0: เรียนและยินยงตามทิศซี่น้ำของผักเฮาผู้นำไส้ทายแหงที่มีในการสร้างรายหับให้แก่ประเทศชาติสืบต่อเพิ่มทวีการพัวพันหัวมือยัดแยงดึงดูดเอาการช่วยเหลือหัวมือและลงทุนจากบรรดากูหวงพัฒนาประเทศเพื่อนมิตรก็คือองค์การจัดตั้งต่างๆทางภายในและต่างประเทศให้นับมือเพิ่มขึ้นติดพันกับการแก้ไขบรรดาขอดขันการบริการการอำนวยความสะดวกและบรรดานโยบายต่างๆให้เหมาะสมแนใส่สร้างกำลังแห่งในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งในการนำไซจุดพิเศษที่ตั้งและนโยบายเสื่อมยงเสื่อมจอดด้านเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้บรรลุผลสำเร็จตามคาดหมายที่กำหนดไว
1: ้เสริมขยายการพัฒนาหัวมือการเสื่อมยงดังค่าการลงทุนกระขับขึ้นสากลและต่างๆในกว้างขวางพวกเราพัฒนาเขตแคว้นและท้องถิ่นมีความสมบูรณ์เข้มแข็งและสอดคล้องกับทางแห่งวงสอบพัฒนาตัวเมืองและเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตพัฒนาใหม่กลายเป็นฐานการผลิตการลงทุนการค้าการท่องเที่ยวเพื่อเสริมโยกกับภาคพื้นในสากลฉะนั้นจึงบอกได้ว่าเวียดนามคะแนนยุทธาธิการและคนทรงแมนคะแนนการรักเลยเป็นไปแล้วในการสร้างพื้นฐานอำนวยความสะดวกแก่การขยายตัวของเศรษฐกิจแห่งชาติถ้าคะแนนยุทธาธิการคนทรงบกเข็งๆก็ยากที่ตัวเลขการขยายตัวตลาดเศรษฐกิจแห่งชาติเลื่อนว่าร่วมยอดผลิตภัณฑ์ภายใน GDP จะขยายตัวได้ตามแผนในหาปีต่อมาในระดับ6ส่วนหอยต่อปีต่อไป
0: ท่านสอนไซ 4,000 ดอนเน้นนักเติมว่าคณะนำกระทรวงโยธาธิการและขนส่งต้องเพิ่มทวีการคุ้มครองการนำไส้ถืนกู้ยืมเข้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเก่าหยกสูงขอดการประสานงานระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นปฏิบัติระบบการประสานงานสายตั้งสายขวางในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโยธาธิการและขนส่งให้มีความเข้มแข็งเข้าห่วมปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาส่วนบทหรือพลังความถูกยากอยู่แล้วเสื้อสู่ความเป็นเจ้าการแหลกความหาผิดชอบการเมืองให้สูงขึ้นต้องยึดมั่นจรรยาบรรณจรรยาธรรมของพนักงานหับไส้ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์บริสุทธิ
2: ์คณะหับผิดชอบค้นคว้าแนวคิดไกลสอนพรหมวิหารสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติได้สมทบกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้จัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์หอบเปิดกว้างในวันที่6พฤษภาคมนี้ภายใต้หัวข้อแนวคิดไกลสอนพรหมวิหารเกี่ยวกับเรื่องงานการศึกษาภายใต้การเป็นประธานของท่านทองสลิดมังนอเมฆกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์ที่ปรึกษาสภาทฤษฎีส่วนกลางภาคที่ปรึกษาคณะหับผิดชอบคุ้นคว้าแนวคิดไกลสอนพรหมวิหารและท่านอนุภาพตุนาลมคณะเลขาธิการส่วนกลางภาคหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีทานท้องสลิดมังนอเมฆได้เน้นนักว่าการศึกษาต้องไปก่อนก้าวหนึ่งในนี้ทั่วภาคทั่วปวงชนต้องหับหู้ฐานะบทบาทสำคัญลักษณะฮีพอนของการศึกษาในระยะการปฏิบัติปัจจุบันอย่างจะแจ้งสร้างถูกเงื่อนไขที่อำนวยให้แก่การศึกษาไปก่อนก้าวหนึ่งการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาคนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติและเป็นเงาพลังแห่งของพรรคในการกำหนดและจะตั้งปฏิบัติแนวทางและหน้าที่ของตนให้รับประกันลักษณะวิทยาศาสตร์ภาวะวิสัยและดำเนินการให้ปรากฏผลเป็นจริงเกี่ยวกับการสร้างระบบการศึกษาต้องรับประกัน3ลักษณะและ5หลักมูลการศึกษาแม่นแนวคิดปฏิบัติในขงเขตการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาแบบใหม่แนใส่ตอบสนองความเฮียข้องต้องการของหน้าที่การปฏิวัติปลดปล่อยชาติก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมท่านอนุภาพตุนาลมได้เสนอบทนำกองประชุมโดยได้ยกให้เห็นว่าการศึกษาแม่นขบวนวิวัฒน์แห่งการส่งความรู้จากผู้สอนไปหาผู้เรียนซึ่งความรู้นั้นมีทั้งความรู้วิทยาศาสตร์ธรรมชาติสังคมและการค้นคว้าทฤษฎีพฤติกรรมเพื่อสร้างคนให้มีการขยายตัวอย่างรอบด้านหมายความว่าการศึกษามีบทบาทพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มความเข้มแข็งด้านสุขภาพทั้งกายและใจทั้งมีบทบาทลึกล่างการกึกหนังสือของประชาชนเฮ็ดให้ประชาชนมีความเพียรพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติศีลธรรมในสังคมกองประชุมผู้เข้าร่วมได้รับฟังการนำเสนอบทวิทยาศาสตร์6หัวข้อย่อยคือแนวคิดไกรสอนพรหมวิหารเกี่ยวกับการศึกษาแม่นภารกิจของทั่วภาคทั่วปงซุนแนวคิดไกรสอนพรหมวิหารเกี่ยวกับการศึกษาต้องรับใช้แนวทางและหน้าที่ปฏิบัติของภาคแนวคิดไกรสอนพรหมวิหารเกี่ยวกับการสร้างระบบการศึกษารับประกัน3ลักษณะและรับประกัน5หลักมูลการศึกษาแนวคิดไกรสอนพรหมวิหารเกี่ยวกับการศึกษาติดพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในลาวแนวคิดไกรสอนพรหมวิหารเกี่ยวกับครูแม่นคนของภาคแนวคิดไกรสอนพรหมวิหารเกี่ยวกับการสร้างโรงเรียนเป็นเครื่องมือของระบอบประชาธิปไตยประชาชนทั้งนี้เพื่อยกให้เห็นเนื้อในอันอุดมสมบูรณ์และแนวคิดไกรสอนพรหมวิหารเกี่ยวกับการศึกษาการค้นคว้าและการประกอบความเห็นในแต่ละปัญหานั้นเป็นการยืนยันให้เห็นถึงแนวคิดซีนำของประธานไกรสอนพรหมวิหารที่สอดห้อยและซีนำการเคลื่อนไหวตัวจริงพร้อมทั้งยกให้เห็นบทบาทความสำคัญของเวียกงานการศึกษาที่ได้ประกอบส่วนเขาในทุกของเขตเวียกงานทุกเวียกงานจะประสบผลสำเร็จก็ล้วนแล้วแต่แม่นคนเป็นผู้ตัดสินการเอาใจใส่เวียกงานการศึกษาแม่นจุดเริ่มต้นในการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถเพื่อประกอบส่วนเขาในภารกิจปกป้องชาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติตอนท้ายกองประชุมสัมมนายังได้รับฟังการให้ทิศที่นำของทานสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์ที่ปรึกษาสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคที่ปรึกษาคณะผู้สอบคุ้นคว้าแนวคิดไกรสอนพรหมวิหารตื่มอีก
0: 5ปีผ่านมาในล้อสังสาดได้สั่งการหันเปลี่ยนใหม่ในเวียกงานของตนโดยหันจากองค์การบริหารไปสู่การมีส่วนร่วมของสังคมขยายกรรมการในล้อสังสาดไปสู่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจองค์การจะตั้งสังคมเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองด้านไหลหับเถื่อละก้าวท่านนางบุษดีธนาเมืองกรรมการศูนย์กลางภาคห้องประธานศูนย์กลางในล้อสังสาดซีให้เห็นว่าบนจิตใจเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามของในล้อสังสาดและผันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของภาคเข้าสู่ล้องเลิกแนวล้อสังสาดได้สร้างการหันเปลี่ยนใหม่ที่ตั้งหน้าและมีผลสำเร็จหลายด้านแสดงออกการจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ผู้แทนแนวล้อสังสาดทั่วประเทศครั้งที่11แนวล้อสังสาดขันต่างๆได้เป็นเสนาธิการให้แก่คณะผักขันของตนถือสำคัญและเอาใจใส่จัดตั้งเสื่อมซึมค้นคว้าหำเหียนบรรดามติคำสั่งนิติกรรมต่างๆของผักหลัดที่กำหนดออกให้กลายเป็นรูปธรรมจัดตั้งปาฐกถาเหล่ามูลเสื้อวันประวัติศาสตร์สำคัญของผักของสาดและของแนวล้อสังสาดติดพันกับการสร้างขบวนการแข่งขันหักชาติและพัฒนาขององค์การแนวล้อสังสาดให้ปรากฏผลเป็นจริง
3: ฮอดปี2025สร้างครอบครัวสามัคคีปองดองได้ 975,042 ครอบครัวเท่ากับ 66.83 ส่วนน้อยสร้างบ้านสามัคคีปองดองได้ 6,210 บ้านเท่ากับ 73.91 ส่วนน้อยและทับหองเมืองจัดตั้งปฏิบัติขบวนการสามัคคีปองดองได้107เมืองเท่ากับ 72.30 ส่วนน้อยศึกษาอบรมบรรดาสั้นคนและองค์การจัดตั้งสังคมให้มีน้ำใจเสียสละฮักซากฮักบ้านเกิดเมืองนอนเสริมขยายบทบาทในการปฏิบัติชิปและหน้าที่ของตนให้ถูกต้องและสอดคล้องทุกระดมกำลังแหงและทุนอ่อนเข้าร่วมการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเสริมสร้างคุณภาพกรรมกรชาวเกษตรกรและนักเรียนผู้ปัญญาชนตั้งหน้าทำมาหากินประกอบอาชีพให้ถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายค้นคว้าสร้างตั้งสหพันธ์ชาวเกษตรกรลาวเก็บกำข้อมูลบรรดาสั้นคนและการจัดตั้งสังคมพร้อมทั้งทุกระดมเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาสังคมช่วยเหลือมนุษยธรรมและอื่นๆได้เป็นอย่างดี
0: ท่านนางบุษดีธนาเมืองซีให้เห็นตื่มว่าคณะกรรมการแนวล้อสังสาดในฐานะเป็นตัวแทนลักแรงเต้าโฮมความสามัคคีปองดองทั่วปงซนเป็นปึกแผ่นยังได้หันลงสู่ท้องถิ่นฮักฐานพบปะโอลมประชาชนลาวบรรดาเผ่าอยู่คันแขวงเมืองและบ้านเป็นเจ้าการสนับสนุนแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐในการแก้ไขปัญหาความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินโดยเผยแผ่และปลุกระดมแนวคิดประชาชนลาวบรรดาเผ่าศาสนาสันคนเพศวัยรวมทั้งพี่น้องคนลาวอยู่ต่างประเทศให้รับผู้เข้าใจและเข้าร่วมจัดตั้งปฏิบัติประกอบส่วนเหตุให้สังคมมีความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อย หักษาได้ความสามัคคีภายในชาติอย่างนักแน่นเสริมขยายมูลเสื้อหักชาติวัฒนธรรมและฮีตของประเพณีอันดีงามของชาติและของเผ่าถ่ายทอดความรู้บทเรียนประสบการณ์มูลเสื้อและผลงานของแนวลาวอิสระแนวลาวหักชาติให้แก่คนรุ่นหลังติดพันกับการสุกยุ่งขบวนการแข่งขันหักชาติและพัฒนาแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่า
2: วันที่6พฤษภาคมนี้ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ท่านพงศวรรณศรีสุราษฎร์รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของเราได้นำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและกองประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนได้ปรึกษาหรือเพื่อก้าเกียมให้แก่กองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่จะจัดขึ้นในวันที่8พฤษภาคมนี้ที่เซบูของฟิลิปปินส์ของประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการสร้างประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะเป็นปีทำอิฐในการเริ่มจะตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี2045และบรรดาแผนยุทธศาสตร์เพื่อจะตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ดังกล่าวกองประชุมดังกล่าวยังได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับบรรดาบุรีมสิทธิ์ที่อาเซียนจะได้ดำเนินภายหลังทีติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของอาเซียนนอกจากนั้นยังได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับการก้าวเกียมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมืออาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ความคืบหน้าการร่วมมือระหว่างอาเซียนและคู่ร่วมเจรจาเป็นต้นการเจรจาห่างแผนปฏิบัติงานฉบับใหม่และบรรดาห่างแถลงการร่วมที่เกี่ยวข้องการแก้เกียมให้แก่กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนคู่เจรจาและกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนในขอบกองประชุมสุดยอดอาเซียนตะวันออกและอาเซียนบอก3การก้าเกียมให้แก่กองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนคู่เจรจาที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปีนี้การก้าเกียมให้แก่กองประชุมสุดยอดการเฉลิมฉลองการพบพันอาเซียนรัสเซียครบรอบ35ปีที่จะจัดขึ้นในวันที่18มิถุนายนนี้ที่กาซานของรัสเซียและกองประชุมสุดยอดอาเซียนตะวันออกที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกปีนี้ที่ฟิลิปปินส์กองประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการยกระดับกลไกการประสานงานระหว่างเสาค่ำของอาเซียนโดยเน้นใส่เสริมสร้างความสอดคล้องด้านนโยบายระหว่างเสาค่ำการเมืองความมั่นคงอาเซียนและเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อห้องหับการพัฒนาแบบยืนยงกองประชุมได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาพการในตะวันออกกลางโดยเฉพาะความเสี่ยงจากการนิ่งติ่งของราคาน้ำมันและพลังงานค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นและการยุ่งสงักของตองโซการสนองซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงด้านพลังงานและเสบียงอาหารก็คือผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในอาเซียนพร้อมนั้นกองประชุมยังได้ทบทวนคืนความคืบหน้าการจะตั้งปฏิบัติเรียกงานภายใต้บรรดาแผนเวียกของอาเซียนพร้อมทั้งพิจารณาแนวทางในต่อหน้าเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นของตองโซการสนองเคียงคู่กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและเป็นรูปธรรมเพื่อนำเสนอต่อผู้นำอาเซียนพิจารณาอยู่ในกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48
0: พิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยการร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารในคงเขตสาวนุ่มเยาวชนระยะ2006-2031ระหว่างศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวและกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจัดขึ้นในวันที่5พฤษภาคมนี้โดยการลงนามระหว่างท่านทองลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวและท่านสันติสุขสิมลาวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีภาคส่วนเกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการร่วมมือในครั้งนี้เพื่อสร้างกลไกประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยหันไปสู่ความทันสมัยเพื่อให้สามารถเสื่อมโยงข้อมูลต่างๆภายในองค์การจัดตั้งสาวหนุ่มทั่วประเทศได้อย่างว่องไวนอกนี้ยังเป็นการผันขยายมติของประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ที่สุ่มใส่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในยุคดิจิตอลสำหรับขอบเขตและรูปแบบการจัดตั้งปฏิบัติ ในระยะ5ปีต่อหน้า2056-2031ทั้ง2

0: การหัวมือดังกล่าวเป็นบาดเก้าสำคัญในการยกระดับบทบาทของสาวหนุ่มลาวให้กลายเป็นกำลังแห่งที่ทันสมัยประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง
1: พนักโยธาธิการและขนส่งแขวงไซสุบูรณ์ได้จัดกองประชุมรายงานผลการปรึกษาและกำหนดแล้วทางโครงการทางด่วนนครหลวงจันทร์ไซสุบูรณ์เสียงขวางหัวพันในตอนเช้าวันที่6พฤษภาคมนี้ที่ห้องประชุมห้องว่าการแขวงโดยการเป็นประธานของทานทองประเสริฐสัญราชห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้สินำเรียกงานของเขตเศรษฐกิจคันแขวงมีทานเพชรสวรรค์พันสดาห้องหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงพร้อมด้วยบรรดาแผนกการที่เกี่ยวข้องของแขวงผู้ต่างหน้ากลุ่มบริษัทพงสวรรค์จำกัดและบริษัทเฮอร์นานจงกงดีไซน์แอนด์รีเซิร์นกรุ๊ปจำกัดเข้าร่วมในกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการรายงานของกลุ่มบริษัทพงสวรรค์จำกัดเกี่ยวกับการดำเนินแล้วทางโครงการทางด่วนแต่นครหลวงจันทร์หาไซสมบูรณ์เสียงขวางหัวพันซึ่งผ่านการเซ็น MOU ในวันที่30พฤษภาคมปี2025ผ่านมาคณะนำของกลุ่มบริษัทพงสวรรค์จำกัดกำหนดเอา3แล้วทางเบื้องต้นนำไปศึกษาความเป็นไปได้และคัดเลือกเอาแล้วทางที่มีประสิทธิผลสูงสุดเพื่อเสนอต่อรัฐบาลรับรองเอาแล้วทางที่1แต่เมืองล่องซานบ้านเสียงมีเมืองอนุวงศ์เมืองล่องแจ้งซำทองเมืองผาไซอ้อมตัวเมืองโพนสวรรค์เสื่อมต่อทางเลข7เบื้องตะวันตกมีความยาว207กิโลเมตรกว่าแล้วทางที่2แต่เมืองล่องซานบ้านเสียงมีเมืองอนุวงศ์น้ำอ้อมเขื่อนไฟฟ้าน้ำเงียบแก้วหลวงบ้านไฮลาดห่วงความยาวประมาณ196กิโลเมตรและแล้วทางที่3แต่เมืองล่องซานบ้านเสียงมีเมืองอนุวงศ์บ้านน้ำอ้อมบ้านเวียงทองเมืองคูนลาดหลวงความยาวประมาณ186กิโลเมตรเป็นแล้วทางสั้นกว่า2เส้นและถือเส้นนี้เป็นเส้นเลือกของการศึกษาจากนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบคำคิดคำเห็นใส่หน้าเวียกเพื่อจะได้พร้อมกันซอกหาวิธีทางแก้ไขและให้ความสะดวกแก่บริษัทสามารถจะตั้งปฏิบัติได้โดยไวทั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้แขวงไซสมบูรณ์มีเส้นทางด่วนที่ทันสมัยเสื่อมต่อโดยกงกับนครหลวงจันทร์และแขวงเส้นขวางจนฮอดสายแดนลาวเวียดนามในโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้ฐานทองประเสริฐสัญราชได้มีคำเห็นซี่นำโดยได้เรียกร้องให้แผนกการที่เกี่ยวข้องของแขวงได้รวบรวมบรรดาข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะคงเขตโยธาธิการและขนส่งคงเขตบ่อแห่อุตสาหกรรมปรุงแต่งกสิกรรมและคงเขตอื่นๆส่งให้บรรดาบริษัทเพื่อนำไปศึกษาเพิ่มเติมในการกำหนดแล้วทางใหม่ให้สามารถจะตั้งปฏิบัติสำเร็จโดยไวเพื่อช่วยให้การสัญจรไปมาระหว่างแขวงไซสมบูรณ์กับบรรดาแขวงใกล้เคียงให้มีความสะดวกและว่องไวขึ้นกว่าเก่าพร้อมนี้ถ้าเส้นทางด่วนผ่านพื้นที่ของแขวงสำเร็จจะเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการดึงดูดการลงทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าภายในแขวงให้มีความคึกคืนขึ้นกว่าเก่า
0: ค่าไฟฟ้าที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายจะให้ประชาชนสวมใส่ไฟฟ้าโดยบ่เสียค่าในระยะ3เดือนภายหลังได้รับผลกระทบจากพายุหมักเห็บตกอยู่เมืองสีกุตบองและเมืองนาไซทองในเดือนมีนาปีนี้เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวง1ได้ลงเก็บกำข้อมูลตัวเลขหม้อนับไฟในแต่ละบ้านแต่ละเขตเพื่อสั่งรวมและจัดตั้งปฏิบัติตามตัวจริงท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวง1ให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับขอบเขตความรับผิดชอบของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวง1มีอยู่10บ้านในเมืองสีโคตบองสามารถเก็บกำจำนวนหม้อนับไฟของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุหมักเห็บตกได้ทั้งหมด 16,362 หน่วยโดยได้นำมาบันทึกและออกใบบินค่าไฟฟ้าตามนโยบายที่คันถึงกำหนดไว้เป็นระบบโดยเฉพาะประชาชนที่สมใช้ไฟต่ำกว่า300กิโลวัตต์แม่นบ่ได้เสียค่าส่วนประชาชนที่ใช้ไฟเกิน300กิโลวัตต์แม่นได้เสียค่าไฟฟ้าเครื่องค่าของจำนวนค่าไฟทั้งหมดตามระเบียบกัน
2: พวกเราก็ได้ลงไปเก็บข้อมูลเพราะว่าในต้นนั้นมีคณะไฟฟ้าเกิ

0: ่าข้อมูลเรามีข้อมูลครบถ้วนเราพยายามประกาศฟ้องนี่มีลูกค้าที่เป็นมอเตอร์ไซค์ในพันกว่าลูกค้าแล้วก็มีบ้านบางแสนเนี่ยบ้านเรียงคำบ้านไม้แล้วก็กันสว่างบนสุขุมหนองดาหนองเนี้ยวแล้วก็บนสว่างพวกเรานี่สั่งรวมมาทั้งหมดนี่มีมอเตอร์ไซค์ที่เป็นลูกค้าเลยมาลาโยกที่1,362หน่วยแล้วพวกเราก็ได้เอามาตั้งระบบโดยปิดที่เราได้ผลิตเอาเดือนละนิดที่เราผลิตปิดออกไปละก็เขาหมายว่านโยบายของทางไฟฟ้าลาวเราตามเพียงการออกมาให้พวกเราเสร็จในระบบพวกเราได้ผลิตปิดออกไปตัวอย่างว่าลูกค้าที่ใช้ไฟ300-300กิโลวัตต์เราจะต่อให้เสียค่าเราควบราคาไฟราคาที่สูงก็300กิโลวัตต์โมงเนาะพวกเราก็จะให้เสียเพิ่มค่าตามนโยบายอันนี้พวกเราได้ประเด็นแล้วก็จะย้ายปิดเป็นเดือนละนิดที่เราย้ายให้ประชาชนทั้งหมดอยู่ที่1,362หน่วยก็หมายว่าที่ในนี้พวกเราได้เงี้ยต่ำระเบียบแจ้งการเนาะแจ้งการพวกเราจะมีเรื่องตรวจเซ็นเรื่องค่าไฟค่าไฟเขาหมายว่าถ้าตัวอย่างว่าที่ในที่ไฟไม่จะเข้าสู่เลยคือบริจาคแต่ว่าอยู่ในขั้นมันติดพันกับตัวอื่นที่จะต้องเป็นส่วนรับผิดชอบของประชาชนที่มันก็เป็นค่าไฟนะตัวอย่างว่าจะเป็นในเรื่องของค่าบำรุงรักษาเนาะมันจะมีแต่ละคนก็จะต่างออกไปถ้าขึ้นกับมอเตอร์ไซค์ที่มีอยู่บ้านตัวนี้มันก็จะมีมูลค่าเท่านั้นที่ประชาชนจะต้องได้เป็นส่วนรับผิดชอบแต่ว่าขั้นค่าไฟคือบริจาคเลย
1: หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงหนึ่งให้สัมภาษณ์ตื่นว่าในกรณีใบบินค่าไฟที่ผลิตออกในเดือนเป็นตัวเลขจำนวนที่ต้องจ่ายเต็มแม่นให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินำเอาบินค่าไฟไปแจ้งหรือพัวพันนำโครงการบ้านของตนเองอยู่หรือแจ้งต่อรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงหนึ่งเขตหนองบึกเนื่องจากบางกรณีประชาชนที่ได้รับผลกระทบแต่บ่ได้ลงทะเบียนน้ำห้องการบ้านอาจจะเหตุให้มีจำนวนตัวเลขตกหล่นเพื่อให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องน้ำไปกวดกาคืนและได้รับการแก้ไข
2: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปซื้อท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานในวันที่5พฤษภาคมนี้ว่าท่านนางคริสตาลินาจอร์เจียวาผู้อำนวยการกองทุนการเงินสากลหรือ IMF ได้เตือนว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะประเสริฐกับผลสะท้อนที่ห้ายแห้งกว่าเก่าถ้าหากสงครามในตะเวันออกกลางยังสืบต่อแก่ยาวไปจนฮอดปีหน้าโดยราคาน้ำมันจะเพิ่มขึ้นประมาณ125ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นจนเกินเป้าหมายอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ท่านนางจอร์เจียวาได้กล่าวในกล่องประชุมของสถาบันมิลเคลนที่นครหลวงวอชิงตันของสหรัฐอเมริกาว่าสถานการณ์ในปัจจุบันรวมทั้งความขัดแย้งที่ยืดเยื้อได้เหตุให้ราคาน้ำมันสูงกว่า100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วพร้อมทั้งแห่งกดดันด้านอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเหตุให้ IMF ออกคำเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์ให้แห่งที่สุดในเดือนเมษายนผ่านมา IMF ได้เปิดเผย3สถานการณ์สำหรับการเติบโตของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในประเทศหรือ GDP ทั่วโลกในปี2006หา2007คือการคาดคะเนอ้างอิงสถานการณ์ห้ายแห้งที่สุดและสถานการณ์หุนแห้งซึ่งห้ายแห้งกว่าเก่าสำหรับสถานการณ์ห้ายแห้งที่สุดคาดคะเนว่าการเติบโตทั่วโลกจะซาลงเหลือ 2.5% ในปีนี้พร้อมกับอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็น 5.4% การคาดคะเนอ้างอิงถ้าว่าข้อขัดแย้งเกิดขึ้นในระยะสั้นการเติบโตของเศรษฐกิจโลกคาดว่าจะอยู่ที่ 3.1% ส่วนอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 4.4% ในขณะที่สถานการณ์หุนแห้งคาดคะเนว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอยู่ที่ 2% และอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็น 5.8%
2: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่5พฤษภาคมนี้ท่านอนุทินสารวีรกุลนายกรัฐมนตรีไทยได้กล่าวว่าคณะรัฐบาลไทยได้อนุมัติดำรัสซุกเซินเกี่ยวกับการมอบสิทธิ์ให้กระทรวงการเงินเสนอให้ขอกู้ยืมเงินบ่เกิน400ตื้อบาทหรือประมาณ12ตื้อกว่าดอลลาร์เพื่อรับมือกับวิกฤตการพลังงานที่เกิดจากการปะทะกันอยู่ตะวันออกกลางเพื่อสึกโยการหันเปลี่ยนด้านพลังงานของประเทศท่านอนุทินสารวิรกูลกล่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังกองประชุมคณะรัฐบาลว่าการปะทะกันอยู่ภาคพื้นตะเวนออกกลางได้ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงหุนแหงต่อราคาพลังงานและการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของโลกวิกฤตการในครั้งนี้เริ่มต้นจากราคาพลังงานแผ่ขยายไปถึง ราคาอาหารและพร้อมเหตุให้ค่าของชีพของประชาชนไทยสูงขึ้นกว่าเก่าฉะนั้นรัฐบาลไทยจำเป็นต้องดำเนินการในทันทีด้วยการประกาศดำรัดซุกเซือนเพื่อรับมือกับสภาพการที่เกิดขึ้นที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกียงคำสุนีและไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
3: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
3: แท้วะอีลีวะ
4: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
6: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
7: ่โอ้อยู่บ้านละละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
6: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
7: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกหับบำนาญเลยดิ
6: บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
7: ีแล้วบ่ล่ะปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
6: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
7: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
6: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
7: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
6: โดยถ้าหลานอยากฮู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
7: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
6: โดยขอบใจเด้ออ่าวสลัดบ่รบกวนอ่าวแล้ว
7: เจ้าเจ้าโชคดีเด้อหลานเด
8: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: นี่เฒ่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เรื่องงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังได้เน
9: า
3: ะ
9: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได้
3: แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพ
10: ธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
11: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
10: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
11: แม่นสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
10: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี้มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
11: เออแม่นได้เนาะคันซั่นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักหน่อหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
12: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
13: อ ธนาคารแห่งสปป.ลาวขอแจ้งมายังพ่อแม่ประชาชนและบรรดาชาวค้าขายให้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่15ทับสพส.ลงวันที่7กรกฎาคม2022ดังนี้1ให้ติดประกาศราคาโฆษณาราคารวมทั้งการสำระและรับสำระค่าสินค้าและการบริการต่างๆอยู่ในดินแดนของสปป.ลาวเป็นเงินกีบเท่านั้นถ้าหากผู้ใดละเมิดทั้งทำอิดแมนจะถึกศึกษาอบรมกล่าวเตือนถ้ายังสืบต่อกระทำผิดจะถูกปรับไหมแต่10ล้านกีบหา20ล้านกีบขึ้นไปจากเจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่ตำรวจเศรษฐกิจ2การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต้องแลกเปลี่ยนกับธนาคารธุรกิจหรือหน่วยบริการของธนาคารที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาวเท่านั้นถ้าหากผู้ใดละเมิดข้างทำอิดจะถูกศึกษาอบรมกล่าวเตือนและถ้ายังสืบต่อกระทำผิดจะถูกปรับไหมแต่10ล้านกีบหา20ล้านกีบขึ้นไปจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเศรษฐกิจเงินกีบแมนสกุลเงินของชาติเศรษฐกิจลาวจะเข้มแข็งถ้าพวกเขาร่วมใจนำไส้เงินกีบด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
14: อยู่ชนบทบ้านเฮานี่แต่กี้แมนมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่านานาสนิทมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติให้มาแม่นได้บกแห่งไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยตามกาลเวลาซะแล้ว
15: ก็ย้อนการส้มไส้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกินขอบเขตของพวกเขานี่แล้วจึงเหตุให้ป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ในแต่ละท้องถิ่นมีท่าเอียงหลุดลงในแต่ละปี
14: พร้อมนี้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้และที่ดินป่าไม้อยู่ในท้องถิ่นต่างๆได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างนักหน่วงที่สุดต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติอยู่ในประเทศเฮา
15: แม่นแล้วเพราะว่าป่าไม้แม่นทินอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ถ้าบ่มีป่าไม้ก็บ่มีสัตว์ป่าและทุกสิ่งทุกอย่างจะบ่สามารถดำรงคงตัวอยู่ได้ถ้าปราศจากป่าไม
14: ้ย้อนว่าป่าไม้และสัตว์ป่าแม่นมีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในประเทศเฮาดังนั้นรัฐบาลเพิ่นจึงได้วางแนวทางในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ปลาไม้ที่ดินปลาไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ประเทศเฮาให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไป
16: ปลาไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
17: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจับจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้จ่ายไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือน9ลาวสิได้บอนเจริญแท้หนา

ยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสวัสดีท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในการนี้ออกอากาศธรรมดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลอของพวกเฮาภายใต้การนำพาของพรรคมีความมักบันมุ่นซื่นต่อผลงานด้านต่างๆที่สืบต่อจัดตั้งผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อนำเอาประเทศชาติของพวกเฮาก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกียมเงินไขด้านต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสำหรับรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพพท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลอของพวกเฮาภายใต้การนำพาของพรรคนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผันขยายในแต่ละคงเขตเวียกงานเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเบื้องต้นของรายการนี้ทำฝันกรบให้ท่านได้ฟังความเมื่อคมซื่นจากทางรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศครึ่งชั่วโมงทางเฟเดอรัลจาก 7:30 ถึง 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์คือกระดังปวงสำหรับพวกเขาฮู้นำกันแล้วว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้วางแนวทางนโยบายเพื่อให้ปวงสำหรับกับพวกเขานำเอาแนวทางนโยบายดังกล่าวนั้นไปจัดตั้งไปผันขยายในตลอดของเขตเปียกงานเพราะว่ากองประชุมใหญ่ได้ค้นคว้าพิจารณาอย่างลึกซึ้งและมีความเป็นเอกภาพอย่างสมบูรณ์และเป็นเอกสารตกลงและรับรองเอาทุกๆปัญหาที่ยกขึ้นอยู่ในระเบียบวาระของกองประชุมใหญ่ทุกประการคือพิเศษแม้นการรับรองเอาโครงการการเมืองของพรรคฉบับที่3ซึ่งจะเป็นโครงการการเมืองที่ขึ้นทางเดินให้พรรคเฮาปวงชนเหล่าบรรดาเผ่าสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นระบอบการเมืองที่ได้มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากนั้นก็เพื่อเฮ็ดให้แนวทางนโยบายของพรรคมีความนักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอันนั้นเป็นการยืนยันตื้มอีกเกี่ยวกับความเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นของตัวอุดมการณ์อันสูงสุดของพรรคก็คือความตัดสินใจยึดมั่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายต่อท่าแท้ปฏิวัติและมูลเสื้ออันสง่างามของพรรคเฮาในการนำพาประเทศชาติก้าวสู่ความวัฒนาถาวรเพื่อเฮ็ดให้โครงการการเมืองของพรรคได้รับการจัดตั้งผันขยายสู่เรื่องเล็กนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ได้รับรองเอาทัศนะในการตีราคาหมากผลของการปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ฮอบด้านมีหลักการของพรรคเฮาเกือบระยะ40ปีผ่านมาและการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9จาก2011หา2025เพื่อสรุปถอดถอนบทเรียนและสืบต่อวางจุดหมายเพื่อนำพาภารกิจปฏิวัติฮอดปี2055ยุทธศาสตร์พัฒนาระยะ10ปีจาก2006หา2035และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10จาก2026หา2030ให้มีพื้นฐานอันนักเรียนสำหรับบาดก้าวเดินต่อไปของประเทศชาติถือเป็นขีดหมายสำคัญประวัติศาสตร์ที่พรรคเฮาก็คือการนำพาของพรรคเฮาหุ่นนี้ได้มีความมุ่งมั่นและพื้นฐานปาไว้หุ่นสืบทอดของพรรคเฮาสืบต่อดำเนินภารกิจปฏิบัติสู่จุดหมายที่วางไว้อย่างนักแน่นกองประชุมใหญ่ของพรรคได้เป็นเอกภาพในระดับสูงรับรองเอากฎระเบียบของพรรคฉบับปรับปรุงซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญแม่แนวทางการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของพรรคโดยเฉพาะได้รับการบูรณะให้สอดคล้องกับโครงการการเมืองก็คือแนวทางการเมืองในเงื่อนไขใหม่ที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกอันสำคัญหนึ่งกองประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งเอาคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคชุดใหม่ซึ่งมีการสมทบอย่างกลมเกลียวของโครงประกอบบุคลากรที่เหมาะสมระหว่างหุ้นคนอายุเกษียณเพศเผ่าบรรลุได้ตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่วางไว้เป็นผู้ที่มีมนจิตปฏิวัติบุคกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12เสื้อมันว่าบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคชุดนี้จะสืบต่อเป็นคณะนำยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งของพรรคสามารถปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนได้เป็นอย่างดีคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เข้าใจดีว่าอันนี้เป็นการมอบหมายพลนักหน่วงหอบด้านจากทั่วพรรคให้สืบต่อแบกหาภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาในอีก5ปีต่อหน้าทั้งเป็นลักแดงแก่นสารแห่งความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในพรรคและในสังคมนำพาที่นำการจัดตั้งปฏิบัติมติ12ของพรรคให้บรรลุคาดหมายที่วางไว้กองประชุมใหญ่ของพรรคได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามและยั่งยืนยั่งแจ้งถึงความสามัคคีเป็นเอกภาพสูงและความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมของพรรคเฮาในการตกลงปัญหาที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของพรรคของการปฏิบัติและศาสตรกรรมของประเทศชาติผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ได้ยืนยันถึงมนจิตปฏิบัติอันเหนียวแน่นและทัศนะหลักมั่นสนสั้นกรรมกรของพรรคที่ยามใดก็จงฮักพรรคดีต่อผลประโยชน์รวมของชาติและความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนบรรดาเผ่าความกันนั้นก็ส่องแสงให้เห็นถึงความบุกเบิลสู้สนและความรับผิดชอบสูงของผู้แทนกองประชุมใหญ่ทุกสหายก็คือทุกภาคส่วนที่ได้ตั้งหน้ากะเกียมประชุมใหญ่ทุกสหายก็คือทุกภาคส่วนที่ได้ตั้งหน้ากะเกียมให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีกองประชุมใหญ่ได้มีความขอบอกขอบใจต่อทุกภาคส่วนพนักงานสมาชิกพรรคนักปฏิบัติอาวุโสตัวแทนของประชาชนบรรดาเผ่าและบรรดาสั้นคนภาคธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทางภายในรวมไปถึงกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบสื่อมวลชนที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการกะเกียมเบียกขอบด้านให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเอาการสนับสนุนอุ้มสู่ทางด้านวัตถุและจิตใจสู่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคท่านผู้ฟังที่เคารพเคียงคู่กันนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคยังได้ม
มีความขอบใจย่างจริงใจมายังบรรดาพรรคไอ้น้องและพรรคการเมืองต่างๆในทั่วโลกที่ได้ส่งสารอวยพรแสดงถึงความคำนับสมเสยและให้การสนับสนุนต่อกองประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่แสดงออกถึงน้ำใจสากลอันพ้องใสและเป็นการปลุกระดมให้กำลังใจอันใหญ่หลวงต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคต่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคได้สำเร็จลงอย่างจบงามแต่พวกเขายังต้องมีความรับผิดชอบสูงและเอาจริงเอาจังต่อการจัดตั้งผันขยายแนวทางเพื่อนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงพรรคเขายังมีเส้นทางก้าวเดินที่ยาวไกลอุดมการณ์และจุดหมายสังคมนิยมบ่อาจเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยตัวมันเองถ้าบ่มีสมาชิกพรรคที่ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเป็นลักแดงเป็นผู้นำพาฉะนั้นจึงเฮียกฮ้องมันยังทั่วพรรคโดยเฉพาะบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ที่ได้รับความไว้วางใจจากกองประชุมใหญ่ครั้งนี้จงเสิร์ชสู่มารยาทปฏิบัติความรับผิดชอบการเมืองยกสูงความเป็นแบบอย่างนำหน้าฝึกฝนล่อหลอมตนเองรอบด้านปรับปรุงแบบแผนการนำพาแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องสอดคล้องและแท้กับตัวจริงเพื่อนำพาการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้มีผลสำเร็จจบงามคณะพรรคแต่ละขั้นจงพร้อมพักกันเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการผันขยายแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่วางออกอย่างประดิษฐ์สร้างและปลุกระดมมหาชนยู่แห่งขบวนการแข่งขันฮักษาและพัฒนาให้มีความกว้างขวางลึกซึ้งและต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงไส้สร้างการแข่งขันและการสร้างกำลังแห่งให้การพัฒนาประเทศชาติในสุ่มปีต่อไปเสื่อมันอย่างนักแน่นว่าด้วยแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่อันถูกต้องก็คือบทเรียนพฤติกรรมตัวจริงที่ได้ผ่านการทดสอบและได้รับผลอย่างดีมาแล้วนั้นบวกกับแนวทางที่กองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12วางออกด้วยการเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามของพรรคและของชาติติดพันกับการยกสูงน้ำใจรักชาติจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองของปวงชาวสันชาติด้วยการสนับสนุนการร่วมมือของประเทศไอ้น้องเพื่อนมิตรที่อยู่ไกลและไกลในโลกองค์การจัดตั้งสากลต่างๆภารกรรมประวัติศาสตร์ของพรรคที่ตอบสนองความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนบรรดาเผ่าที่จะนำเอาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่จุดหมายปลายทางนั้นจะได้รับประกันปฏิบัติมีผลสำเร็จอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังที่เคารพในส่วนปีต่อหน้านี้พรรคเขาจะสืบต่อวางทิศทางหน้าที่ต้นต่อในการสืบต่อนำพาภารกิจปฏิบัติอยู่ประเทศเขาตามคำควรรวมที่ว่ายกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมทิศทางหน้าที่ต้นต่อในต่อหน้าเมื่อฮอดปี2055ต้องเพิ่มทวีมาได้คิดปฏิบัติของทั่วพรรคทั่วปวงชนเสริมขยายกำลังแห่งสังรวมภายในชาติและสมทบกับกำลังแห่งของยุคสมัยเพื่อสู้สนพัฒนาสปป.ลาวเป็นประเทศกำลังพัฒนามีรายรับปานกลางสูงยับเข้าประเทศที่มีรายรับสูงในนั้นในระยะแต่ปี2026ถึง2035สืบต่อดำเนินการสร้างและปรับปรุงยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยต้นต่อในการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นยกสูงความเป็นเจ้าตนเองสืบต่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาทับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบและยุติธรรมองค์การรัฐปฏิบัติพระบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเข้มแข็งประสิทธิภาพยกสูงความสามารถในการคุ้มครองมหาภาคของศูนย์กลางและความเป็นเจ้าการของท้องถิ่นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีจุดสมมีคุณภาพนักแน่นตามทิศสีเขียวและยืนยงเศรษฐกิจมหาภาคมีเสถียรภาพควบคุมเงินเฟ้อลดพรพนักหนี้สินสาธารณะรัฐวิสาหกิจเป็นกำลังแห่งร่วมกับภาคส่วนเศรษฐกิจอื่นๆในพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติพัฒนาแรงทรัพยากรมนุษย์ที่มีความอาจสามารถให้แก่การพัฒนาเพิ่มขึ้นยกสูงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยุ่งแห่งการนำใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการหันไปดิจิตอลในขงเขตต่างๆการพัฒนามีความกลมเกลียวสมดุลลดพรความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศอย่างมีประสิทธิผลการเชื่อมโยงเชื่อมจอดกับประเทศใกล้เคียงภาคพื้นและสากลได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นรูปธรรมและเป็นเก่าๆในขณะเดียวกันนั้นใน5ปีต่อหน้านี้ทัพฝรั่งกรบจาก2006หา2030ต้องสืบต่อรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบมีความเป็นสามัคคีเป็นปึกแผ่นทั่วปวงชนเอกราชอำนาจอธิปไตยได้รับการปกปักรักษาไว้อย่างมั่นคงประเทศชาติหลุดพ้นออกจากสถานภาพโดยพัฒนาระบบการเมืองได้รับการปรับปรุงให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสู้สนเฮ็ดให้ความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินได้รับการแก้ไขอย่างลึกซึ้งบ่สร้างหนี้สินนักหน่วงพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองสุมใส่7แขนงการเศรษฐกิจปลายแหลมการคุ้มครองบริหารเศรษฐกิจดำเนินไปถูกต้องตามกฎหมายการพัฒนาขยายตัวต่อเนื่องสู่ส่วนเฮ็ดให้อัตราการเติบโตรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในก็คือ GDP ให้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6% ต่อปีขึ้นไปคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการพัฒนา
วัฒนธรรมอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้รับการเสริมขยายทรัพยากรมนุษย์ได้รับการก่อสร้างและพัฒนาอย่างมีจุดสมมีคุณภาพสปป.ลาวเคลื่อนไหวการตั้งประเทศอย่างเป็นเจ้าการได้รับความเชื่อมั่นจากเพื่อนมิตรสากลและสืบต่อเฮ็ดให้สปป.ลาวมีบทบาทพ้นเด่นขึ้นเล่านี้เป็นต้นฉะนั้นเพื่อเป็นการสืบต่อเฮ็ดให้ทิศทางตะนี้ฮอดปี2030ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมพวกเขาต้องสืบต่อบุคคลทั้ง4ด้านให้แข็งแรงลึกซึ้งและเป็นรูปธรรมโดยสืบต่อเสื่อมสารและพันขยายต่อยอดเวียกงานจุดสุมในวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงิน 2022-2025 ให้นำเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ให้กลายเป็นแผนปกติเพื่อเป็นการชี้นำจัดตั้งปฏิบัติให้เข้าสู่หลวงลึกมีประสิทธิผลและขาดตัวในบางด้านด้วยมาตรการสำคัญเร่งด่วนจำนวนหนึ่งดังนี้ปฏิรูประบอบระเบียบการตั้งๆให้โปร่งใสลดพรขอดขั้นและยกสูงประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารประเทศชาติโดยติดพันกับการซุกยั่วกันหันเปลี่ยนเป็นทันสมัยหันเป็นดิจิตอลการแบ่งขั้นคุ้มครองแห่งแบ่งสิทธิ์ให้จ่าแจงขาดตัวและสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนการดำเนินการผลิตธุรกิจให้มีความสะดวกว่องไวและมีความสามารถสูงขึ้นในการแข่งขันปลุกระดมในยุแห่งขบวนการพัฒนาประเทศชาติขึ้นสู่ระดับสูงยกสูงจิตใจเอกราชความเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองบุกเบือนสู้สนเฮ็ดให้ประชาชนฮู้ธรรมะหากินแบบใหม่มีวิถีชีวิตแบบใหม่ก้าวขึ้นและสร้างให้มีวิสัยทัศน์ของรัฐเอกชนเข้มแข็งหั่งมีขึ้นนำพาสุขยุการปฏิบัติแนวทางการก่อสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างแข็งแรงสร้างท่วงท่าการพัฒนาที่ยืนยงและเชื่อมโยงกับสากลหันเปลี่ยนจากสังคมสมไซไปสู่สังคมแห่งการผลิตให้ได้เป็นรูปธรรมเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างฮอบด้านเวียกงานคุ้มครองแนไซยกสูงประสิทธิผลการขุดค้นและนำไซแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นแม้ในคงเขตบ่อแฮทรัพยากรน้ำที่ดินให้กลายเป็นการผลิตที่ยืนยงตั้งหน้าผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยหลายทางเลือกรวมทั้งพลังงานน้ำแสงตะเวนเพื่อสมไซภายในและเพื่อการส่งออกเพิ่มทวีการบริหารที่ดีสร้างความโปร่งใสตาและสกัดกั้นการซ่อราดบังหลวงอัดซ่องโว่การหัวไหลเพิ่มแรงรายรับงบประมาณเพื่อสร้างกำลังแห่งสังรวมในการสุกยุการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ไวขึ้นมั่นเที่ยงและมีความยืนยงตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาถึงตอนท้ายของรายการแล้วทางรายการจะท่านได้ฟังคำว่าคำเสื่อมปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสอบแพทย์คำฮักขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอความผาสุกโชคดีสุดสุนสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: สะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถือส่งโดยกรมประหารเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าท่านจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน 3C Link อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเหือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
3: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: จ้าไปเบิ่งลุงแก้วกับลุงจันพิษกันได้ดูฮะน่ะ
1: อ้าวแม่นบ่ลูกไปๆพอสิไปเบิ่งเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: เออมาๆในบ้านมาไกลเกลียปัญหาได้นี่ลุงจันเนาะจุดสวนแล้วก็ล้ำมาใส่สวนข่อยเบิ่งแม่ล้ำเข้าป่าพุ่นน่ะเสียหายหมด
1: เป็นหยังคือเฮ็ดแนวนี้ลุงจันจุดสวนได้สร้างแล้วกันไฟแล้วบ
3: ่โอ้ยก็บ่แล้วจุดส่วนน้อยๆนี่ก็สิให้สร้างฮอดแล้วกันไฟพุ่นบ่
2: ก็แม่นล่ะบ่คือบ้านแจ้งประชาชนเรื่อยๆว่าก่อนจะจุดสวนก็ต้องสร้างแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นหรือเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: อันนี้ล่ะย้อนความมักง่ายขาดสติของเจ้าลุงจันเอ้ยจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงผิดต่อกฎหมายป่าไม้อิงตามกฎหมายอาญาถ้าสร้างความเสียหายหลายกว่า5ล้านต้องได้ปรับใหม่2เท่าและให้ฟื้นฟูคืนนอกนั้นแม่นติดคุก3เดือนหา1ปีเด้อ
3: โอ้เป็นแนวนั้นเนาะในบ้านเนาะแน่ได้ก็ตามค่อยขอโทษละแล้วก็ขออ้อนขอยอมเทื่อหน้าสิบ่เฮ็ดอีกแล้ว
1: คันสั้นเฮาไปล้มกันอยู่ห้องการบ้านซะเนาะเพื่อให้คณะบ้านท่านอื่นรับรู้นำไปไปไป
4: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาซ้ายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกเข้าและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: อนี่ตุนหือโหบ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: รายการขับขี่ปลอดภัย
1: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
2: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
3: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
4: เฝ้าไปซื้อเครื่องหั่นใกล้ๆนี่นะบ่ใส่ก็ได้บ่มีดอกตำรวจ
5: บ่แม่นแนวนั้นใดป้องกันหัวของเจ้าหั่นจื้อบ่อาทิตย์แล้วนี่คนบ้านใต้เสียลักรถล้มเสียชีวิตก็ย้อนบ่ใส่หมวกกันกระทบหั่นตัว
4: แม่นเกือบไปแล้วเนาะเฮาคิดว่าป้องกันตำรวจซั่นดอก
5: เจ้าบ่ใส่ถ้าเจ้าหน้าที่เพิ่นเห็นก็จะถูกปรับใหม่หั่นแล้วอีกอย่างใส่หมวกกันกระทบกันหัวถูกกระทบเวลาเกิดอุบัติเหตุแต่อย่าลืมหัดสายคางน้ำแดงนี่แหละเพิ่นว่ากันไว้ดีกว่าแก้บาดเกิดแท้มันสิแก้บ่ทันใด
4: ขอบใจสาวบี้เด้อ
5: เจ้า
4: เรื่องน้อยๆถ้าบ่คิดทบทวนให้ดีอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ได้เนาะ
6: ด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวง

0: แมวแมวมานี่มานี่แมว
1: มันยังห้องเป็นจะตกใจแท้ล่ะ
0: เฮาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดน้ำกันซั่นดอก
1: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
0: บ่เกี่ยวติเฮาแข็งแรงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้ามบักไงเห็นว่านี
1: ่สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้ว
0: หึ
1: บ่แม่นอยากไปย้ําใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
0: เว้าหยังอีก
1: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
0: อ้าว
1: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดธาตุเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไปบ่ต้องไป
0: อ้าวคั่นซั่นก็สิได้จบก่อนซั่นน่ะ

0: สบายดีท่านผู้ฟังทีเข้าโลบ
1: สบายดีท่านผู้ฟัง
0: เจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยพบกันได้มื้อนี้มโนรีและสุภลินหับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันท้ายอาทิตย์แล้วบัดนี้นะมื้อนี้วันศุกร์กันแล้ว

0: พลินเจ้
1: าก็สบายดีเนาะมินรายการทุกๆท่านที่มาฟังอยู่พบพ้อกันมื้อนี้กับวันศุกร์8พฤษภาคม2026อยู่นํากันกับพวกเฮาดําเนินรายการเนาะ 8:00 น. ถึง 9:00 น.พบกันเป็นประจําวันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์สําหรับรายการขับขี่ปลอดภัย
0: เจ้ามื้อนี้ต้องขออภัยท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าอยู่ทางเพจของพวกเฮานี่บ่ฮู้ว่าเป็นด้วยสาเหตุอันใดเวลาที่ปั๊บมาใส่ผมโคซกเฮา2คนมันค้างเนาะก็เลยว่าได้เปิดแต่หน้าปกให้ก่อนให้มื้อนี้
1: เจ้า
0: ขอแจ้งไว้ก่อน
1: บ่ฮู้ว่าเสียงอันได้ปกติบ่เนาะแต่ว่าภาพนี่อยากค้างเนาะเฉพาะทาง Facebook ซื่อๆเด้อส่วนว่าทางระบบออนไลน์อื่นเนาะเช่นว่าทางเว็บไซต์ของพวกเฮาก็คือยังปกติอยู่เนาะ www.lnr.org.laและนอกจากนี้เนาะ FM 103.7 MHz FM 94.3 หรือว่ามีรายการอยู่ต่างแขวงบ่ฮู้ว่าฟังผ่านเครือข่ายส่งต่อใดแน่คืนใดแน่เนาะต่างแขวงที่ว่าถ่ายทอดต่อก็อย่าลืมเนาะแจ้งผลการเอาฟังเข้ามาแน่สำหรับมื้อนี้ก็ทักทายเด้อบางท่านเข้ามาตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วเนาะก็ตอนนี้มาทักทายกันได้สำหรับรายการขับขี่ปลอดภัยเช้ามื้อนี้
0: เจ้าซึ่งว่ามื้อนี้พวกเฮาก็มีนัดสัมภาษณ์2ภาคส่วนสุภลิน
1: เจ้าเนาะก็คือได้นัดทางพันโทภัยวันแก้ววรวงศ์หัวหน้าแผนกตำรวจจราจรแขวงสวรรณเขตไว้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าและอีกท่านนึงก็เป็นท่านคำสวัสดิ์ศรีสวัสดิ์เนาะเป็นหัวหน้าแขนงส่งเสริมสุขภาพรับผิดชอบงานกู้ภัยสุขเสริญองค์การกาแดงแขวงหลวงพระบาง
1: เจ้าเนาะซึ่งวันนี้ก็2ท่านเนาะเข้าร่วมรายการขับขี่ปลอดภัยนำมีรายการเนาะที่ว่าติดตามรับชมติดตามรับฟังอยู่สำหรับมื้อนี้กับมื้อสุดท้ายสำหรับอาทิตย์ละใดเนาะ
0: แม่นแหละ
1: ผู้ใดอยากเสนอปัญหาใดเนาะเลขเปลี่ยนเข้ามายังรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้เนาะช่องทาง Facebook พิมพ์คอมเมนต์ได้คือเก่าเนาะช่องทางเบอร์โทรศัพท์จะเป็นหน้าไม้หรือหลังไม้ก็แม่นแจ้งทางทีมงานพวกเฮาได้เนาะ0305787052เอาฝากไว้เด้อสำหรับมิตรรายการที่ติดตามพวกเฮานี่ก็อย่าลืมติดตามช่องทาง Facebook ของขับขี่ปลอดภัยตื่มแดเนาะขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาวได้เลยเด้อทุกท่านเด้อ
0: เจ้ามื้อนี้นี่โนลีขี่รถมารู้สึกว่ารถนี่แม่นเริ่มแออัดแล้วก็อยู่เส้นทางคือเก่าแหละตัว BRT นี่ก็ค่อนข้างรถหลายระมัดระวังเกี่ยวกับแล้วก็เบิ่งสติในการเบิ่งไฟสัญญาณจราจรที่เพิ่นแจ้งเตือนนะเพราะว่าเวลาแดงแล้วนี่ต้องได้จอดเนาะต้องได้จอดเพื่อจะได้เปิดโอกาสให้รถ BRT ได้แล่นช่องทางที่กำหนดไว้ฮะ
1: เจ้าเนาะก็สำหรับมิตรรายการเนาะที่เดินทางตอนเช้ามื้อนี้อาจจะไปเวียกงานเนาะบางคนก็ไปโรงเรียนเนาะแต่มองเวลานี่นี่คือว่าอาจจะเข้าโรงเรียนผิดปกติแล้วเน
0: า
1: ะบางคนก็ยังเดินทางอยู่ไปค้าไปขายเนาะไปหลายนาทีเวียกงานก็ขอทุกท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรคอยไปคอยมาแหละท่านผู้ฟัง
0: เจ้าเอาอย่าลืมขอย้ำเตือนสำหรับท่านสามารถติดต่อหรือว่าสามารถมีส่วนห่วมเข้ามาทางรายการของพวกเราได้ทาง FM 103.7 MHz เบอร์โทรศัพท์กับเบอร์9ท่านผู้ฟัง0305787052เนาะหรือว่าจะส่งข้อความมาปาไว้ทางเพจของพวกเราก็ได้พิมพ์คําว่าขับขี่ปลอดภัยเป็นเพจโดยกงเลยหรือจะเป็นเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็ได้เนาะลาว National Radio และก็อีก1เพจก็แม่น LNR Infotainment
1: เจ้าเนาะก็ได้คือกันเนาะมีรายการเนาะหลายๆช่องทางเลยที่ว่าสามารถติดตามพวกเขาตอนนี้ต้องขออภัยมีรายการที่เข้ามารับชมทาง Facebook ก่อนหน้านี้เด้อเพราะว่ามันไล่สดบ่เห็นหน้าเนาะทางทีมงานก็เลยกดออกก่อนจักหน่อยมีรายการกดเข้ามาเบิ่งใหม่เข้ามาชมใหม่เด้อทุกท่านเด้อ
0: เจ้าเนาะก็ต้องขออภัยมื้อนี้นี่รู้สึกว่าผิดพลาดหรือว่าขัดข้องทางระบบเทคนิคของพวกเขาเนาะเอาแต่ก็บ่เป็นหยังสำหรับมื้อนี้เนื้อในเนื้อหาของรายการขับขี่ปลอดภัยก็ยังมีอยู่คือเก่าแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้กับทุกท่านได้มีส่วนร่วมเข้ามาในรายการของพวกเราได้เรื่อยๆเนาะจะโทรเข้ามาก็ได้หรือว่าจะส่งข้อความเข้ามาก็ได้เมื่อวานนี้สุภลินก็มีหลายเหตุการณ์อยู่ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในสังคมบ้านเฮาเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าหลายเหตุการณ์โดยเฉพาะแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการสัญจรการขับขี่ยานพาหนะนี่แหละเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่นแหละคือเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์หนึ่งตอนเช้าเนาะวันที่7พฤษภาคม2000ที่มันเกิดขึ้นและมันมีรถเนาะที่ว่าลวงไฟแดงเพิ่นว่าขี่ละขับขี่รถไว้แล้วก็ลวงไฟแดงพร้อมอยู่แถว4แยกใหญ่ดงโดกว่าซั่นดิ
1: เจ้า
0: คือสิเป็นรถบรรทุกเลยตัวนี้น่ะ
1: เจ้าเนาะเห็นเห็นเพิ่นถ่ายคลิปวิดีโอไว้เนาะก็สังเกตเนาะ ขี่ไว้หลี่โอ้ยรถคันบางใหญ่ๆยาวๆเนาะขี่แบบไว้ล่วงไฟแดงไป
0: เจ้า
1: คันน่ะบางยาวๆนึงได
0: ้เป็นรถพวงเน
1: า
0: ะ
1: รถพวงคันแบบ
0: รถลากนี
1: ่
0: แหละ
1: แต่แต่เพิ่นบ่ได้ลากอย่างมาดอกเพิ่นตีรถเป่าขี่ไว้
0: เจ้าอันนี้ก็อันตรายแท้ๆแล้วนี
1: ่อันตรายแท้ๆรถใหญ่ขนาดนี้นะคันว่ารถคันอื่นเนี่ยนะคือสิแบบคันว่ารถจักรเนาะเสี่ยงหลายเนาะแต่คันว่ามีรถใหญ่ไปถึกต่ำรถใหญ่ขนาดกันยังว่าสิได้แปลงรถหลายแล้วนะรถใหญ่ขนาดนี
0: ้แต่ว่าเห็นแล้วนี่ก็เป็นหวาดเสียวท่านผู้ฟังอันนี้แหละก็บอกว่าให้มีสติแล้วก็ต้องได้ปฏิบัติกฎระเบียบกันแท้ๆบ่ให้มักง่ายแบบนี้นะสงสัยกะว่าเป็นสีเหลืองเอ้ยสุภลินอันนี้เฮาเดาเด้
1: อ
0: คือสิเป็นไฟเหลืองที่เพิ่นแจ้งเตือนว่าให้พรนั่นความไวแต่เพิ่นบ่พรเพิ่นแห้งเหยียบ
1: เมื่อวานนี้โนรีก็หาก็ว่าเนาะคันว่าแดงแล้วให้ยุดให้จอด
0: เออคันเหลืองที่ว่าแท่งเตือนนะเหลืองให้ยุดให้จอดก่อน
1: เหลืองและเกี่ยมยุดเกี่ยมจอดเนาะแดงแล้วก็ต้องจอดแล้วได้เพราะว่าอันในกรณีนี้คือสิมันเฝ้าเล็งย่านบ่ทันหั่นน่ะย่านแดงก่อนหั่นน่ะเฝ้าเล็งไปเป็นคันสุดท้ายเลยเด้เบิ่งตามคลิปนี่นะ
0: มันกงกันข้ามกันนะสุภลินปัจจุบันนี่นะปัจจุบันนี้นะต้องได้ไปเฮียนเกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรใหม่มีเพิ่นมีปึ้มให้อ่านอยู่เด้
1: เจ้า
0: ต้องได้อ่านไว้ว่าไฟเหลืองอันน่ะไฟแดงไฟเขียวอันน่ะมันบ่งบอกถึงอันใดสัญญาณเรื่องอันใดต้องได้ไปเบิ่งขึ้นใหม่บ่แม่นไฟเหลืองเลยบอกว่าเจ้าเขียวเล็งเด้อเขียวไปเด้อบ่แม่นท่านผู้ฟัง
1: แม่เบิ่งคือคันนี้เลยเนาะเบิ่งไปเบิ่งมา 2-3 รอบอยู่ทางเลนเบื้องซ้ายเนาะจะมีรถ2คันเขาจอดเรียบร้อยแล้ว
0: แต่เพิ่นบ่จอด
1: แต่เพิ่นบ่จอดเพิ่นฟ้าวเล็งไป
0: ยังไฟแดงอันตรายท่านผู้ฟังแล้วก็เมื่อวานนี้ตื่มมึกแต่เมื่อก่อนสุภลินแต่วันที่5พฤษภามีรถจักรต่ำกันนะแต่ว่ายังบ่สามารถตัดสินว่าผู้ใดผิดผู้ใดถูกแต่ว่ามีก็ฮู้คู่กรณีผู้นึงหั่นน่ะ
1: เ
0: ป็นผู้ชายให้พัดขี่หนีไปก่อนเหตุการณ์นี้ก็แม่นต่ำอยู่เป็นรถจักรเว็บเนาะกับอันน่ะคลิกเนาะต่ำกันอยู่เขต4แยกตลาดบ้านเมืองน้อยเด้เนาะเขตนี้ก็แม่นต่ำกันตลอดอยู่แล้วเมืองไซเสถานนครหลวงเวียงจันทน์เฮ็ดให้ผู้ขับขี่รถคลิกนี่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็มีเด็กน้อยขี่มานําได้โนรีเห็น
1: เจ้า
0: เห็นเด็กน้อยล้มพลังงานอยู่หั่นแล้วพ่อบอกหรือว่าแม่นผู้ปกครองนี่นะเขี่ยวเฝ้าไปอุ้มเด็กน้อยคนนั้นขึ้นนะแต่ว่าอีกคู่กรณีคนนึงล่ะเขี่ยวขับรถหนีไปเลยโดยที่ว่ายังบ่ได้ล้มอีหยังกันซ้ําแล้วเด็กน้อยหั่นปากแตกมีบาดแผลเปิกส่วนสภาพรถก็แม่นเปเพสมควรซ้ายหนุ่มผู้ที่ขี่รถจักรคู่กรณีมาภายหลังที่ว่าปุ๊กรถได้แล้วสังเกตเห็นเหตุการณ์วุดหนึ่งนอกจากเขี่ยวรถเขี่ยวขับรถหนีไปเลย
1: เจ้า
0: ซึ่งจากเหตุการณ์นี้ผู้ขับขี่รถจักรก็ได้ออกมาโพสต์ประกาศหาคู่กรณีเจ้าของรถจักรเว็บห้อยสวรรณเขตย่อขอ7153
1: เนื่อง
0: จากว่าผู้เขี่ยวเอาตัวรถหนีไปโดยบ่มีโดยที่เหตุการณ์ยังบ่สามารถตัดสินว่าผู้ใดผิดผู้ใดถูกและบริจาคกล้องวงจรปิดเนาะก็เห็นว่า2แม่ลูกที่ขับขี่รถจักรมาขี่มาทางปกติอยู่แล้วส่วนว่าซ้ายหนุ่มหันขับขี่รถเว็บได้น้ำหลังรถตู้เรียบแคมเรียบเบื้องทางเมืองขวามาแต่พอมาฮอดใกล้ตลาดเอาผู้เกี่ยวก็ได้หักออกมาแล้วก็แซงรถตู้ไปแล้วก็เฮ็ดให้มาต่ำเอา2แม่ลูกล้มลงทั้ง2ฝ่ายหลังจากนั้นผู้ซ้ายก็ขี่รถจักรแล้วก็หนีไปเลยตัวนี้เจ้าตอนนี้ก็คือว่าทางเจ้าหน้าที่ของพวกเขาก็อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้า
1: สบายดีพันโทไพวัน
2: เ
0: จ้าเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจท่านหลายๆที่สละเวลาและก็เข้ามาสนทนาในรายการเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังกับทางรายการครับขี่ปลอดภัยเจ้า
2: เ
0: จ้า
1: เจ้าพันโทไพวันเป็นจังได๋มื้อนี้สภาพอากาศอยู่ทางสวรรณเขตเฮาฝนตกบ่ทัน

0: แม่ที่มันคงจะสาเหตุมันน้ำมันแพงบอหรือว่าไหนๆนอกนี้ก็เห็นว่าถ้าเทียบใส่ในเมื่อก่อนจะเปรียบลดลงแน่นอกหน้าถ้าเทียบใส่ในเมื่อก่อน
1: อ๋อเจ้าปริมาณลดปริมาณลดนี่ลดลงนะท่านเนาะเจ้า
0: เจ้าเฉพาะสภาพการสัญจรอยู่ภายในเทศบาลนี้แต่มันก็ยังปกติคือเก่า
1: อืมเจ้าแล้วสภาพเส้นทางเดี๋ยวอยู่ทั้งสวรรค์เขตเฮานี่มีเส้นทางใดหรือว่าจุดใดบ่ที่อยากจะแจ้งผู้ขับขี่เพื่อได้ระมัดระวังหรือว่ามันมีข้อยุ่งยากนะท่าน
0: เฉพาะเส้นทางอยู่ภายในเฮาเทือนนี่ก็โดยรวมก็ยังสะดวกสบายพอไปพอมาอยู
1: ่เจ้า
0: ว่าเส้นทางระวังเซโนหาทางเซบังไฟเฮานี่ก็ช่วงระยะนี้นี่มันช่วงระยะหลังจากพุทธะพุทธจุดมันแล้วก็บางบ้านมันก็ยังมีขุมเล็กขุมน้อยยุบนอกก็ยังจะต้องได้ระมัดระวังแน่จะนั่นนะแต่โดยร่วมก็พอไปพอมาอยู่ดอกพอเต็มร้อยอยู่ในระดับ10-18%นี่แหละประมาณนี้แหละ
1: เจ้าเจ้า
0: เป็นทางเชื่อมี
1: แล้วเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยเป็นยังไงอยู่ทั้งแขวงสวรรคเขตเฮาใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาท่าน
0: เฉพาะในแขวงเฮาสภาพอุบัติเหตุในที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าหลายพอสมควรนะมันเป็นแล้วถ้าเทียบใส่ในทิศก้อนนี่ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเกือบเรียกว่า2เท่าแล
1: ้
0: ว
1: โอ้
0: 2เท่า3เท่า
1: เจ้าม
0: าเบิ่งในคลิปที่ผ่านมาระหว่างวันที่27ถึงวันที่3พฤษภาคมเกิดอยู่23รายแต่วันที่20หาวันที่26มันมีแต่7รายนึง
1: อ
0: ืมมันตกอยู่ประมาณ3เท่าแล้วเพิ่มขึ้นจํานวน16ราย
2: เพิ่มหลายเนาะท่านเพิ่มแบบหลายเท่าเลยเนาะท่านเนาะ
0: แม่นๆ3เท่าคุณ
1: น่ะ3เท่าโอ้โหแม่นเกือบ4
2: เจ้ามันเป็นระยะเทศกาลบ่เลยจังได
0: ๋ขึ้นอยู่2คน
1: เจ้า
0: เทียบใส่ชีวิตผ่านมาใครจะจํานวนผู้ชีวิตนี่เพิ่มบ่หลายปานใด
1: เจ้าผู้เสียชีวิตรวมนี่จักคนก่อท่าน
0: 4 2คนเฉพาะในชีวิตผ่านมา
1: โอ้เจ้าและอันกรณี4คนที่ว่าเสียชีวิตนี่แม่นเกิดขึ้นอยู่ในตัวเมืองบ่ท่านหรือว่าเกิดขึ้นอยู่จุดใดล่ะกะสาเหตุมันเกิดนี่ย้อนสาเหตุอันใด
0: ที่คนที่เกิดในชีวิตผ่านมานี้อันนึงก็เกิดอยู่ทางหลวงเฮียงซ่าเลข9 2ของคนเสียชีวิตนี่มีมัตตากาเลข13นี่ก็มีอยู่เลข9บีนี่มีอยู่1คนแล้วก็เส้นทางในเทศบาลนครมี1คนตรงนี้นะเน
1: า
0: ะเ
1: จ้า
0: แต่ส่วนว่าสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุแท้ก็มาเบิ่งในข้อมูลที่ปีการสรุปของศาสตร์เพราะนี่ก็มันอันดับต้นๆก็มันเรื่องการกินข้าวแล่นไปกินข้าวอื่นนะเนี่ยตั
1: ว
0: นี้ก็เลยเนาะต่อจากนั้นมาก็เรื่องการเปลี่ยนทางเดินเนาะมองลงมานะ
1: เจ้า
0: แต่ว่าในจำนวนนั้นไปกินข้าวนี้มันกับติดพันกับความไวด้วยเนาะที่ว่าแต่ก็ยังติดพันกับความไวแต่ว่าบ่มีบ่มปนจะติดพันกับการเดินเฉพาะลายที่เสียชีวิตนี่นะ
1: เจ้า
0: ข้อมูลนี่คือว่าผมติดพันกับการดื่มมีแต่ไว้แล้วก็หลักๆไปกินข้าวหมูแล้วไว้แล้วก็ยังไปทางหมูสมมติว่าแต่ว่าเหตุผลของการกินข้าวนั้นมันก็มีเหตุผลมันอันนึงมาแล้วมันขมังบอกว่าเนาะขมังกับรถทางหน้าแล่นไวเอาบทันได้รถทางหน้ายึดหรือว่าก่อนก็ไวไปทางหลังบทเด็กบทันเนี่ยเป็นฮาร์ดออกเลยฮาร์ดออกไปใส่กับรถคันที่ส่วนทางม้า
1: เจ้า
0: ตัวหลายมันจะเป็นกรณีนี่แต่ว่ามันติดพันกับความไวแล้วก็เห็นไอ้รถอันนั้นไปกินทางของคนอื่นเกิดอุบัติเหตุนอกหลักๆแล้วเป็นนั้นเฉพาะในชีวิตที่ผ่านมาเสี่ยงตัวในเขตที่เราเจ้า
1: เจ้าถือว่าเกิดขึ้นหลายและสำหรับอนาสภาพโดยรวมของผู้ขับขี่โดยเฉพาะแม่นขี่รถจักรนี่นะท่านปัจจุบันนี้ว่าเรื่องการใส่หมวกกันกระทบนี่ก็ยังเข่งกันอยู่บ่หรือว่ากระเจ้ายังละเลิงอยู่ตอนนี
0: ้เฉพาะปัญหาหมวกกันกระทบนี่มาเบิ่งแล้วนี่ในช่วงระยะหลังๆมานี่นี่ก็แท้กระทั่งแบ่งเฮาก็ยังบ่ได้เข้มงวดเท่าที่ควรบ่ได้เอาใจใส่อย่างจริงจังคําที่ว่านิดนึงก็ได้
1: เจ้า
0: ต่อกับปัญหาการ

0: นำใช้มาตรการต่อกับผู้รถบรรทุกน้ำผู้ขับขี่หรือว่าผู้ซ้อนท้ายรถจักรนี่ฮะนะ
1: เจ้า
0: ตอนนี้แต่ว่าที่เขามอบให้แต่ทางเบื้องเมืองและจันทร์นครให้กับเจ้าเป็นผู้จัดตั้งในการตรวจการศ
1: ึ
0: กษาอบรมแนะนำผู้ขับขี่จะผ่านการต่างกับทางเมืองทางนครกับโบธานินเหตุยังเชิงงวดเท่าที่ควรกับเห็นยุกับเจ้ากับปวดกระกาแต่ว่าที่นำใช้มาตรการยังนั่นแท้นี่ก็ยังลงทันได้เห็นพบปัญหาขณะนอกจะเลยในปัญหาการเชิงงวดกันกระทบในเวลาขับขี่รถจักรก็ยังลักษณะคล้ายๆคือเก่าก็ยังละเลิกมาแล้วอันที่ว่าก็ยังจะถือเบาแล้วแต่ก็มีส่วนนึงกับเจ้ากับแบบตื่นตัวอันนี้แบบหู้จักคนข้างคนกระทบจากการบ่ใส่หมวกกันกระทบอลิจำนวนนึงใส่อลิ
1: จ
0: ำนวนนึงที่ว่ายังคือเบาคือว่าวแหละแต่ยังบ่ค่อยสนใจตรงนี
1: ้ต
0: กใส่กับมาตรการของเรื่องเจ้าหน้าที่เฮาช่วงนี้ก็ยังบ่เข้มงวดประเดี๋ยวแน่เนาะนะ
1: เจ้า
0: เฮาเจ้า
1: เจ้าและสำหรับเวียกงานตัวโฆษณาของอันน่ะเจ้าหน้าที่เฮาในปัจจุบันนี้ยังปฏิบัติเป็นปกติอยู่บ่ท่านได้ลงจุดใดแด
0: เฉพาะเรื่องงานโฆษณาเนี่ยมันตัวเขาก็มันได้จัดตั้งปฏิบัติตามปกติอะไรต่างแต่ว่าปัญหาการตอบสนองทางด้านเวลาสถานที่ของบรรดาภาคส่วนต่างๆทางที่เขามันเนี่ยคือข้าพเจ้าเคยว่าผ่านมาแต่ว่าเรื่องเจ้าหน้าที่เดียวนี่พร้อมเสมออยู่แล้วในการออกไปเหตุการณ์ที่โฆษณานะ
1: เจ้า
0: สำนักงานองค์การสถาบันการศึกษาหรือว่าโรงเรียนมอต้นมอปลายก็เฮาคันได้แบ่งขั้นกันเกี่ยวกับเรื่องงานโฆษณาระหว่างแขวงกับเมืองแขวงเฮาแล้วมันรับผิดชอบนะตั้งแต่สำนักงานองค์การโรงจักโรงงานบริษัทหรือว่าสถาบันการศึกษาส่วนของเมืองหรือว่านครนะครับรับผิดชอบไปมอปลายลงไปแล้วแบ่งเขตในการเคลื่อนไหว
1: เจ้า
0: เฮาเฉพาะอยู่ในแขวงเฮานะ
1: เจ้า
0: คิดผ่านมานี่ก็เจ้าก็ลงสมทบกับนรคลงเคลื่อนไหวโฆษณาอยู่มีเมืองจำพรแล้วก็เมืองไซพุทธทองแล้วก็คือมีเมืองไซบุรีบ่อแดงนะคือ 2-3 เมืองนี่แหละก็เจ้าสมทบกับนรคลงครับเจ้า
1: แล้วคือน่ะเว้าเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ว่ามันเพิ่มขึ้นหลายในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะท่านคิดว่ามันเกิดขึ้นย้อนสาเหตุอันใดนี่เพราะว่าจากตัวเลขนี่มันขึ้นเกือบ4ทบนะท่านเนาะในความคิดของท่านแล้วแบบมันเป็นอย่างคือว่าเพิ่มขึ้นหลายแท้นะ
0: ตัวนี้นี่ก็มาเบื้องแรกแล้วก็มันย้อนผู้ขับขี่นะครับสติ
1: เจ้า
0: เอาใจใส่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายจราจรของพวกในการนำใช้พาหนะครับเพราะว่าคือข้าพเจ้าว่าอะไรลักๆอะไรมันติดพันกับความไว
1: เจ้าเจ้า
0: ในระบาดนี้กรณีรถเล่น2-3รายที่เอาเห็นเนี่ยมันรถเล่นก่อนทันเด้นะแล้วกรณีมันจะเห็นมันมีซัดมันมีสิ่งที่กว่าข้างหน้านะก็จะเบรก
1: ข้างหลังมาแล้ว
0: พ
1: อทัน
0: ไปเอาทันบาทนี่นะ
1: เจ้า
0: ตัดที่ตั้ม
1: แ
0: ต่ที่โมก้าแล้วก็หักออกไปมันรถสวนทางมาอันนะก็เนี่ยว่าติดพันลักมันแต่ก็มันเรื่องการนำใส่ความไวกับคันว่าความไวมันก็เรื่องสติของผู้ขับขี่เช่นเดียวกันนี่แหละ
1: เจ้า
0: การคาดกะการคาดคะเนการนำใส่ความไวในเวลาสมจองตามท้องถนนนานอก
1: แล้วอยู่ทางสวรรค์เขตเฮาเนี่ยสภาพการเลี้ยงสัตว์อยู่ตามแคมป์ทางนี่นะยังมีหลายบ่ท่านตัวนี้สัตว์เลี้ยงนี่นะ
0: เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนี้ตามที่ข้าพเจ้าเคยไปมาตามเส้นทางนี่ก็มีแต่ว่าบ่หลายปานใดสมมุติสมมุติเฮา
1: เจ้าม
0: ีบ่มีอยู่แต่ว่าบ่หลายปานใด
1: เจ้า
0: ใหญ่ก็คือบ่ค่อยเห็นในกลางคืนก็มีอยู่แต่บ่แม่นว่าบ่มีโดนเห็นอยู่นึงขี่ตามเส้นทางเลขที่3แต่ว่าผมมันข้ามคือที่เฮาลงภาคใต้นี่บ่แม่นว่าเนาะหลายท่านเคยไปนี่นับตั้งแต่พุทธศาสนาลงไปนี่ฮอดมันโคมแก้วใต้หิ้งลายประมาณนึงอยู่2ฝากทางหิ้งลายถ้าเรียกแต่พวกเฮาแหละโอ้คนละเรื่องเกี่ยวกับการเรียก
1: เจ้าเจ้าเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเนาะทางตัวนี้เนาะก็สิถามขึ้นมาบนแม่นแหละเจ้าเจ้า แล้วผ่านมาเด็ดอันนอกจากปัญหาที่ว่ายกตัวอย่างว่าการโฆษณานี่ภาคส่วนที่เฮาไปพัวพันอาจจะบ่สะดวกอีหยังต่างเป็นข้อยุ่งยากของเจ้าหน้าที่เฮาที่จะไปลงโฆษณาเรื่องเกี่ยวกับการขับขี่ปัญหาอื่นได้มีบ่ท่านตัวนี้เกี่ยวกับอันการปฏิบัติเวียกของเจ้าหน้าที่เฮาที่พบข้อยุ่งยาก
0: ตัวปัญหาที่พบว่ายุ่งยากเลยมันโดยเฉพาะมันเกี่ยวกับเรื่องงานกฎกาแล้วเนาะกฎกาบังคับใช้กฎหมายเนี่ยจากเวียดนามโฆษณาอะไรก็เพราะว่าแต่สังคมหรือว่าผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนหนึ่งก็มันก็ต้องได้เห็นได้ความสำคัญในการใช้รถใช้ถนนในการปฏิบัติระเบียบกฎหมายอะไรว
1: ่
0: าเวลาเจ้าหน้าที่กวดกาพบข้อมาตรฐานละเมิดเจ้าหน้าที่จะป๊อปจะไม่มีการบอกว่าหรือว่าแสดงท่าทีนั่นนี่ที่ว่ามันบ่สอดคล้องผสมหรือว่าสร้างพฤติกรรมที่ว่าเห็นเงื่อนไขเห็นไหมมีปัญหานะความไอ้นั่นจ้านอก
1: เขา
0: ย้อนย้อนย้อนย้อนเขาพวกเข้าใจระเบียบผู้ขับขี่พวกเข้าใจระเบียบกฎหมายบริบทความสำคัญมันก็คือเขาว่าแล้วย้อนบริบทความสำคัญและจังหวะเกิดอุบัติเหตุพอเขาบริบทความสำคัญเขาก็ละเลยเขาคือเบาไม่ขาดสติเป็นแน่ละวะนอก
1: เจ้าเจ้า
0: อยากเล่นอะไรก็เล่นสมมติว่าเนาะ
1: เจ้าเจ้า
0: เล่นอะไรก็เล่นมันก็มีความเสี่ยงแต่ก็เกิดอุบัติเหตุคือที่เราเห็นผ่านมาอะไรเนาะ
1: เจ้าเจ้าเอาในตอนท้ายอยากให้ทานได้ฝากถึงนักขับขี่โดยเฉพาะก็เป็นอยู่ทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาก็คือในขอบเขตทั่วประเทศตื่มอีกทาน
0: เจ้าท่านขออนุญาตฝากความคิดเห็นนําบรรดาท่านผู้ใช้รถใช้ถนนและทั้งหมดแหละในขอบเขตทั่วประเทศรวมโดยเฉพาะในแขวงสวรรณเขตเฮาหรือดังที่ข้าพเจ้าได้เสนอท่านไปสวรรณเขตในทิศที่ผ่านมาถือว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายแล้ว
1: เจ้า
0: เทียบใส่ชิดก่อนนั้นนะแล้วก็มีคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นสาเหตุก็คือดําที่ข้าพเจ้าเว้าผ่านมาเนี่ยเริ่มต้นกันมันจากผู้ขับขี่และขาดสติบ่ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนสั่นแลขอให้บรรดาท่านผู้อยู่ตามแขงที่สัญจรไปมาตามเส้นทางอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศหรือว่าท่านมาทางแขงสวรรณเขตของเราคือผู้ใช้รถใช้ถนนของแข่งสวรรณเขตเฮานี้อยากให้เอาใจใส่มีความระมัดระวังมีสติในการใช้รถใช้ถนนนะและบ่ให้ประมาทเพราะว่าถ้าว่าพวกเฮาเลื่อนเลื่อถือเบาประมาทขาดสติจะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้คือเฮาโหคันเกิดมาแล้วมีแต่แนวเสียบ่มีแนวได้
1: เจ้า
0: อันนี้ก็ขอฝากนำมาท่านคือนั่นแหละเจ้า
1: เจ้า
2: เจ้าขอบใจหลายๆพันโทไพวันแก้ววรวงศ์หัวหน้าแผนกตำรวจจราจรแขวงสวรรณเขตมื้อนี้ที่สละเวลาเข้าร่วมรายการขับขี่ปลอดภัยนำ
1: เจ้าขอบใจหลายๆท่านโชคดีท่าน
0: เจ
1: ้
0: า
1: เจ้านั่นก็เป็นสภาพตัวเลขสภาพรวมของอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ทางแขวงสวรรณเขตนี่เห็นตัวเลขนี่ก็น่าตกใจ
2: เจ้าแม่นแล้ว
1: เกือบ4เท่า
2: เจ้าเนาะวันที่20ถึงวันที่2หั่นมีแต่6เนาะส่วน27เนาะฮอดวันที่3ตั้งมา23เนาะตามตัวเลขของเพิ่น
1: ตัวเลขผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้
2: น
1: 2รายเนาะตัวนี้เนาะเอาท่านผู้ฟังที่หักแพงระยะต่อไปนี่พวกเขาจะมีการสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่องค์การกาแดงแขวงหลวงพระบางตื่มด
2: ัง
1: นั้นตอนนี้ท่านใดที่หับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยต้องการอยากจะประกอบคำคิดคำเห็นหรือว่ามีคำถามเข้ามาในรายการของพวกเขาก็สามารถส่งข้อความเข้ามาได้หรือว่าจะโทรกันเข้ามาก็ได้คือทางนี้เพิ่นส่งข้อความมาทางMessenger สุภลิน
2: เจ้า
1: เพิ่นว่าสบายดีขอประชาสัมพันธ์แน่จุดไฟแดงดอนก่อยเกษมราชข้างป้อมย้ำตำรวจมีต้นตะกบขอให้รายการเฮาซวยแจ้งเพิ่นตัดงาไม้ที่บังทัศนะการเบิ่งเห็นไฟอำนาจที่มาแต่เบื้องบ้านเมืองน้อยบ้านเสียงด่าให้แด่ว่าซั่นขอขอบใจเน
2: า
1: ะอันนี้แม่นอยู่บนป้อมยามเลย
2: เจ้า
1: เมืองก็ปิดไปอยู่อันนี้แม่นเมืองไสยเสถาเนาะเมืองไสยเมือง
2: ศรีสัตนา
1: ศรีสัตนาโอเคเดี๋ยวพวกเขาจะพยายามติดต่อหาทางเพิ่นตื่มอีกเจ้าตอนนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเขากันก่อน
3: เกือบ3ปีแล้วที่สัมพันธ์ยังคิดกินแหนงแข็งใจกับเหตุการณ์เก่าๆที่เราบ่สามารถลืมมันลงได้จักเถื่อ
4: สบายดีสัมพันธ์เสียวเป็นแนวใดบ่เห็นกันดนละสุขภาพตัวดีขึ้นหลายแล้วแม่นบ
3: ่เอ้ย
5: ดีขึ้นหลายแล้วขอบใจเซียวที่มายาม
4: เฮาคิดเห็นอุบัติเหตุปีนั้นกับตัวเฮายังจื้อบ่ลืมเฮาล่ะคิดสั่งเซียวแก้วหั่นเด้เนาะบังคับตัวดื่มหลายโพดสุดท้ายเมาแล้วล่ะเกิดอุบัติเหตุ
5: บ่ต้องไปโทษมันดอกเซียวเอ้ยโทษโตเฮาเองนี่แหละบ่ฮู้จักหักตัวเองเสือคิดได้ขาก็คาดไปเบื้องหนึ่งแล้วแต่เฮาก็ยังโชคดีอยู่ที่ทางสู่เลือดแห่งชาติสามารถตอบสนองเลือดช่วยชีวิตเฮาได้ทันเวลาได
4: ้
5: โอ้ยสันป่านนี้คือสิไปเป็นผีแล้ว
4: แม่นความตัวล่ะเสี่ยวเลือด10ถุงใส่ตู้หมายความว่า10คนบริจาคในนั้นก็แม่นเฮานี้ผู้หนึ่งบริจาคช่วยตัวได้และเฮาเองจะบริจาคเรื่อยเรื่อยตามกำหนดเวลาเพื่อช่วยคนเจ็บได้เสี่ยว
5: สมเสยตัวเด้อเสี่ยวเด้อ
4: ขอบใจขอบใจเสี่ยว
5: มันมายามเฮาแ
4: ด้ได้ได
2: ้มีเลือดน้อยช่วยคนได้หน่อยมีเลือดหลายช่วยคนได้หลายบ่มีเลือดคนเจ็บอาจเสียชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันเลือดแห่งชาติ

0: ยู่ชนบทบ้านเฮานี่แต่กี้แม่นมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่านานาสนิทมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติให้มาแม่นได้บกแห้งไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยตามกาลเวลาซะแล้ว
1: ก็ย้อนการซ่อมไซ้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกินขอบเขตของพวกเขานี่แล้วจึงเหตุให้ป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ในแต่ละท้องถิ่นมีท่าเอียงลดลงในแต่ละปี
0: พร้อมนี้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้และที่ดินป่าไม้อยู่ในท้องถิ่นต่างๆได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างนักหน่วงที่สุดต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติอยู่ในประเทศเฮา
1: แม่นแล้วเพราะว่าป่าไม้แม่นถิ่นอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ถ้าบ่มีป่าไม้ก็บ่มีสัตว์ป่าและทุกสิ่งทุกอย่างจะบ่สามารถดำรงคงตัวอยู่ได้ถ้าปราศจากป่าไม
0: ้ย้อนว่าป่าไม้และสัตว์ป่าแม่นมีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในประเทศเฮาดังนั้นรัฐบาลเพิ่นจึงได้วางแนวทางในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ประเทศเฮาให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไป
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ
3: ์เอิ้นอีตุ๋น
4: หึ
3: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: โ
3: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: ตอนหับทุกทานกลับคืนเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยซึ่งทานผู้อำนวยเกียรติตามมาฟังรายการของพวกเฮาที่ออกอากาศสดทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz แล้วก็มีการถ่ายทอดผ่านทางเพจของวิทยุลาว National Radio เมื่อนี้ก็ค่อนข้างคัดคงในทางเพจของพวกเฮาก็ต้องขออภัยเจ้า
5: เนาะกะหลังจากที่สัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่จราจรทางแขวงสวรรณเขตไปแล้วเนาะเฮากลับเข้ามาอยู่น้ำกันในระยะที่2ของทางรายการเนาะสำหรับมื้อนี้เนาะเฮายังมีอีก1ภาคส่วนเนาะที่พวกเฮาจะได้สัมภาษณ์เพิ่นเนาะก็คือทางทีมงานกะได้ติดต่อไว้แล้วก่อนหน้านี้ก็คือแม่นอานาทั้งทานคำสวัสดิ์ศรีสวัสดิ์เนาะเพิ่นเป็นหัวหน้าแขนงส่งเสริมสุขภาพรับผิดชอบเวียกงานกู้ภัยสุขเสริญองค์การกาแดงแขวงหลวงพ่อบางกาแดงหลวงพ่อบางนี่ก็ออกเวียกสุขเสริญนี่ก็บ่ได้ว่าทุกๆมื้อเลยได้สำหรับเวียกงานการกู้ภัยสุขเสริญของเพิ่นที่ว่าเพิ่นปฏิบัติกันอยู่นะท่านผู้ฟังกะ1625เนาะ1625สำหรับหลวงพ่อบางก็ใส่รหัสแขวงก่อนใส่รหัสแขวงแล้วก็ตามด้วยหมายเลข1625ส่วนว่าแขวงอื่นๆเนาะแขวงใดก็ใส่รหัสแขวงนั้นเนาะตามด้วยหมายเลข1625คือกันส่วนวันนครมินจันก็มันกด1625โลดเนาะเพิ่นก็ออกเหตุได้สำหรับหลวงพ่อบางนะหลายเหตุผ่านมากับติดตามเพิ่นอยู่นอกจากอุบัติเหตุแล้วนี่เพิ่นก็ยังออกเหตุช่วยคนเจ็บอยู่บ้านอยู่เฮือนนำส่งโรงพยาบาลก็มีคือกัน สำหรับหลวงฮาบางนะก
6: ับ
5: เอาว่าได้มาเพลินกับปฏิบัติเวียกนะนอกจากเวียกกู้ภัยสุขเสริญแล้วก็เวียกอื่นๆหลายเวียกเลย
6: แม่แล้วตอนนี้ให้ทีมงานของเฮาติดต่อหาทั้งเจ้าหน้าที่กระแดงทั้งแขวงหลวงพบางตื่มอีกเนาะเพื่อจะได้สนทนาและกับว่าเวียกที่เพิ่นปฏิบัติหรือว่าช่วยเหลือสังคมในระยะที่ผ่านมาเป็นเท่าใดคือเฮาได้แจ้งตอนต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมาแล้วเนาะว่ารายการของเฮานอกจากจะมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแต่ละภาคส่วนแต่ละเขตแต่ละแขวงที่เพิ่นจะเข้าร่วมในรายการแล้วก็ยังมีองค์การกาแดงแห่งชาติลาวที่เพิ่นจะเข้าร่วมเช่นเดียวกันทุกๆวันศุกร
5: ์
6: ก็จะมีการซับเปลี่ยนแต่ละแขวงแต่ละบอนเช่นเดียวกันเนาะดังนั้นท่านใดที่ฟังรายการขับขี่ปลอดภัยถ้าหากว่ามีสิ่งใดที่อยากจะประกอบคำคิดคำเห็นในทางที่สร้างสรรค์เพื่อจะได้ช่วยกันท่านสามารถส่งคำถามหรือว่าส่งข้อมูลเข้ามาปะไว้ได้เนาะทั้งMessenger หรือว่าทางอินบ็อกซ์ของเพจขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาวก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยเจ้า
5: เนาะกะสำหรับมื้อนี้เนาะรายการขับขี่ปลอดภัยพวกเฮาก็ได้นำเสนอเนาะหลายเหตุการณ์เนาะของการเกิดอุบัติเหตุสุมิตรายการได้รับฟังเนาะหลายท่านก็มีการเสนอข้อคิดเห็นเข้ามาแลกเปลี่ยนกันก็ถือว่ามีส่วนร่วมในรายการก็มีหลายสีสันขึ้นเนาะตอนนี้ทางอนาอยู่ในสายแล้วเน
6: า
5: ะ
6: เจ้า
5: ท
6: านคำสวัสดิ
5: ์จีสวัสดิ์เนาะหัวหน้าแขนงส่งเสริมสุขภาพพับพิซอบเวียกงานกู้ภัยสุขเสริญองค์การกาแดงแขวงหลวงพะบางสบายดีท่าน
7: เจ
6: ้
7: าสบายด
6: ีเจ้าเนาะก่อนอื่นขอขอบใจท่านหลายๆที่ว่าเข้าร่วมในรายการขับขี่ปลอดภัยเจ้าเจ้าอยากถามทานก่อนเนาะว่าสำหรับเวียกงานกู้ภัยสุขเสริญองค์การกาแดงแขวงหลวงพะบางนี่นะหลักๆแล้วในปัจจุบันนี้แม่นเฮาเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับอันใดแด่ทาน
7: โอ้หลักๆแล้วเฮาปฏิบัติตามมนาเจ้าหน้าเวียกเนาะเจ้าหน้าเวียกขององค์การกาแดง
6: เจ้า
7: แล้วนั้นจะมีเวียกอันน่ะนอนอยู่ในหั้นเวียกสุขเสริญนี่จะมีเวียกกู้ภัยนี้เวียกภัยพิบัติเนาะตบโตภัยพิบัติอยู่ในองค์การกระแดงพวกเขาที่ว่ามันถูกต้องมันสอดคล้องกับปัญหาตัวรายการนั้นของพวกท่านนี้เนาะในการขับขี่ปลอดภัยนี้
6: เจ้า
7: ตอนนอนอยู่ในนั้นข้าพเจ้าจะเป็นอนาคณะกรรมการอยู่ในขับขี่ปลอดภัยนี้ของอนาแผนกโยธาของแข็งเนาะ
6: โอ้เจ้าอันน่ะเจ้าแล้วผ่านมานี่เป็นเท่าใดแน่สำหรับอันน่ะการให้บริการหรือว่าออกช่วยเหลือสังคมเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ทางแขวงหลวงพะบาง
7: เจ้าผ่านมานี่ก็ถือว่าอันน่ะหน่วยกู้ภัยของพวกเฮานี่ก็ถือว่าเป็นปกติเนาะประจำการ24ชั่วโมงเนาะของหน่วยกู้ภัยนะการจะตั้งปฏิบัติการโอเคนี่ก็จะรวมมีทั้งท้องถนนแล้วก็ทางน้ำเนาะ
6: โอ้
7: แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นทางท้องถนนเนาะการเกิดอุบัติเหตุนะ
6: เจ้า
7: แต่มาฮอดปัจจุบันนี้คือว่าหลังจากที่ว่ามีทางอนาแผนกโยธาเพิ่นได้จัดการขับขี่ปลอดภัยเมาบ่ขับก่อนหน้าบุญปีใหม่ลาวเนาะ
6: อะ
7: ไรเงี้ยผ่านมานี้ก็คือว่าจะนอนอยู่ใน7วันอันตรายที่เฮากำหนดไว้หั่นเนาะก็คือว่าการเกิดอุบัติเหตุนี่อัตราการเกิดอุบัติเหตุนี่ชวนลดลงหลายเนาะคือว่าอยู่ในปีนี้คือว่าลดลงหลายเนาะเพราะว่าเขามาสังเกตการอยู่ใน7วันหลังจากที่ว่าทั้งหลายภาคส่วนเนาะเป็นต้นกำเนิดของแผนกโยธาแข่งคนได้จัดรายการขับขี่ปลอดภัยเมาบ่ขับการเดินขบวนการเดินขบวนการย่างขบวนรายการขับขี่ปลอดภัยนี้เนาะยืนภายในนครหลวงฮาบางนี่
6: เจ้า
7: การลดน้ำลงหัวซีซ่าเนาะการเมาบวกครับเมื่อยบวกครับบวกนี่ตัวอย่างสินะแล้วเขามาประเมินได้อยู่วันใน7วันอันตรายอยู่ในบุญสงการบุญปีใหม่แล้วนี้ก็คือว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนนี่คือว่าลดลงหลายรวมทั้งอนามันแสดงออกอยู่ว่าเขามาเหตุมากำหนดแบบนั้นมาเบิ้งก็จริงการเกิดอุบัติเหตุมันจะถือว่าลดลงหลายเลยครับมีแต่7-8กรณีเท่านั้นเนาะอยู่
6: หลวงพ่อบาง
7: เจ้า
6: เจ้าแล้วคือขอบเขตที่เฮาให้บริการสังคมนี่แม่นอยู่เฉพาะแต่ตัวเมืองของนครหลวงพ่อบางบ่ท่านหรือว่าเขตนอกเมืองนี่เฮามีบ่หรือว่าจังได๋ตัวนี
7: ้เฉพาะอยู่ในนครหลวงพ่อบางนี่คือมันจะทั่ว ั่วนครหลวงเฮาบางเนาะ
6: เจ้า
7: แต่ว่าทั่วในนครหลวงเฮาบางแล้วสมมุตินอกเขตยกตัวอย่างว่าเขตผู้เข้ารักเมืองกระสีหาเมืองงานเนาะตัวนี้เฮาก็ได้จุดที่ว่ามีความเสี่ยงจุดอันตรายที่เฮาก็ได้เคลื่อนไหวตลอดเนาะและอีกหน่วยนึงที่ว่าขึ้นกับเฮาเป็นของกระแดงคือกันเนาะหน่วยนึงจุดนึงเขาจะตั้งไว้ทางเหนือก็คือศูนย์น้ำท่วมเมืองลำบากเนาะเขาจะมีหน่วยนึงเพื่อเขาไปสอบทางเหนือครับเพราะว่ามันจะห่างไกลจากนครหลวงฮาบางเป็นร้อยกิโลเนาะ
6: โอ้เจ้าอันนั้นแสดงว่าอยู่ทางหลวงพะบางนี่นะหน่วยอ่ะนะให้บริการสังคมแบบนี้เนี่ยแบบกระแดงเฮานี่มีแต่กระแดงเฮาบ่หรือว่ามีภาคส่วนนอกบ่ตัวนี
7: ้
6: กู้ภัย
7: กระแดงเฮาเฉพาะเว้าเรื่องอุบัติเหตุเว้าเรื่องกู้ชีพอันภัยนี่จะมีแต่กระแดงเฮา
6: โอ้และอาสาสมัครที่เข้าร่วมนี่เพียงพอบ่ท่านยังหลายบ่ปัจจุบันนี
7: ้อาสาสมัครที่ว่าประจําการ24ชั่วโมงแท้ๆหั่นหรือว่าคือว่าประจำอยู่หั่นกินอยู่หั่นนอนอยู่หั่นเนาะเคลื่อนไหวอยู่ในหั่นก็หลักๆก็มันประมาณ20คน21คนเนาะที่ว่าอยู่กับพวกเฮา
6: เจ้า
7: แล้วภาคส่วนที่ว่านอนอยู่นอกเที่ยวเข้าเที่ยวออกหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเงี้ยเขาเจ้าจึงเข้ามาช่วยเฮาหั่นก็มีประมาณ20คนคือกันและนอกนั้นเฮาจะสร้างอาสาสมัครสาวหนุ่มเนาะเป็นอาสาสมัครสาวหนุ่มกระแดงพวกเฮานี่ก็อีก30กว่าคนเพื่อเฮากระจายไปแล้ววันนี้ทั้งเฮาก็ยังมีแผนว่าจะลงฝึกปฐมพยาบาลฟิสเอ็ดนี่เนาะให้จุดที่มีความเสี่ยงเพื่อเป็นการรายงานให้หน่วยกู้ภัยเฮาเนาะยกตัวอย่างว่าเส้นทางตัดกวงซีเนาะจุดใจกลางบนที่มีความเสี่ยงเนาะในนั้นจะรวมมีสุขศาลาบ่มีหยังแล้วมีจำนวนบ้านเฮาจะเอาจำนวนบ้านมาฝึกให้ครับผู้ว่าเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอันที่2เพื่อรายงานให้หน่วยกู้ภัยแถวเข้าเบอร์สุขเสริญเบอร์สายด่วนของพวกเขานี่เนาะพอจุดที่มีความเสี่ยงแล้วเขาจะวางไว้
6: กระจายอาสาสมัครเนาะ
7: เจ้าเพื่อว่าให้ท่านกับเหตุการณ
6: ์เจ้า
7: ให้ท่านกับเหตุการณ์แล้วอยู่ในเมื่อก่อนเนี่ยพวกเขาได้จะได้ซ่อมไงทางด้านกู้ภัยทางน้ำทั้งสมทบกับเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจดับเพลิงพวกเขาก็ได้ซ่อมเนาะเพื่อเตรียมรับมือไปปฏิบัติอยู่ในฤดูฝนนี้ว่าสิ
6: โอ้เจ้า
7: ทางบกเนาะทางบกก็นำใส่เครื่องปัดทางกรณีว่าสาธิตว่ากรณีรถตีนมีคนเจ็บภายในเขาเห็นแล้วใดแล้วก็ทางน้ำมีคนจมน้ำมีการช่วยเหลือแล้วใดเนาะระดับเพลิงนี่ต้องเห็นแล้วใดพวกเขาได้สมทบกันสามภาคส่วนอยู่ในแข่งหลวงเฮาบางพวกเฮา
6: ถือว่าเฮาก็ได้เกี่ยมความพร้อมอันนั้นสำหรับอาสาสมัครและสมมติว่าน่ะอาสาสมัครนี่เวลาที่ว่ามีคนสนใจที่อยากจะไปเป็นเนาะอยากไปช่วยอันองค์การกระแดงเฮานี่นะต้องได้มีเงื่อนไขอันใดบ่ท่านตัวนี
7: ้โอ้ตัวนี้เฮาจะมีแบบฟอร์มเนาะตามระเบียบของเฮาเนาะ
6: เจ้า
7: เฮาจะมีแบบฟอร์มให้เป็นต้นว่าอายุบ่หรือว่าสุขภาพบ่ต้องมาก่อนเนาะตัวนี้เราปัญหาเงื่อนไขของงานผู้ที่จะมาสมัครสะดวกบ่หรือว่าจะมาพักมาอยู่มาอยู่น้ําเฮาเลยบ่หรือว่าจังได๋นะเนาะตามเงื่อนไขของเจ้าเนาะ
6: เจ้าเกณฑ์อายุนี่แม่นเพิ่นกําหนดบ่ท่าน
7: เจ้าเฮาจะกําหนดเอาอยู่คันว่าเป็นอาสาสมัครกู้ภัยแท้ๆเฮาจะเอาแต่18ปีขึ้นไป
6: โอ้เจ้าถือว่าและปัจจุบันนี้ท่านคิดว่ามันเพียงพอแล้วบ่ที่ว่าอาสาสมัครอยู่ในองค์กรเฮานี่นะปัจจุบันในการช่วยเหลือสังคม
7: ก็ที่ว่าช่วงนี้เฮามันก็วิกฤตเนาะคันว่าเพียงพอตอบสนองกับหักคันว่ากรณีว่าเหตุการณ์ทางท้องถนนมันลดลงแม่นี่ก็ถือว่าเพียงพอเนาะในจํานวน20-30คนน้องนี่นะ
6: เจ้า
7: คันถ้าว่ากรณีใหญ่ๆคือภัยพิบัติอันใหญ่น้ําท่วมตัวอย่างว่าคือน้ำท่วมเมืองเชียงเงินบ่เมืองอย่างผ่านมานี่นะเขาก็ได้ใส่สมทบกับกองคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแข็งเพิ่นเนาะในนั้นจะมีก้อนกำลังคือเจ้าหน้าที่ทหารแผนกแห่งงานเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมปกติกสเข้ามาสมทบกันเพราะว่าพวกเขาได้สมทบกันแล้วก็ฝึกซ้อมน้ำกันในแต่ละปีเจ้า
6: หลายภาคส่วนช่วยกันเนาะตัวนี้เนาะท่านเน
7: า
6: ะเจ้า
7: หลายภาคส่วนเจ้า
6: แต่ว่าการที่จะเข้าเป็นอาสาสมัครนี่ผู้ที่จะไปเปลี่ยนนี่บ่ได้มีค่าใช้จ่ายอย่างเหมือนบ่ทัน
7: บ่มีในขณะว่าอันมาจะมาสมัครเนาะเพราะว่าที่เรามีที่พักเนาะที่พักแล้วก็การกินอยู่ก็เป็นขึ้นอยู่กับองค์กรแถวเลยเนาะในนั้นก็จะมีสวัสดิการก็คือว่าถ้าว่าเจ็ดเต็นเนาะจะมีคลินิกของดร.พนมไซคลินิกพักการเป็นผู้อนาสปอร์ตเรื่องอนาปิ้นปัวไม่อย่างให้ฟรีเลย
6: สำหรับอาสาสมัครเนาะทานตัวนี้เนาะ
7: เจ้า
6: โอ้เจ้าก็ต้องสมเซยทั้งอันคลินิกเพิ่นนำเนาะและขอถามทานตื่มในเวลาที่ว่าเฮาออกเขตไปช่วยเหลือคนเจ็บกรณีเกิดอุบัติเหตุนี่นะปัญหาที่เฮามักพบพ่อนี่เป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องใดทานที่เป็นอุปสรรคอ่ะนะ
7: ตัวนี้ก็อุปสรรคก็คือเฮาฮู้นำกันเนาะปัญหาก็เรื่องเส้นทางเพราะว่าหลวงเฮาบางมันอันน่ะทางมันน้อยทางมันแคบเนาะเพราะว่าเขาจะไปตามแบบที่ว่ามองไว้มันบ่ได้เนาะอยู่หลวงพระบาง
6: เจ้า
7: คือคนกันว่าอยู่หลวงพระบางเนี่ยมันคนยางก็หลายเนาะรถก็หลายนะทางเราเป็นทางแคบเนาะนะอยู่หลวงพระบางเอานะก่อนนักท่องเที่ยวก็หลายฉะนั้นเราแบบปัญหาก็คือว่าเป็นอย่างว่าเกิดอุบัติเหตุเอาไก่จ้ะตัวเมืองซานเมืองบ่มีหยังโอ้คือมาซ่าแท้บ่อันนี้มันก็เป็นอุปสรรคในการสัญจร
6: เจ้า
7: อันปัญหาของเราก็เป็นแบบนั้นแหละ
6: เจ้าแล้วอ่ะนะปัจจุบันนี้เรื่องเกี่ยวกับสังคมห่างเสียงของสังคมที่มีต่ออาสาสมัครเขาหรือว่าเวียกงานเขาอยู่ทางแขวงหลวงพระบางนี่มีบ่ทานตัวนี
7: ้โอ้ตัวนี้ปรากฏการตัวนี้ก็คือว่าเฉพาะนอนอยู่ในแขวงหลวงพระบางเขาก็คือว่าเป็นที่ยอมรับของสังค
6: ม
7: เพราะว่ามันแสดงออกอยู่ในการสมทบการบริจาคการช่วยเหลือจากสังคมมันก็คือว่าตอบโจทย์ได้ดีเนาะเพราะว
6: ่า
7: สังคมมีส่วนร่วมหลายเฉพาะแขวงหลวงพระบางเขาแต่ว่าเหตุการณ์อันนึงเนาะฟ้องร้องว่าสร้างกระแสนะอันนี้เพราะว่าทางเราไม่มีเนาะเพราะว่
6: า
7: องค์การอนาโนยกู้ภัยองค์การกระแดงของเราพวกเรานี่มันนอนอยู่ในระเบียบของแถวเนาะการจะตั้งปฏิบัติแม่นไปตามโครงสร้างของอนากลุ่มจักของแถวที่วางไว้ฮะเนาะ
6: เจ้า
7: เจ้า
6: ก็ถือว่า
7: แล้วก็
6: เจ้า
7: และเฉพาะหน่วยกู้ภัยของกระแดงหลวงพระบางเขานี่กับมีจะมีเชื้อสารของกู้ภัยจากต่างประเทศเนาะที่เพิ่นมาซัพพอร์ตเรื่องแลกเปลี่ยนบทเรียนบ่เพราะว่าอยู่ในสากลนี่ต่างประเทศนี่ปีนึง5ปีเพิ่นจะอัปเดตเรื่องบทเรียนใหม่ๆใช่มั้ย
6: โอ้เจ้า
7: เนี่ยจะมีต่างชาติหรือต่างประเทศนี่โดยที่ว่าเพิ่นพามมาแล้วเพิ่นก็มาแวะซอยมาติวบทเรียนให้อยู่เรื่อยๆเนาะ
6: อ
7: ือๆตรงนี้น่ะเจ้าอยู่มอนี่ก็จะมีเข้ามาเติมเนาะจะมีทั้งสิงคโปร์วะหรือถ้าเดือนนี้จะตอบเข้ามาแล้วจะมีน่ะหน่วยกู้ภัยของฝรั่งที่มาซอยสปอร์ตให้เราเติมจะเป็นด้านวัตถุอุปกรณ์นำไส้บอหรือว่าบทเรียนอันใหม่ที่ว่าเขาจะมาฝึกมาแลกเปลี่ยนกับไทยเราเนาะเพราะว่าไทยเรานี่คือว่าแข่งพวกเขาเนี่ยคือว่าให้ความสนใจหลายเนาะ
6: เจ้า
7: แล้วเขาก็เชิญทั้งคณะกรรมการบ่ทั้งพรรคส่วนเกี่ยวข้องแสดงการเกี่ยวข้องก็เข้ามาร่วมน้ำก
6: ัน
7: เพื่อรวมถึงมาเรียนมาศึกษาหรือว่าอาสาสมัครอยู่ในโรงเรียนการให้รู้ครูเป็นครูอาสาสมัครครูประสานงานก็ต้องให้รู้น้ำกัน
6: เจ้าโอ้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหลายเนาะเอาในตอนท้ายของการสนทนาอยากให้ทานฝากถึงสังคมตื่มเกี่ยวกับเวียกงานกู้ภัยฉุกเฉินโดยเฉพาะก็เป็นทางองค์การกาแดงแขวงหลวงพระบางตื่ม
7: เจ้าก็อยากฝากให้ทั้งพ่อแม่ประชาชนเนาะทั้งสังคมเนาะช่วยเหลือหน่วยกู้ภัยองค์การกาแดงบ่ว่าจะเป็นการบริจาคเนาะบริจาคทั้งด้านอะไรบประมาณเงินวัตถุเงินคำบ่หรือว่าข้าวสารอาหารแห้งบ่หรือว่าหลักๆปัจจุบันนี้เฮาวิกฤตก็คืออันที่1น้ํามันลดเนาะ
6: เจ้า
7: น้ํามันลดอันที่2ก็เป็นว่าเรื่องการซ่อมแต่งรถเพราะว่าหลวงทั้งหลวงเฮาบ้านเฮามันเส้นทางมันทางผู้ดอยย
6: ุ่
7: งยากลําบากเนาะฉะนั้นการนําใช้รถนี่ก็ถือว่าหลายอยู่ในช่วงเทศกาลต่างๆเนาะอยากให้ทั้งสังคมรวมถึง สมทบขึ้นซอยบริจาคซอยกุละเล็กกุละน้อยซอยผู้อนาถาเลร่อนเนาะ
6: เจ้า
7: หรือว่าผู้เสียชีวิตไร้เงาเป็นเสียนะ
6: เจ้า
7: ซอยทั้งหน่วยกู้ภัยองค์การกระเด็นแห่งเขาตื้มเนาะ
6: เจ้า
7: ผู้ละเล็กผู้ละน้อยเนาะทั้งสังคมอันนี้ลื่นกับที่ว่าปฏิบัติไปตามหลักการของนายออนกับที่ว่าไปได้ดีเนาะเพราะทั้งโยธาแผนกโยธาแขนเพื่อนกับสปอร์ตให้เขาเนาะว่าเรื่องอะไรนะสุดโย่เป็นต้นเป็นรายการครับที่ปลอดภัยก็ได้เข้าห่วมแล้วก็มีส่วนห่วมปรึกษาหารือว่าเอาเช่นอะไรเพื่อลดน้ำลงเมาบวกครับบอกเป็นเสียนะ
6: เจ้าเจ้า
7: ก็เป็นได้สมทบกันตลอดภายในแข่งพวกเขาก็ถือว่าการคู่ห่วมงานกับในการจะตั้งปฏิบัติก็ถือว่าไปได้ดีเนาะเจ้า
6: เจ้าเจ้าเน
5: า
6: ะ
5: ขอแจ้งไลเดอร์ท่านคำสวัสด
7: เจ้า
6: เนาะขอขอบใจท่านที่ว่าได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรายการครับขี่ปลอดภัยและกับผู้ฟังเจ้าขอบใจหลายๆท่านคำสวัสดิ์ศรีสวัสดิ์เนาะหัวหน้าแขนงส่งเสริมสุขภาพและรับผิดชอบในงานกู้ภัยสุขเสริญองค์การกระเด็นแขวงหลวงพระบางโอกาสหน้าเชิญท่านใหม่
7: เจ้าขอบใจหลายเจ้า
6: เอาท่านผู้ฟังก็ถึงว่าเป็นอีกหนึ่งเวียกงานที่มีความสำคัญและก็จำเป็นว่าเรื่องเกี่ยวกับการกู้ชีพช่วยเหลือชีวิตของคนนี่นะเวลาเกิดอุบัติเหตุบ่ว่าจะเป็นทางบกหรือว่าทางน้ำ
5: และ
6: อีกอย่างนึงผู้ที่ว่าเข้าไปเป็นอาสาสมัครก็จะได้มีความรู้พื้นฐานนอกจากที่ว่าจะช่วยในเรื่องของกิจกรรมหรือว่าช่วยในเรื่องของเวียกงานขององค์การกาแดงแล้วขั้นกรณีไปพบพ่อเหตุอื่นๆที่ยังบ่ได้อยู่ในหน้าวิทยาคณะก็ยังสามารถช่วยได้อีก
5: แม่นแล้วเนาะซึ่งว่าก็จะได้นำใช้ความรู้พื้นฐานด้านการปฐมพยาบาลเนาะช่วยชีวิตตนเองคนในครอบครัวและก็ผู้อื่นได้เนาะก็คือว่าเป็นสิ่งที่ดีได้สำหรับหลายๆคนการได้ผ่านการเป็นอาสามาแล้วเนาะถึงว่าปัจจุบันนี้จะมีภารกิจเวียกงานอื่นเนาะแต่ว่าบางครั้งก็ยังแม่นสละเวลาไปห่วมอยู่บางครั้งก็สมเสยเน
6: า
5: ะ
6: แม่นแล้วเจ้า
5: สำหรับมื้อนี้ก็ขอบใจเนาะมีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ว่าให้เกียรติตามหับฟังหับชมรายการขับขี่ปลอดภัยพวกเฮาสุภาลินมโนลีทีมงานเอ้อบ่อทองมื้อนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนวันจันทร์พบกันกับรายการนี้ใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี
6: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าวระหว่างวันที่2-3พฤษภานี้ท่านสุริวัฒน์สุวรรณจุมคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีการเงินและผู้ว่าการธนาคารอาเซียนบวก3และบรรดากองประชุมปิ่นอ้อมอยู่สมการประเทศอุซเบกิสถานภายใต้การเป็นประธานร่วมของรัฐมนตรีการเงินและผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์มีผู้ต่างนาจากกระทรวงการเงินและธนาคารกลางประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3กองเลขาอาเซียนองค์การคนควาเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนบวก3ธนาคารพัฒนาอาซีหรือ ADB องค์การกองทุนสากลหรือ IMF และองค์การจัดตั้งสากลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกองประชุมได้แลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือด้านนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคภาคพื้นและสากลการตีราคาขององค์การติดตามเศรษฐกิจมหาภาคต่อสภาพเศรษฐกิจในภาคพื้นอาเซียนบวก3และสากลซึ่งเห็นว่าการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของภาคพื้นอาเซียนบวก3อาจจะซาลงเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในตะเวนออกกลางและนโยบายด้านการค้าของสหรัฐอเมริกาผลกระทบดังกล่าวเหตุให้ราคาสินค้าสำคัญต่างๆโดยเฉพาะแร่ธาตุที่นำใส่เข้าในการผลิตมีจำนวนบ่เพียงพอและมีราคาสูงขึ้นหลายต่อปัญหาที่เกิดขึ้นบรรดาองค์การจัดตั้งสากลได้เสนอให้บรรดาประเทศสร้างนโยบายหับมือกับผลกระทบระยะกลางเซ็นเพิ่มคลังแห่สะสมเน้นใส่สนองนโยบายด้านการเงินเงินตาเฉพาะกลุ่มเขตที่ได้รับผลกระทบมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะอย่างจะแจ้งเพื่อหลีกเว้นการสร้างความปั่นป่วนและสร้างความทนทานและยาวโดยการสร้างความเข้มแข็งเพื่อหับประกันด้านคลังพลังงานเสริมสร้างขอบเศรษฐกิจมหาภาคโดยอิงใส่สภาพความเป็นจริงและการคาดคะเนที่อาจจะเกิดขึ้นสมทบกับการสร้างแผนตัวจริงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นต้นเพิ่มคลังแห่สะสมสนองนโยบายด้านการเงินเงินตาให้เฉพาะกลุ่มเขตที่ได้รับผลกระทบมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะเพื่อหลีกเว้นการสร้างความปั่นป่วนภายในพร้อมนี้กองประชุมได้หับห้องเอาทิศทางยุทธศาสตร์การร่วมมือด้านการเงินอาเซียนบวก3ฮอดปี2030แผนงบประมาณและแผนพนักงานปี2027แผนการทดลองกู้ยืมในกองทุนครั้งที่17ความคืบหน้าการค้นคว้ารูปแบบการสนองทุนแบบใหม่การจัดตั้งปฏิบัติคอลีเริ่มการพัฒนาตลาดพันธบัตรอาซีแผนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสำหรับปี2027หา2030แผนการจัดตั้งปฏิบัติคอลีเริ่มการสนองทุนสำหรับความเสี่ยงภัยพิบัติสำหรับปี2026หา2028ห่างซิดนาทีของกองเลขาและหับหองธนาคารพัฒนาอาซีหรือ ADB เป็นกองเลขาสวยเวียกเสริมผ่านมา ADBได้สวยสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนาตลาดพันธบัตรสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3ตามแผนการร่วมมือด้านการเงินอาเซียนบวก3ในตอนท้ายกองประชุมได้หับห้องเอาเนื้อในแถลงการซึ่งได้กำหนดปัญหาสำคัญที่ได้ปรึกษาหารือในกองประชุมครั้งนี้และทิศซี่นำของรัฐมนตรีการเงินและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนบวก3ในการจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าการเข้าร่วมเวทีการร่วมมือด้านการเงินในภาคพื้นอาเซียนบวก3แมนการปฏิบัติพันธะอาเซียนและอาเซียนบวก3ที่ลาวเข้าร่วมเป็นภาคีได้ยกสูงซิดนาทีขอบการร่วมมือที่มีความสำคัญในการยกบทบาทเวียกงานเศรษฐกิจการเงินในภาคพื้นสากลและสูบยูการร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจผสมประสานระหว่างการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและยืนยงจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: วงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: ชื่อบุญกองสอบีซ้ำที่บ้านหนองนาหนองสีโคตร
0: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
1: เดียวตาบ่เห็นหุ้งเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่ในตา 4-5 ปีแล้วการตอนนั้นว่าแปลว่าบ่เห็นหยังเนาะได้รู้ไปน้ำฝ่าน้ำเลยไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่ากับบ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบ่กล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
0: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ
1: ่เห็นแจ้งคักแล้ว
0: บ่ต้องได้ใส่เป็นตาแล้วบ
1: ่บ่ได้ใส่เป็นตาอย่
0: างนี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ
1: ่ออกแดดก็ปกติ
0: ดีใจบ่พอ
1: ดีใจเห็นหุ้งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุ้งเดี๋ยวนี้ก็เห็นหุ้งดีแล้วมันได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
0: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พอเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุ้งกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจำวันคือกับคนปกติเนาะพอเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทำมาหากินก็บ่ได้มีอันของกันค้าเนาะเดี๋ยวให้พอฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพอ
1: ข้าว่าผู้ใดเป็นพยาธิคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตามากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกล่องหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ

10สลึงอยู่ฝากน้ำอย่าได้เอาคดึงหาเนาะอีเมเนาะ2สลึงนิ้วมือเกี่ยวเกากลุ่มเอาไว้เพิ่นว่าเห็นว่าไอ้ดำคิรีจะสิเฝ้าแลนเหือไก่ได้ผู้สาวเห็นไอ้ดำพลอยลอยยาวพาวพายเหือเว้นบัดว่าเหือคาแก้งดำเขาลอยยังสิได้สวยขันบ่ได้สวยอยู่ก็ยังสิได้สวยพายสุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่ปลุกแม่ป้าอ้าวอาที่ฮักเพลงและดับถือเป็นอย่างสูงสวัสดีท่านผู้ชมติดตามทางการไลฟ์สดผ่านทางเพจสบายดีพ่อแม่ฟังด้วยเสียงอยู่เงินอยู่สันก็ถือว่าทักทายสบายดียามเช้าๆจะหน่อยในต้นสมองทําอิดของรายการลองลิสต์ปะเฮาขอบใจทั้งลองลิสต์ปะเฮาเนาะขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านปิงแบสซอนิยมขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านนางพิมพ์มาสอนตลาดหนองแมงดาเมืองไซแขงอุดมไซขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนแขงอุดมไซอยู่เมืองไซเด้ออยู่ตลาดหนองแมงดาขอบใจแบนขับเปียกแซบ2อายน้องขอบใจแบนเทียนผึ่งนำโซ่ขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจตัวแทนขายอาหารเสริมพวกเฮาก็คือห้านไข่ยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมอันนี้ก็คือผู้อุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้ทักทายสบายดีกันยามๆเช้านะมีเบอร์โทรศัพท์ทางหน้าใหม่และหลังใหม่นำเด้อพ่อแม่เฮาได้ฟังเสียงแล้วโอ้ยเข้ามารถตอนนี้อธิเบอร์0305787052 5787052นี่เป็นเบอร์ตั้งโต๊ะประจำห้องส่ง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์รายการลองลิสต์ของเฮาเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมื้อนี้โฆษกเข้ารายการซ่าน้อยนึงเพราะว่าการสัญจรรู้สึกว่าติดขัดแดดประณีตนะไปฟังเพลงกันมีรายการเฮาผ่อนคลายสบายอุราเพลงนี้ตามคำขอจากเพื่อนมิตรแฟนรายการเฮาเปลี่ยนอายให้เป็นคนนะจัดแต่เกทั้งท่านบุญนำบุญนำหมื่นสุพลไอ้ฮักไอ้เพลงประติดนี่มาหลายมื้อแล้วบ่ได้เปิดมื้อนี้ก็สดเสยให้เพิ่นแต่เพิ่นมักฟังการเดินทางมักฟังอยู่ถึงรถเด้อยู่เฮือนก็เปิดรายการทาง103ของเฮาตลอดเนาะม่วนๆกันเด้อ

0: เป็นอย่างจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: และสวัสดีทั้งทานสิงห์ธรทีมพะวงเด้อสบายดีและติดตามรายการทางเพจเพิ่นบอกว่าขอเพลงแด่อาจารย์โคศกแก้วลืมขอดและสบายดีทั้งนางจื้อย่างเด้อสบายดีน้องสาวจื้อย่างเนาะเข้ามาเบิ่งว่าสมฝากไลฟ์ฝากแชร์ได้เด้อติดตามทางเพจก็ได้มื้อนี้โคศกบ่ได้ไลฟ์สดทาง Facebook เนาะเพราะว่าโทรศัพท์หน่วยไลฟ์สดแต่ลืมอยู่เด้อไปได้ซั่นล่ะบ่อันใดก็ได้ปาอยู่รถพุ่นล่ะบ่เป็นหยังไม่ได้กับเข้าไปเบิ่งทางกันนะเพจก็ได้เด้อทักทายสบายดีนะพิมพ์เข้าไปใส่ทางเพจเพื่อก็ได้ล่ะขอเพลงก็ได้แล้วก็กดเข้ามาหน้าไมค์ก็ได้เนาะที่0305787052นะ5787052อันนี้เป็นเบอร์ตั้งตุเออบอกพันสอบถามข้อมูลอาหารเสริมก็ได้หรือว่าจะโทรไปทางห้องการก็มีเบอร์ห้องการเพราะเฮาบางท่านก็เจอแล้วบางท่านกับบ่เจอ020-9829-4228เด้อ9829-4228สอบถามข้อมูลอาหารเสริมแต่ละประเภทสั่งซื้อแล้วก็โอลมกันทั้งห้องการเพิ่นก็ได้คันว่าบ่สะดวกลมทางหน้าไหมก็ลมทางหลังไหมคันว่าอยากลมโดนๆอยากเข้าถึงเนื้อหารายละเอียดคักๆเป็นขั้นตอนแกเป็นโทรไปทางการรถจะมีพนักงานให้ข้อมูลแทนเบาไทยอยู่พุ่นสบายดีทั้งไสยศิษย์แก้วพระจันทร์มันบอกว่าโดยสบายดียามเศร้าด้วยอาจารย์โคศกเศร้าวันใหม่ที่อากาศแจ่มใสในวันศุกร์มันว่าขอบใจหลายๆเด้อที่ตามรายการเป็นประจำเนาะฝากไลค์ฝากแชร์รายการทางเพจแห่งชาติลาวพวกเฮาแล้วก็สบายดีทั้งอันนาจันสมรจันทลานไซทั้งน้องสาวจันสมรจันทลานไซนะพี่น้องทั้งแขวงสมนเขตสาวสวยหุ่นเซ็กซี่อยากฟังเพลงอย่างกะขอมาแล้วเด้อนะข้อมูลอาหารเสริมอยากได้อาหารเสริมอยากลงโฆษณาประสาสัมพันธ์กับรายการพวกเฮาก็เป็นยินดีนะยินดีเด้อก็ถือว่าพวกเฮา2ชั่วโมงอยู่กับแห่งชาติลาวกับรายการเพื่อสุขภาพพร้อมทั้งมีบทเพลงมวลๆจากบรรดาศิลปะศิลปินภาคส่วนที่มีบทเพลงมวลๆเป็นเจ้าของ

ลิขสิทธิ์เพลงนะดังๆต่างๆอยากเปิดก็เข้ามาโทรเข้ามาได้เด้อเปิดเพลงให้ฟังแน่ขอเพลงนั้นเพลงนี้ก็โทรเข้ามาได้เป็นอย่างนะแต่ว่าเนื้อหาเพลงแต่ละเพลงมันต้องมีการเช็คกวดสอบกันก่อนเพราะไม่ผู้ซวยอยู่นะเพลงที่บ่เคยเปิดก็ตัวนี้เบิ่งเนื้อหามันก่อนนะเดี๋ยวเปิดไปแล้วก็โอ้ยใส่คำศัพท์ที่บ่ถูกต้องก็โคศกก็มีจุดอ่อนไปเนาะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมมีรหัสแฟนเพจของเฮากะหลายๆท่านก็ฮู้ก่อนบางท่านก็จะบ่ได้ฮู้เพราะว่าบ่มีโอกาสได้ฟังวิทยุนี่มีบางมือก็เลื่อนผ่านไปพ่อโอ้สถานีแห่งสารลาวเพิ่นทำการไลฟ์สดตอนนี้เนาะมี6ประเภทอาหารเสริมเฉพาะบริษัทลองลิสต์ของเฮาจัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้ก็คืออประเภทที่1ก็คือจีโก้พลัสนะจีโก้พลัสรักษาสุขภาพหลายๆด้านบ่จะเป็นผักส่วนที่เป็นไขมันเป็นเบาหวานปัญหาเรื่องของคอกระดูกกล้ามเนื้อเส้นประสาทเนาะเลือดจางนี่อาการนอนบ่หลับอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนี่บ่หลายอย่างแล้วก็ปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงนี่มันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่พวกเฮาเบิ่งบ่เห็นดอกประเภทพวกนี้ครับมันได้เกิดขึ้นมาแล้วก็มันเอากันบ่ทันบ่ได้เนาะระบบเส้นเลือดระบบสมองจังซี่เนาะบางท่านก็เกิดอาการเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันจังซี่เนาะเพราะว่ามันออกซิเจนขึ้นไปเราเลี้ยงสมองบ่ทั่วบ่ถึงก็เกิดปัญหาขึ้นมาคือกันอันตรายบ่ต้องได้ดูแลเด้เนาะเว้าเรื่องไขมันเว้าเรื่องเบาหวานเว้าเรื่องความดันนี่ก็ได้ต่อไปก็แม่นคอลาลินพาสนี่ผักส่วนมีปัญหาเรื่องของสายตามันบ่ดีสายตาสั้นสายตามันยาวหรือปัญหาเรื่องอาการเบิ่งแล้วบ่คมชัดเบิ่งไก่ผู้โอกตัวนึงอยู่ส่วนคือมันเป็นทอด3ตัวบางเทื่อก็บางมือก็2บางมือก็ตัวเดียวก็เปลี่ยนกันไปในบางมือบางมือก็คือว่าฟ้าแจ้งอยู่แต่ว่าหากมีเมฆหมอกมาบังตาเนี่ยอากาศแสบคันนะสีอยู่พอสันตะมือก็ได้ลงเงินไปก็ถูกลมถูกแสงได้ก็บ่ได้แล้วยอมล่ะใส่ต้องได้ใส่แว่นกันแสงตลอดเวลาน้ําตาอุบก็มีปัญหาเรื่องของน้ําตาอีกไหลซึมตลอดนะอันตรายเดินมอบให้โคลาลินพาสนี่เป็นประเภทแคปซูลรับประทานเป็นประจําทุกมื้อช่วยฟื้นฟูดูแลบํารุงสายตาพวกเฮานี่ป้องกันลดอาการแพ้แสงลดอาการแพ้ลมแพ้อื่นป้องกันต่อเนื้อต่อกระจกบ่มันเกิดขึ้นอันนี้อากาศต่างๆมันมีหลายแนวได้ดวงตาก็ได้ผักส่วนที่บ่ได้เป็นก็แนะนำให้รับประทานไว้โลดเนาะว่าได้อายุแก่ขึ้นไปมันจึงมีปัญหาพอพันสั่งซื้อได้บริการเฮาบ่ได้แพงดอกโคลาลินพาสอาหารเสริมบำรุงสายตาหลายท่านก็ซื้อว่าสั่งได้แต่ละมื้อนี่มันออเดอร์มาทุกมื้อเนาะอันเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมประเภทโคลาลินพาสนี่แสดงว่าปัจจุบันนี้ปัญหาเรื่องของสายตาเนี่ยก็ถือว่าหลายอยู่เด้เนาะตามสังเกตเบิ่งต่อไปโมตินาผักขาวทองนี่ท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้มักเจ็บมักป่วยโอ้ยไปอันน่ะถูกฝน5เดียวนี่ก็เป็นไข้3มือ4มือก็บ่เซานะบางท่านก็เปลี่ยนอากาศไปอยู่ทั้งไปอยู่นครหลวงจันทบ่เรื่องอากาศนครหลวงฮ้อนป่วยว่าซั่นได้กลับขึ้นไปอยู่ทางภาคเหนือภาคส่วนอยู่นครหลวงขึ้นไปอยู่ภาคเหนือเพราะอากาศเย็นก็ป่วยอีกบัดนี้เอาละนะหรือปัญหาเรื่องหมอกฝุ่นควันต่างๆนี่ไปหันไปนี่ก็ได้ใส่หน้ากากแน่นะใส่แมสปิดปกแน่เพื่อความปลอดภัยเพื่อบ่ให้มีการติดไวรัสเข็มวัดต่างๆนี่นะไอจามจังซี่มันก็ติดกันได้เด้นะไปชุมชนไปตลาดไปบ่อนใดที่มีการสุมนุมกันได้เอาละนะต้องได้ใส่หน้ากากกันแดเพราะจะผู้ดีผู้บ่ดีผู้ที่เป็นพยาธิหลายๆแนวก็มีเฮาบ่ฮู้เพราะเฮาบ่ได้ไปถามเพิ่นเด้อันนั้นก็คือต้องการที่ป้องกันไว้เฮาก็รับประทานไว้โมทินาผักขาวทองสร้างภูมิคุ้มกันให้มันแข็งแรงพยาธิมันถึงบ่มาตุ้มมาตอมภาวะทางภายในและภายนอกโรคเบื่ออาหารหลายๆแนวบ่อยากกินข้าวเมื่อก่อนได้กินข้าวหลายปัจจุบันได้กินข้าวน้อยลงจ้อยลงมักเจ็บท้องมักเจ็บกระเพาะหรือว่ามักเจ็บหัวนี่แสดงว่าภูมิคุ้มกันของท่านเริ่มถอยหลังลงแล้วเฮามาเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วย
อาหารเสริมประเภทสมุนไพรโมตินาผักขาวทองเด้อซื้อเต็มเพิ่นจัดจำหน่ายโดยบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้จัดจำหน่ายนะตามไปอีกก็แม่นสินค้าใหม่ของลองลิสต์พวกเขานี่ก็เป็นอาโรเจนพลัสอาโรเจนพลัสนี่แหละแม่นเหมาะสมทั้งเพศหญิงและก็เพศชายนะเพราะว่าเป็นอาหารเสริมประเภทโคลลาเจนนะโคลลาเจนนี่บ่ได้แม่นคําว่าเป็นเพศพวกสารเสพติดเด้ออันนี้เป็นอาหารเสริมนะเป็นอาหารเสริมชื่อว่าอาโรเจนพลัสมีสรรพคุณหลากหลายเกี่ยวกับในการดูแลชะลอการเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายช่วยเซลล์ของนี่เป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นเฮ็ดให้ชะลอการเสื่อมของผิวหนังบ่การเสื่อมของข้อกระดูกบ่นี่เฮ็ดให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นเส้นผมแคล้วเล็บตีนเล็บมือทุกอย่างมันจะไปช่วยดูแลแบบนั้นนะอาโรเจนพลัสแล้วก็สำคัญก็คือจุดที่เขาเด่นเห็นกันก็คือผิวพรรณเขานี่แหละนะผิวพรรณนี่จะโฟกัสขึ้นมาโหลดได้กระซับขึ้นมาเด้งดึงเด้งดึงหน้ามีสีมีทรงขึ้นมาเป็นสีเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นจุดด่างดำจากที่เคยเกิดลูกแล้วมาอยู่ปกติลูกก็ใหญ่นั่นหน้าผันมาติดด่างติดดำมาเลยได้บางท่านก็เลือดล้มแลนบ่สะดวกแน่เขาก็มาเติมเต็มโคลลาเจนเข้าสู่ร่างกายแบบเข้มข้นบ่ให้มันขาดเพราะว่าอายุหลายขึ้นโคลลาเจนร่างกายมันก็ต่ำลงต่ำลงต่ำลงน้อยลงก็แสดงผลถึงภาพลักษณ์โดยรวมก็คือร่างกายซูบซีดจอยผอมและทรงเป็นคนสลาไปเด้เฮามาหับประทานเป็นซองนี่คือเป็นซองเด้อเป็นซองสูงใส่น้ำแซ่บหอมแซ่บหอมหับประทานเป็นประจำดีดีหลายช่วยบำรุงผิวพรรณเส้นผมต่างๆนี่ดีโดยรวมเฮานะพบทาแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้อยู่ที่ทางหลังใหม่เลยเด้อราคมราคาต่างๆกับไปโอรูปกับพนักงานเพิ่นนะแต่โคซุกก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณไปหลายเติบแล้วนะตามไปอีกหนึ่งประเภทก็คือดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกนี่เป็นอาหารเสริมประเภทพยาธิยิงเด้อดูแลเขาเอิ้นว่ารับประทานประเภทนี่เข้าไปแล้วมันจะไปช่วยป้องกันอาการที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาการติ่งเนาะเป็นเนื้องอกเป็นกระดันเป็นอย่างเป็นก้อนบอกก้อนเบ้ามันหนักเป็นไปดอกเรื่องของหมดลูกของเพศหญิงเขาที่เคยปรากฏเห็นอยู่ในโซเชียลอยู่น้ำข่าวสารต่างๆมันก็มีเดชนะได้ผ่าตัดได้หอดยกออกผู้แล้วก็จะว่าเรื่องหมดลูกก็ได้มันต้องได้ดูแลป้องกันบ่ให้มันเกิดปัญหานั้นเข้ามาก็คือการรับประทานอาหารเสริมช่วยให้ยกกระซับให้หมดลูกดีเข้าอู้ดีนะมันฟิตมันกระซับเข้าอูรอบเดือนมาปกติฮอดมือมันก็มาฮอดมือเมื่อกับเมื่อแต่ละเดือนเนี่ยบางท่านนี่มากับบ่ได้มาเมื่อกับบ่เมื่ออยู่ซิ่งนิ่งอยู่มาแท้กับบ่เซาจักเทื่ออันนี้ปัญหาเรื่องของแล้วก็อาการที่แบบว่าใกล้จะหมดฮอร์โมนก็คือเขาเอิ้นว่าไวท้องนั่นแหละเดี๋ยวอายุ45 46ปีขึ้นไปแล้วก็เริ่มละอาการนี่เหมาะสมเด้ฟิกเซอันน่ะดับเบิ้ลคลิกเนี่ยเหมาะสมหลายท่านใดที่เอาไปครอบครองท่านใดที่เอาไปรับประทานแล้วแม่นบ่ผิดหวังแน่นอนบ่ผิดหวังปัญหาเรื่องของตกข่าวนี่ปัญหาที่ท่านนี่มีปัญหาตลอดดอกผักสวนนี่ตกข่าวนี่เนาะไปห้องนอกห้องน้ําไปซุกศาลาไปบ่อนใดก็ตามไปนาห้านอาหารไปบ่อนที่มันมีชุมชนหลายๆผู้ที่ใส่ห้องน้ําหลายๆนี่มันอันตรายเด้ท่านนิ่งเฮาเด้อคันบ่จําเป็นกับบ่ต้องใส่บริการก็ได้แต่เพราะว่าบางบ่อนบางที่นี่มันเปื้อนได้นะบ่ฮู้ว่าเจ้าเป็นพยาธิอีหยังเจ้ากับเพิ่นก็ค่อยก็เข้าไปเข้ามาบางคนก็มีปรากฏการณ์ว่าค่อยไปเข้าห้องน้ําอยู่อันนั้นบ่นั้นบ่นี่แล้วไปติดอันนั้นน่ะคันแล้วก็ลงข่าวมาก็มีเด้นะอันนั้นคือว่าบ่จําเป็นเฮาก็บ่ใช้บริการก็ได้ครับมันจําเป็นก็ต้องได้ล้างสะอาดก่อนจึงค่อยใช้บริการเด้ออันนี้มันมีความเสี่ยงเพศหญิงเฮาน่ะไปแล้วไปทายเบาทายนักคือกันเบิดแหละนะหาประธานนี่ป้องกันไว้ดีที่สุดแล้วเป็นมาแล้วก็เอาไปเลยเด้อเอาไปเลยหรือว่ากรณีหนึ่งฮะแล้วแม่นมีกินนะมีกินมีอย่างหลายๆแนวมีกิจกรรมแล้วเจ็บท้องน้อยย้อนอย่างผัวพันสอบถามรายละเอียดเติมเพราะว่าข้อมูลของดับเบิลคลิกนี่หลายอีหลีเด้นะหลายอีหลีแต่ว่าเฮาก็เอาสำนีก่อนก็หวังว่าคงจะเข้าใจแล้วแหละนะเป็นพยาธิยิงกับผัวพันละสร้างซื้อได้รถเด้อมีรายการมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้สินค้ามีพร้อมส่งเด้อจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศนะที่เบอร์จังหวัดที่ให้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็สุดท้ายแล้วแม่นน่ะนะอาหารเสริมประเภทใหม่ของพวกเขาก็คือฟิกเซซี่นี้เป็นประเภทดีท็อกซ์ลำไส้นะส่วนผสมเป็นหมากไม้รวมเกลือไฟเบอร์ช่วยเฮานี่ขับถ่ายสะดวกส่วนประกอบหลายอย่างได้อยู่ในนั้นนะเป็นซองสูงใส่น้ำ
อยากลดหน้าท้องอยากลดพุงน้ำหนักหลายบ่ทายทายยากจังซี่ดีที่สุดก็คือการขับล่างสารพิษออกจากลำไส้นี่ครับตัวนี้เด้ออีหอยแม่เฮาท่านใดที่ฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเองนี่รู้สึกมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายอะไรมันเอิ้นไส้เอิ้นหาฟิกเซซีแล้วเด้อเป็น2เริ่มต้นแล้วล่ะ1กอง2กองขึ้นไปแล้วมันล่วงปั่นหยังคักดูแลสุขภาพนะป้องกันอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นในลำไส้พวกเฮานี่ล้างออกได้บ่ดีขับล้างออกดีต่อสุขภาพก็คือฟิกเซซี6ประเภทอาหารเสริมของโรงเรียนพวกเฮาจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้เด้อรายละเอียดสอบถามสั่งซื้อหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228นี่คือประเภทอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เฮ็ดให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้เข้ามาถึงข้อมูลในหลายอย่างนะก็เป็นการตัดสินใจของแต่ละท่านดอกว่าจะเลือกเอาแบบใดนะไปฟังเพลงกันต่อเนาะมีรายการเฮาเว้ากันโดนเติบเพราะว่าได้อธิบายสรรพคุณอาหารเสริมทั้ง6ประเภทผู้ใดนะแล้วก็สบายดีทั้งจันสมอนจันทารานไซเพิ่นบอกว่าสบายดีเด้ออ้ายว่าซั่นน่าอยากฟังเพลงอันน่ะบ่าวเวียงจันถึกต้มนี่เด้อว่าซั่นสาวสวรรค์ถึกต้มมีบ่เดี๋ยวจัดให้เด้อสาวสวรรค์ถึกต้มจักหน่อยเนาะแล้วก็สายหน้าไม้พวกเฮาเริ่มเข้ามานี่จะเป็นสายทั้งอันน่ะต่างประเทศเพิ่นเนาะนี่จะเป็นน่าจะเป็นทั้งบาวสุขีช่วยเขาจะรับสายเพิ่นเด้อไปฟังเพลงนี้ก่อนแก้วลืมคอนขอมาทางเพจนี่ก็คือทั้งอาจารย์สิงห์ทองเพิ่นเนาะสิงห์ทองที่มาวงขอเพลงแก้วลืมคอนมันม่วนกันเพลงนี้เจ้า

0: ขาดีเขาดี
1: เพื่อตอบสนองความห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

ก็พากันไปมีรายการเฮาทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งรายละเอียดเนาะทางสปอร์ตมันก็ถือว่าแจ้งไปแต่หลายท่านก็มันมาแล้วดิมาแล้วก็เมื่อแล้วมาแต่อาทิตย์แล้วก็เมื่อมาแต่เดือนก่อนก็ทรงหายดีแล้วมาเบิ่งแยงเพิ่นมาดูแลปิ่นปัวทั้งดวงตาในพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเป็นจังได๋ดวงตาเฮาเนาะดวงตาหันดีอยู่หน่วยตาหันยังมนคือเก่าอยู่อาจารย์เนี่ยว่าแต่ว่าสายตาเบิ่งบ่อยากแจ้งแล้วว่าซั่น บางท่านก็มนใส่ดีบ่มีเมฆมองเอาบังตาก็ดีแล้วสมบูรณ์อยู่เนาะเกี่ยงไปลอยอยู่สายตาไปลอยสายตาเจ้าไปลอยว่าซั่นนะไปลอยแต่บ่มีอันบ่มีต่อเนื้อเด้บ่มีต่อกระจกบ่มีต่อเนื้อต่อหินมาติ่งมาทับมาปกมาคุมก็ให้เกิดปัญหาการเบิ่งบ่แจ้งบ่คุมบ่สัตว์คุมใส่ดีได้บางท่านก็ยังไปลอยงามว่าซั่นสายตาบางท่านก็ตาขาวก็เริ่มลายกว่าตาดำเพราะว่าก้อนเนื้อมันไปหุ้มในตาต่อเนื้อคืบคานปฏิปันแมงมุมพุ่นยื่นยื่นมือไปงวมไว้แต่ละมือแต่ละวันโอ้บ่ได้บ่ได้มันเบิ่งบ่เห็นนี่มีอุปสรรคหลายอย่างได้เว้าเรื่องดวงตาคนเฮาก็ได้หลายท่านก็ถามเบ้าไทยว่าโอ้มันเป็นจังได๋ว่าซั่นตาพ่อตายพ่อแล้วว่าอันมันมีอีหยังบ่แย่มาบังตาเนี่ยซั่นโอ้ยก็แน่นอนเราไปเบิ่งตาว่าตาเป็นต้นเนื้อนะอ้าวก็เป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพทางด้านดวงตากลับไปนะศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งบ่ได้หมายความว่าแต่ผ่าตัดดอกพยาธิทางดวงตาแบบรวมๆเลยเพิ่นเบิ่งให้เซ็กให้กวดให้ละคักโลดได้ย้อนได้เด้ออันนี้มันทางภาคส่วนเอาทางเลือกทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าปิ่นปัวสบายใจเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตาเฉพาะเลยนะประสบการณ์บ่ให้เว้าโศกโซนนะท่านผู้เชี่ยวชาญท่านด็อกเตอร์เสียเทียนโปนี่ชื่อแล้วได้ข้าพเจ้าก็ได้ซื้อเพิ่นไปเว้าอยู่ตลอดเนาะไปหาเพิ่นว่าฮะผู้เชี่ยวชาญอันซื้อเสียเทียนโปนี่เพิ่นอยู่นี่บ่ว่าซั่นเออเพิ่นก็มีพนักงานดอกแนะนำไปหาเพิ่นก็มีผู้ช่วยนี่สบายใจเพิ่นเป็นคนทั้งปักกิ่งประเทศจีนพุ่นเด้เออจบหลักสูตรเรื่องของการเป็นด็อกเตอร์ใหญ่ลั่นดวงตาเฉพาะดวงตาเด็กน้อยดวงตาผู้ใหญ่ไปหาเพิ่นนะเพิ่นผ่าตัดให้ฟรีผ่าตัดได้บ่ได้เสียเงินจักกีบเออเพิ่นมีโปรให้บ่ได้เสียเงินอันต่อผ่าตัดเสียเงินตั้งแต่ซื้อยากับเลนแก้วตาเท่านั้นองค์ประกอบเพราะว่าเพิ่นได้ผ่าตัดแล้วก็ต้องได้ใส่ยาเพิ่นก็มีวิธีการของเพิ่นดอกเดินทางลงมารถปกติต่างแขวงทั้งภาคเหนือเฮากันว่าจังได๋ทั้งภาคใต้ได้ขึ้นมาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์020 5755 4111 5755 4111อันนี้มันเบอร์ทั้งศูนย์การแพทย์เพิ่นมารถนะจะมีพนักงานรับต้อนให้ข้อมูลมาบ่ฮู้ทางไปทางมาไปโรงพยาบาลนี่แน่นอนนะมันถึงสิไปแจ้ใดได้บ่ฮู้ทางไปบ่ฮู้จักแผนกบ่ฮู้จักป้ายมันหลายแนวเพิ่นก็ไปถามคณะอันนั้นผู้รับต้อนเพิ่นรับไปก็แนะนำจูงแขนนี่แม่นย่างไปเอโอ้คนไปแล้วบ่ถามบ่เว้าหยังเลาะเบิดมือก็บ่ฮู้หอมไปเด้โรงพยาบาลก็ได้เนาะมาอยู่พี่หนองบ่อท้องเหนือเมืองสีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์นี่แหละก็คือศูนย์การแพทย์เพิ่นตั้งย้อนพิกัดเพิ่นมารถเพิ่นผ่าตัดให้ฟรีก็บ่ได้เสียเงินอีกภาคส่วนนั้นก็ได้เสียเงินแต่ซื้อยากับเบี้ยแก้ตาแล้วก็พออันนั้นก็เป็นข้อดีได้โอ้กันที่ไปเสียทั้งผ่าตัดทั้งนั้นก็จะหนักจะหน่อยเลยเนาะอันนี้ก็ยังไขน้อยนึงเด้เห็นบ่จาก100นึงก็ยังเหลืออยู่ประมาณอยู่70นะ30ก็ฟรีไปเลยก็ดีเนาะอะไรก็ได้อันนี้ก็เงื่อนไขเพิ่นแนวทางของเพิ่นอยากให้พ่อแม่พี่น้องเฮามันได้มีโอกาสได้มาปิ่นปัวในด้านการแพทย์ก็มาเด้อมีรายการเพิ่นเป็นผู้อุปถัมภ์รายการลองเล็ดพ่อเฮาเด้เนาะ
แล้วก็สบายดีทั้งอนาเบาสุขีเพิ่นบอกว่าใส่ว่าบ่ลืมของทั้งเบาเวียกอนุไซเด้อว่าซั่นเพิ่นโทรเข้าหน้าไม้แล้วเมื่อกี้นี่ก็ซัดไปทั้งเพจอีกเติมย่ําเพิ่นย่ําบ่เฮาบ่เปิดให้ไปฟังเพลงนี้ก่อนเนาะบ่าวสวรรค์ถึกต้มนี่ทั้งอาจารย์สุสาเพิ่นเอาขึ้นไว้เรียบร้อยซัดกันไปเลยม่วนม่วนเพลงนี้พี่ให้ทั้งสาวอาจารย์สมรเด้อจันสมรจันทะลานไซเนาะเพลงนี้มอบให้เพิ่นสาวสวรรค์เจ้า

0: นิยมปิ้งแม่ยินดีต้อนรับเดินเว่เสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงจะถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางเมนาเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบอสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเศรษฐาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิ้งแบ้สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื้อ
1: เบาเวียงจันทร์ถึกต้มหรือว่าสาวสวรรค์ถึกต้มโอ้ยไปต้มกันตอดเนาะจะไปตัวไปต้มกันเฮ็ดอีสางว่าซั่นต้มกันจนเปื่อยผู้ใดเพิ่นว่าว่าตั้งว่าต้มเปื่อยก็สุดยอดแล้วกินง่ายเนี่ยมันว่าตัวอันน่ะตัวน่องล่มตกสนมวังยางเป็นแม่ห้างหลายเทือตกเหี้ยนซ้ําบ่แล้วสิตกล่อบ่าวพี่ชายเติมอีกพรัวมาก็จะมาซ้ํามาเติมอะไปฟังเพลงปิดท้ายรายการก็เติมอีกเนาะมิดรายการเฮายังเหลือแต่5นาทีในเบรกทําอิดของรายการลองลิดทางคืน FM 103ของเฮาจักแต่เพิ่นเนาะทั้งบ่าวสุขีพี่น้องทั้งประเทศเพื่อนบ้านราชอาณาจักรไทยเพิ่นขอมาใส่ว่าบ่ลืมทั้งศิลปินอาจารย์เวียงอนุสัยคิดอ่อนจบเพลงนี้ไปฟังข่าวต้นสมงแล้วจะค่อยเข้ามาฟ้อนลำวงกันได้รอบหน้า ม่วนกันจ้ะเพลงนี้

ที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายส่วนยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเซินฐานฟังข่าวระหว่างวันที่2-3พฤษภาคมนี้ท่านสุริวัฒน์สุวรรณจุ่มคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีการเงินและผู้ว่าการธนาคารอาเซียนบวก3และบรรดากองประชุมปิ่นอ้อมอยู่สมการประเทศอุซเบกิสถานภายใต้การเป็นประธานร่วมของรัฐมนตรีการเงินและผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์มีผู้ต่างนาจากกระทรวงการเงินและธนาคารกลางประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3กองเลขาอาเซียนองค์การคนคว้าเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนบวก3ธนาคารพัฒนาอาซีหรือ ADB องค์การกองทุนสากลหรือ IMF และองค์การจัดตั้งสากลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในของประชุมได้แลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือด้านนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคภาคพื้นและสากลการตีราคาขององค์การติดตามเศรษฐกิจมหาภาคต่อสภาพเศรษฐกิจในภาคพื้นอาเซียนบวก3และสากลซึ่งเห็นว่าการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของภาคพื้นอาเซียนบวก3อาจจะซาลงเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในตะเวนออกกลางและนโยบายด้านการค้าของสหรัฐอเมริกาผลกระทบดังกล่าวเหตุให้ราคาสินค้าสำคัญต่างๆโดยเฉพาะแร่ธาตุที่นำใส่เข้าในการผลิตมีจำนวนบ่เพียงพอและมีราคาสูงขึ้นหลายต่อปัญหาที่เกิดขึ้นบรรดาองค์การจัดตั้งสากลได้เสนอให้บรรดาประเทศสร้างนโยบายหับมือกับผลกระทบระยะกลางเซ็นเพิ่มคลังแร่สะสมเน้นใส่สนองนโยบายด้านการเงินเงินตาเฉพาะกลุ่มเขตที่ได้รับผลกระทบมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะอย่างจะแจ้งเพื่อหลีกเว้นการสร้างความปั่นป่วนและสร้างความทนทานและยาวโดยการสร้างความเข้มแข็งเพื่อหับประกันด้านคลังพลังงานเสริมสร้างขอบเศรษฐกิจมหาภาคโดยอิงใส่สภาพความเป็นจริงและการคาดคะเนที่อาจจะเกิดขึ้นสมทบกับการสร้างแผนตัวจริงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นต้นเพิ่มคลังแร่สะสมสนองนโยบายด้านการเงินเงินตาให้เฉพาะกลุ่มเขตที่ได้รับผลกระทบมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะเพื่อหลีกเว้นการสร้างความปั่นป่วนภายในพร้อมนี้กองประชุมได้หับห้องเอาทิศทางยุทธศาสตร์การร่วมมือด้านการเงินอาเซียนบวก3ฮอดปี2030แผนงบประมาณและแผนพนักงานปี2027แผนการทดลองกู้ยืมในกองทุนครั้งที่17ความคืบหน้าการค้นคว้ารูปแบบการสนองทุนแบบใหม่การจัดตั้งปฏิบัติขอริเริ่มการพัฒนาตลาดพันธบัตรอาเซียนแผนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสำหรับปี2007หา2030แผนการจัดตั้งปฏิบัติขอริเริ่มการสนองทุนสำหรับความเสี่ยงภัยพิบัติสำหรับปี2006หา2008ห่างสิทธิ์หน้าที่ของกองเลขาและหับห้องธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือ ADB เป็นกองเลขาสวยเวียกซึ่งผ่านมา ADB ได้สวยสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนาตลาดพันธบัตรสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3ตามแผนการร่วมมือด้านการเงินอาเซียนบวก3ในตอนท้ายกองประชุมได้หับห้องเอาเนื้อในแถลงการซึ่งได้กำหนดปัญหาสำคัญที่ได้ปรึกษาหารือในกองประชุมครั้งนี้และทิศซี่นำของรัฐมนตรีการเงินและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนบวก3ในการจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าการเข้าร่วมเวทีการร่วมมือด้านการเงินในภาคพื้นอาเซียนบวก3แมนการปฏิบัติพันธะอาเซียนและอาเซียนบวก3ที่ลาวเข้าร่วมเป็นภาคีได้ยกสูงสิทธิ์หน้าที่ขอบการร่วมมือที่มีความสำคัญในการยกบทบาทเวียกงานเศรษฐกิจการเงินในภาคพื้นสากลและสุขยูการร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจผสมประสานระหว่างการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและยืนยง จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: กล รทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและน้ำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงคอกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
4: ข้าเจ้าเชื่อว่าบุญไส้ศิวรวงอายุ78ปีอยู่บ้านดานคำเมืองสีโคตตะบองนครหลวงยังจำผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพยาธิไขมันโอบหัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงซบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่ยับดีกินก็บ่ค่อยแซ่บแล้วไปเฮ็ดเวียนงานก็เมื่อยไ
3: ว้แล้วหลังจากอีพอกินจีโกรแล้วเป็นเอาใดแน่พ่อ
4: นี่แก้ปัญหาการเจ็บหัวก็หมดไปมักเมื่อยไว้เองก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นนอนยาตัวนี้แหละก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมั่นว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพ่อก็ห้ำห้องนำว่าตามการโฆษณาแท้ราคาสำนี้ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเขาเป็นเองอาจจะแม่นแพงกว่านี้ใช้ใจหลายกว่านี้ท่านเขากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเราได้ขอขอบใจนั่งทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจำหน่ายขอให้ชงเชิญต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ

เข้ามาสมองที่2ก็เริ่มเบิกบันมวลเซือนกันต่อเนาะอีเมเนาะทักทายสวัสดีเทือนมิตรรายการทั้งอันเมืองนาไซทองเด้อโหทั้งเส้น13เนี่ยทั้งหลัก52ทางแบ่งนาภูเปิ้ลโอ้เขตนั้นก็ลูกค้าหลายนะได้เคยได้ไปลิ้นไปยามปัจจุบันนี้ก็ถือว่าถนนหนทางกันโอ้ยปูทางไปตรงสบายในเขตได้ก็ได้ทักทายสบายดีกันเข้ามาเด้อนะท่านใดที่เป็นลูกค้าของลองลิ้นพวกเฮาก็ได้ขอเพลงบ่หรือว่าโอลมกันนะแล้วก็ทั้งราคา52แหละทั้งตลาดราคา52ทั้งสก้าวังมนสก้าวังมนนี่ก็มีทั้งอีเมตู่ดอกคำสบายดีเด้อตู่เด้ออยู่ดีมีแห้งอันตู่นั่นก็มักม่วนก็อันบ่ได้ไปก็เด้อแม่น่ะฟังแต่วิทยุอยู่เฮือนไว้เสร็จนะกันที่ไปหาเพิ่นแล้วแม่นโอ้ยจักเป็ดจักไก่นะอยากขี้ร้ายสุดๆแม่นติดมือมาในหัวสิงไข่ฮั่นล่ะบ่ก็ยังให้ลูกชายหันได้กินไว้เสร็จไปลุกหัวสิงไข่มานี่มัดบักใหญ่ไปตอนเบาไทยก็ได้ดีเจอคันว่าลูกชายอุทัยไปยามแล้วก็ได้คันว่าลงไปทางเซปูนนะท่านนี้พออาศัยคำนะพี่น้องทั้งเซปูนเด้อจือๆเสียงกันแล้วก็ลืมอย่าลืมกันนะพอก็ได้เฮือนเพิ่นติดอยู่ข้างห้านปิงแบ่ทั้งเซปูนโอ้บ่ธรรมดาอันนั้นก็ได้นะมักม่วนนะในที่สัมภาษณ์แต่ว่าเคสสัมภาษณ์เพิ่นจักไปจังได๋บ่เห็นละซอกเบิ่งก่อนเด้อสิมาเปิดสู่กันฟังสบายดีพี่เพื่อนการทั่วประเทศเลยล่ะนะที่ติดตามรายการระบบ FM 103นะป้าพักส่วนนี้ก็มาติดตามทางโซเชียลมีเดียนะบึงทางเพจอินเทอร์เน็ตเติมเน็ตแล้วก็บึงทาง Facebook บึงการไลฟ์สดบึงรายการสดบึงกองสินค้าบึงกีตาร์โคศกใบบึงโคศกเป็นคนตําเตี้ยสูงจอยหรือว่าคนแนวใดหัวกูดหัวหย่องบ่หรือว่าเป็นคนจะได้กับบึงเด้อนี่เนาะเสียงโคศกเบาไทยบึ้งเนี่ยนึกถึงพิมพ์เข้าไปรถลาวเนชั่นแนลเรดิโอเลยไปบึ้งกีตาร์โคศกผู้นี้มันเบ้ามันไม่พูดเป็นคนจะได้เฮ้ยผู้สาวก็เฮ้ยผู้บ่าวเก่าเขาได้ฮันาวเสร็จเด๋เปิดว่าไปจะสติได้บางทานกันเลยลืมกันบ่สมนะอีก10 20ปีตอนหลังพุ่นก็เป็นอดีตไปละผักส่วนนี่ก็จื้อกันเคยหักเคยแพงเคยไปเคยมาเคยไปร่วมงานต่างๆกันอย่าลืมเด้อเอิ้นใส่เอิ้นหาอีตาโคสุกก็ยังเฮ็ดหน้าที่คือเก่าก็ย้ายไปสถานนี้นั้นย้ายไปสถานนี้นี่ดอกแล้วแต่เงื่อนไขแต่ว่าช่วงนี้มันจึ้งกันอยู่ที่ห้อยสามมิลโดนเติบก็ยังไม่ได้ไปใส่ง่ายดอกมีรายการเฮาก็ได้นะเป็นประจำดอกไหนให้ข้อมูลเรื่องประเภทอาหารเสริมความงามนี่แล้วก็เพศพวกเครื่องใส่เงินสารบันซองกับน้ำยาล้างจานอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของซื้อน้ำยาล้างจานเบาไทยใช่ไหมยังเพิ่นบ่ฮู้นะก็เลยเอาซื้อใส่ซะโอ้ยอ่อนซ้อนกันจังวะนะเอาไปใส่บริการเฮากล่องใหญ่มี3ขนาดนะมีกล่องใหญ่สุดกลางแล้วก็น้อยของแถมก็มีเป็นซองแต่ว่าตอนหน้าไปนี่สิได้ปรับเป็นถุงเอานะมันจังสบายเด้เห็นบ่เอาเป็นถุงแล้วก็ไปให้ใส่ตุกซื้อเป็นถุงไปแล้วก็ซื้อเป็นตุกไปนําเบิดตุกแล้วก็เอาถุงมันให้ใส่ไปเฮ็ดแบบสไตล์เคลื่อนว่าบ่ต้องซื้อเป็นหลายกับซื้อกับ1แล้วก็ซื้อเป็นถุงไปนําอีกกับมันตัวอยู่กับมันเบิดตัวอยู่กวดเบิดก็ตัดเอาตัวอยู่ถุงนี้ให้ใส่สบายนะราคากับบริเพงมีขายตามท้องตลาดเลยมีได้กันเฮาเด้อเห็นโอ้ยในกุ้งน้ำยาล้างจานอีตาโคซกอันเบาไทยเนี่ยซื้อซอยได้บริเพงดอกใส่ดีนะถนอมมือล้างแล้วสะอาดรักษาความสะอาดเนื้อสัตว์บัดซองหวยวงสวงสามไม่ถอกไม่ทูไม่ตะกอกตะเกียบจักจ่องถ้วยว่ามอยแหกแต่กระโปรงล้างให้มันสะอาดเงินครัวมันต้องสะอาดอย่าลืมเด้อครอบครัวสมัยใหม่มันต้องใส่ใจความสะอาดสิเป็นพ่อครัวก็อย่าสิเป็นแม่เฮือนก็ดีผู้ใดทันกับผู้นั้นล้างหรือว่าใช้ E4 หั่นมันอยู่เฮือนละลาลิ้นโทรศัพท์ไปล้างถ้วย
ถ้วยกองเพียงหัวนี่บ่ไปเฮ็ดบ่ไปล้างมันบ่ได้ต้องได้เฮ็ดอนามัยแม่ยาวแม่งานลูกสาวคือกันสอนให้เพิ่นล้างถ้วยได้ลูกสาวก็ได้บ่แม่นสิทาแต่เล็บมืออยู่บ่ได้เฮ็ดเล็บเจียวมาแล้วบ่อยากจับหยังตั้งอกตั้งใจเฮ็ดเวียกบ้านการเฮือนได้ดอกสิสอนลูกบ่แม่นสิสอนไปแต่ในอันนั้นบ่ได้มันครบทุกเรื่องเวียกบ้านการเฮือนได้ไปเป็นลูกไผ่เขาบ่ได้เลยโอ้ยไอ้พ่อแม่ยาเนี่ยคิดกันกับแม่ยาบ่ได้นะเนาะมันต้องเป็นสุภาพสตรีเป็นแม่เฮือนแม่สานนุ่งสิ้นนุ่งตามฮีดตามของอยู่เฮือนอยู่สานบ่แม่นว่าอยู่เฮือนน้ำแม่ยาพ่อปู่แม่ยาบ่นุ่งสเกิร์ตโซ่มันก็บ่ได้มันต้องได้มีขนบธรรมเนียมรักษาล้างถ้วยล้างบ่วงแต่งอยู่ควักกินไอ้ลูกเคยก็คือกันเอ้ยมึดน้ํายาล้างจานแล่นไปซื้อน้ํายาน้ําตาลเบาไทยฮะ2กลับมาบักจ้อยว่าซะไปน้ํายาล้างจานเบาไทยมา2ขวดไปน้ํามึดน้ํายาล้างจานซั่นไปซื้อมาลูกเคยก็ล้างเลยจวดจ๊ะจวดลูกเคยก็ถือว่าห่อยคันว่าผู้เฒ่าได้ลูกเคยมาก็ซําเป็นพ่อเฮือนคนนึงพุ่นแล้วอาศัยได้เด้เป็นเฮือเป็นแฮงซอยผู้เฒ่าไปเฒ่าดีอันนี้ฝากสวดนี่ก็ได้เนี่ยมักลูกสาวพุ่นเฮาก็ตัวนี้เฮ็ดล้างถ้วยล้างบ่วงแต่งอยู่ควักกินไทให้ไทนาโอ้ยบ่ได้อยู่ได้ซาวดอกเป็นลูกเคยนะอันนี้แต่ว่าเคยดุประเภทนึงเลยมันเคยขี้ค้านบัดนี้โอ้อันนั้นก็อีกประเภทนึงอีกก็ได้ยากเนาะอันนี้เอาความจริงมาเว้ากันแล้วเด้ไปเวียกไปการก็อีกภาคส่วนก็ดีเป็นคนละแบบดอกว่าเนาะก็บ่ว่ากันดอกลูกเคยก็ได้บ่เฮ็ดอันนึงแค่อันนึงนี่หลายแนวก็ดีไปทุกละแบบดีเพราะว่ามันนอนดีพักผ่อนสุขภาพดีเพราะภาคส่วนนี้ก็ไปเด็กมาเดินเวียกนั่นน่ะผัวนักธุรกิจได้เฮ็ดได้ก็หลายแนวจะได้ก็อย่าโดยรวมจุดประสงค์ก็คือการทำความสะอาดงานสารบัตร2เอาใจใส่นำกันเป็นหูเป็นตาแจหัวแจเฮาขอกะแม่แจหัวกระปอกกระโปะหมักพอกหมักเผาปองปูปองปลาทิมสะซ้ายไปกักขังไว้แมงวันแมงมียุงไปไข่ใส่ก็เกิดเป็นยุงหลอกยุงลายตักตัวใหญ่ตัวน้อยแรงแรงมาแตกโพโพหากินเลือดกินอย่างบ่สะอาดอนามัยเด้อนอกจากล้างถ้วยล้างบ่วงน้ำยาล้างจานแล้วก็อนามัยอ้อมแอมบริเวณเฮือนสานนะพี่แนะนำไปเพื่อสุขภาพของเรากระสั่งกันมีรายการเฮาฮับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศน้ำยาล้างจานโคศกเด้อจัดส่งให้สั่งซื้อน้ำห้องการพวกเฮาเลยก็ได้ในตอนนี้เอาคันท่านใดที่ว่าสั่งซื้อน้ำยาล้างจานโคศกในตอนนี้โคศกจะมีส่วนลดพิเศษให้เดี๋ยวข้อมูลจะส่งเข้ามาลูกค้าทางบ้านใดเมืองใดเลี่ยนไปส่งให้เพิ่นเอาของต้อนของฝากไปให้พร้อมอีกเออแพ็คนึงมี5ขวดแพ็คนึงมี5ขวดใครราคาพิเศษเลยแถมตัวตุ๊กกลางให้อีกอ่ะเอาไปเลยมีโปรให้ซะมื้อนี้เลยเอามื้อนี้เลยก็ได้เออลูกค้าท่านใดที่ว่าสนใจก็โทรมาที่020-9829-4228 9829-4228นี่เป็นเบอร์ทั้งห้องการจัดจำหน่ายอาหารเสริมจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยกับน้ำยาล้างจานบ่าวไทยนะไปฟังเพลงกันเติมอีกมีรายการเฮาสาวดงกระลึมปุ้ยเพลงนี้ท่านใดเคยไปดงกระลึมบ่ผู้ข้าเคยไปโอ้ยม่วนคักบุญประเวศบุญบังไฟเมื่อกังวลหายห่วงเรื่องความม่วนความมันนะไปแต่เศร้าดึกจึงได้ฮอดบ้านเด้ม่วนคันไปหับงานเขตนั้นมันโอ้พิลึกอ่ะน้องสาวแสงดาววีคนงามเพิ่นจะมาฮ้องเพลงนี้สู่ฟังจังหวะโจ๊ะโจ๊ะจังบาดเนี่ยเอ้าฝากลงกลางใจพ่อแม่เพื่อนมิตรแฟนรายการทั่วประเทศพิเศษสาวดงกระลึมเบิดจุภูสุคนเด้ออาทั้งนักสาวดาวดงกระลึมเด้อแล้วก็สาวสอนขายเครื่องทรงเด้อปรี๊ดหักหลายเพลง

0: จ้าวเพียงอย่างนอบุญบั้งไฟบ
1: ่บุญบั้งไฟเด้อ
0: บุญบั้งไฟเนาะ
1: เออเพราะว่าน้ำเดือนหกบุญบั้งไฟแล้วเด
0: ้อันน้องเนียงเขาก็ยังมีบุญบั้งไฟอยู่บ
1: ่อยู่บ้านเขามีบ่มีมีเก็บบนดิน
0: โอ้น้องเนียงบ่มีบอลจุดละเด้อนอมในเมืองเนาะ
1: บ้านเป็นเหมือนหมดแล้ว
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: ฟ้าเลยเด้อ
0: เจ้าม
1: ีแผงมังคีเด้อ
0: เจ้า
1: แม่จันทราแม่มณีลา
0: เจ้า
1: แม่ดูเพียนพ่อสอนเด็กจ้าทำงาม
0: เจ้า
1: แม่วอนทุกเพียนทุกสายทุกทุกสาบีและสาบีทุกเดือนเต็มเลยขอบใจสบายดี
0: เจ้าขอบใจคือการสบายดีขอบใจเด้อทั้งหนองเนียงเด้อเพราะเรื่องบุญบั้งไฟนี่ทางโนนแก้วนี่ก็คือสิบ่มีแล้วเนาะเอ้ยแพงเนาะเพราะว่าทางโนนแก้วนี่ก็ถือว่าในเมืองอะเด้บ้านเฮือนคนก็หลายแต่ว่าเขตบ้านปากทางคั่นน่ะเพิ่นก็บ่มีบุญบั้งไฟน่ะแต่ว่าหักค่ำซื่อๆเฮ็ดเอาบั้งไฟอันยะพ่อบ้านนั่นมาแห่พอเป็นฮีดคองประเพณีแล้วก็แห่กลับไปไว้คืนบ่ได้จุดท่านผู้ฟังสิเป็นข้างมาให้จุดนี่บ่ได้จุดดอกแต่ว่าก็จัดบุญบั้งไฟไปตามฮีดคองประเพณีการครบงั้นกันซื่อๆเนาะแต่บ่ฮู้ว่าบ้านอื่นสิเป็นแบบนี้หรือบ่ประมาณเดียวกันบ่บ่แน่ใจเนาะทุกท่านก็แล้วแต่เงินไขของแต่ละบ้านเนาะขอสายนี้เป็นสายสุดท้ายเด้อสบายดี
2: โดยสบายดี
0: สบายดี
2: โดยบาลีเด้อขอฟังเพลงเด้อคนงามเด้อ
0: เจ้า
2: เอาเพลงอันคิดฮอดบ้านเฮาเนาะ
0: เจ้าคิดฮอดบ้านเฮา
2: โดยของมันอันคำรามมิสตรีบอกมีอย่างนั้นเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าเจ้า
2: โดยฮะขอมอบเด้อขอมอบไปให้อันในวันมึงเฟืองในมณีลาในวอนอวอนในไฟโตสิงบ้านหลวงปัญญาพอคำเดชิประวงสาวน้ำเพชรบาลองแพแล้วก็พอผู้คำเมื่อกี้นี่เด้อ
0: เจ้า
2: แล้วก็ไปมอบให้อันแม่เพ็งวังเวียงแล้วก็ไปมอบให้อันคุณเด้อสาวอันแตงบ้านนนท์แก้วสิเศษเนาะ
0: เจ้า
2: อันเจ้าอันเขาเรียกคุณน้องหอมแปดเนาะ
0: โอ้หูหอมอีกโอ
2: ้ยังเป็นดังตัว
0: เจ้า
2: เลิศพิเศษอันขอบใจให้อันเพ็งมอบให้สาวีกับสาวีคนงามเด้อ
0: เจ้า
2: คนกระจกแต่ตอนเช้าแล้วก็หาเช้าวังเก้าโมงสิบโมงนี้เนาะแต่ยังมีแดดออกมาปูน้อยหนึ่งเด้อเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าเจ้าเจ้าขอบใจบ่เล่
2: โดยโดยโชคดีด้วยคนงาน
0: เจ้าโชคดีโชคดีขอบใจเลยหลายโอ้ยอากาศทั้งสังทองเนาะบอลีเพิ่นเบาสุฟังมาเอากะดีเนาะทุกท่านเนาะถือว่าบ่ฮ้อนหลายมีแดดแน่มีฝนแน่สลับกันไปเพื่อว่าผู้ที่เฮ็ดการผลิตเด้เนาะก็ต้องอาศัยน้ำฟ้าน้ำฝนสิแหละอ้าวขอให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลบ่น้อยหลายบ่หลายโพดเนาะคันหลายโพดก็สิน้ำท่วมนั่นผู้ฟังเนาะและกาสำหรับเพลงที่เฮายังค้างไว้เมื่อวานนี้เนาะถ้าว่าเวลาพอสปีอาจจะเปิดให้ท้ายๆรายการเด้อและกะขอบใจแห้งใจทั้งหลังไม้เนาะเพิ่นแนะนำเพลงมาหักผัวคือเก่าเป็นเพลงใหม่ของทั้งอนาคำใสสัญญวงศ์เพิ่นห้องเนาะเพลงนี้แต่งโดยอาจารย์หมอนน้อยเพชรดงเห็นก็จะได้เปิดเนาะเพลงนี้สลับกันกับอนาเพลงจากหน้าไม้เพิ่นขอมาสวรรค์แดนหักกับไอ้บ่าววิลาบุรีเด้เพิ่นขอมานะลำแสงเพชรขอมาเนาะฟังน้ำกัน2เพลงท่านผู้ฟัง

0: น้อย
1: ฮะ
0: ได้ยินว่ายุงเฮียนพวกเฮาสิมีการบริจาคเลือดว่ะ
1: แม่นแล้วเด้พอแต่เว้าก็เห็นรถศูนย์บริจาคเลือดมาหันเด
0: ้โอ้ข่อยก็อยากบริจาคเลือดอยู่แด้แต่ข่อยย่านเจ็บ
1: บ่เจ็บดอกตามเฮาเคยบริจาคผ่านมาก่อนบริจาคเลือดเพิ่นก็มีแบบฟอร์มสอบถามเด้ตามเงื่อนไขแมนผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลสุขภาพแข็งแรงบ่เป็นพยาธิและพฤติกรรมเสี่ยงติดพยาธิทางเลือดเช่นพยาธิเอสตับอักเสบและพยาธิกลับมาโรคอื่น
0: ๆโอ้เพิ่นถามแบบนั้นว่ะ
1: แมนแต่ก็มีขอยกเว้นระยะผู้หญิงมีประจำเดือนถือพาและแม่หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม
0: ่คันสั้นข่อยก็สิไปบริจาคเลือดคือกัน
1: ดีๆไปบริจาคเลือด
2: ร่วมใจบริจาคเลือดเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่

0: จ้าไปเบิ่งลุงแก้วกับลุงจันทร์พิษกันได้ด้วยน่ะ
1: อ้าวแม่นบ่ลูกไปพอสิไปเบิ่งเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: เออมาในบ้านมาไกลเกลี่ยปัญหาได้นี่ลุงจันทร์เนาะจุดสวนแล้วก็ลามมาใส่สวนข่อยเบิ่งแม่ลามเข้าป่าพุ่นน่ะเสียหายหมด
1: เป็นหยังคือเฮ็ดแนวนี้ลุงจันทร์จุดสวนได้สร้างแล้วกันไฟแล้วบ
3: ่โอ้ยก็บ่แล้วจุดสวนน้อยๆนี่ก็สิให้สร้างฮอดแล้วกันไฟพุ่นบ
2: ่ก็แม่นล่ะบ่คือบ้านแจ้งประชาชนเรื่อยๆว่าก่อนจะจุดสวนก็ต้องสร้างแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นหรือเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: อันนี้ล่ะย้อนความมักง่ายขาดสติของเจ้าลุงจันทร์เอ้ยจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงผิดต่อกฎหมายป่าไม้อิงตามกฎหมายอาญาถ้าสร้างความเสียหายหลายกว่า5ล้านต้องได้ปรับใหม่2เท่าและให้ฟื้นฟูคืนนอกนั้นแม่นติดคุก3เดือนหา1ปีเด้อ
3: โอ้เป็นแนวนั้นเนาะในบ้านเนาะเนื่องแต่กระตามคอยขอโทษละและก็ขออ้อนขอยอมเธอหน้าสิบ่เฮ็ดอีกแล้ว
1: คันสั้นเฮาไปล้มกันอยู่ห้องการบ้านซะเนาะเพื่อให้คณะบ้านท่านอื่นรับรู้นำไป
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาซ้ายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

ลับมาอยู่น้ำกันท่านผู้ฟังเนาะหาก็ได้ฟังสองเพลงทำอิจจากทางรายการแต่ว่าตอนนี้นี่เวลาก่ายครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะความมาฝอยหลายเอาแท้ว่าท่านผู้ฟังทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารสู่ฟังแดเนาะละกะทั้งโอล้มมิดรายการหน้าไม้แน่เนาะก็กินเวลาไปโอ้ยมาเบิ่งคืนเอาเขาหาก็เปิด2เพลงตัวหนีว่าสั้นตอนต้นรายการกระสิบเบาๆยาวเดอระยะนี้ขอจัดตื่มอีก2เพลงซานอเพราะว่าเมื่อวานนี่กับพอได้ฟังหลายเพลงเมื่อวานนี่กับเปิดเพลงกับโอ้ยค้างกันอยู่บักได้หลายลืมเปิดเพลงอันนั้นแน่กับเพราะปันนั่นเนาะมีรายการขอเพลงอาจารย์คำพันมากับพอได้เปิดได้เมื่อวานนี่บ่ลืมเอาเป็นว่ามือนี้โทษแทนให้เด้อเอาต่อเนาะตามคำขอหน้าไม้หนึ่งเพลงก็คือเพลงทำดีบ่มีค่าแล้วกระหลังไม้เพลงหนึ่งเด้อท่านผู้ฟังเด้ออ่ะสองเพลงนี้ฟังน้ำกันก่อน

จบไปท่านผู้ฟังลืมไล่บ้านป่าเด้อเสียงห้องอาจารย์คำพันคือว่าอุ้ยเข้ากับบรรยากาศมื้อนี้ขนาดนี้นะบรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนเนาะฟังเสียงอาจารย์คำพันแล้วสบายสบายมีรายการเนาะเข้ากับบรรยากาศมื้อนี้ก็เลือกเพลงถือขนาดได้สาวเบก็ได้เนาะละกาสำหรับอนาหลังไม้อ้ายคำเล็กว่าดอกคายสะอื้นเด้อสาวเบดอกคายสะอื้นจักหน่อยเนาะสาเบซองให้ดอกคายสะอื้นไอ้คำเล็กเด้อแล้วกายังมีเพลงหน้าไม้กับบุฮันได้เปิดได้บุญบังไฟนี่นะท่านผู้ฟังบุญบังไฟกับบุฮันได้เปิดเนาะเอาจัดเติมอีกเพลงหนึ่งก่อนซะขอเป็นบุญบังไฟก่อนหนึ่งเพลงเนาะอ่ะบุญบังไฟฟังกันก่อน

มาจบไปบุญบั้งไฟฟังน้ำกันมวลๆเนาะบุญบั้งไฟมื่นอยู่ใส่แกลืมสวนแหน่ท่านผู้ฟังในอาทิตย์สิมานี่นะคือว่าสิมีหลายบ้านอยู่เนาะก็ลืมจัดไปหลายบ้านแล้วสำหรับบุญบั้งไฟเนาะกาเอาฟังให้ทุกคนไปลินไปเที่ยวกันมวลๆเคียงคู่กับความปลอดภัยมื้อนี้จะได้อยู่2เพลงปิดท้ายรายการเนาะซอเบ้แล้วเกี่ยมไว้2เพลงให้ทุกคนได้ฟังมื้อนี้เพลงใดบ่ทันก็ขออภัยเด้อทุกท่านเด้อเนาะคิดว่าทุกคำขอก็สิได้ตอบสนองกันละมื้อนี้ขอบใจเด้อหวังว่าจะท่าฟังอยู่เด้อหลังไม้ไอ้คำเล็กดอกใครสะอื้นสะเบแล้วเกี่ยมไปแล้วเนาะขอบใจทุกท่านที่รับฟังพุ่นได้วันจันทร์เฮาพบพ่อกันใหม่สำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนแล้วสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงแก่นนครหลวงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนและกองประชุมที่เกี่ยวข้องนับแต่เกิดพายุหมากเห็บตกหุนแฮงในเดือนมีนาผ่านมาอยู่นครหลวงจันทน์เฮ็ดให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงจันทน์1เอาใจใส่สนองไฟฟ้าให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึงแขวงเซกกงนครดานังของเวียดนามหารือการจัดสรรจราจรและการเข้าออกผ่านด่านสากลดากตะออกนำยางกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ฟิลิปปินส์ได้รับฮ้องเอาเอกสารสำคัญ3ฉบับภายใต้เศร้าค่ำประสคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนIMF เตือนว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะประสบกับความผันแปรที่ให้แห้งกว่าเก่าถ้าสงครามในตะวันออกกลางยังยืดเยื้อต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่7พฤษภาคมนี้ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกองประชุมสภาประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนครั้งที่31กองประชุมสภาประสานงานอาเซียนครั้งที่38และกองประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้รับทราบความคืบหน้าในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนซึ่งโดยรวมมีความคืบหน้าโดยเฉพาะปี2016เป็นปีทำอิฐที่อาเซียนเริ่มจะตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045และบรรดาแผนยุทธศาสตร์เพื่อจะตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ดังกล่าวกองประชุมยังได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับการกาเกียมจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองสนธิสัญญาครบรอบ50ปีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ในปี2016นอกนั้นก็ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัวพันร่วมมือกับคู่ร่วมภายนอกในนี้ลาวในนามประเทศประสานงานการพัวพันอาเซียนแคนาดาก็ได้รายงานโดยรวมความคืบหน้าการพัวพันร่วมมือระหว่างอาเซียนและแคนาดาโดยเฉพาะความคืบหน้าการเจรจาห่างแผนปฏิบัติงานอาเซียนแคนาดาฉบับใหม่สำหรับปี2016หา2030กองประชุมสภาประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนครั้งที่31ได้รับทราบความคืบหน้าการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานและกิจกรรมของบรรดาแขนงการภายใต้เสาค่ำประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนเป็นต้นแมนการร่วมมือในเวียกงานการต้านอาชญากรรมข้ามชาติป้องกันประเทศกฎหมายสิทธิมนุษย์สนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลดอาวุธนิวเคลียร์ในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้การจะตั้งปฏิบัติหาข้อตกลงของผู้นำอาเซียนเกี่ยวกับเมียนมาอื่นๆกองประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการจะตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045ซึ่งได้เริ่มจะตั้งปฏิบัตินับแต่ต้นปี2016กองประชุมสภาประสานงานอาเซียนครั้งที่38รับทราบการกระเกียมให้แก่กองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องเป็นต้นแมนแผนการเคลื่อนไหวหัวข้อปรึกษาหารือขั้นตอนการดำเนินกองประชุมและบัญชีเอกสารผลของกองประชุมสุดยอดพร้อมนั้นกองประชุมยังได้รับฮ้องและรับทราบบทรายงานต่างๆเป็นต้นบทรายงานของเลขาธิการใหญ่อาเซียนเกี่ยวกับเรื่องงานอาเซียนบทรายงานกองประชุมสภาประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนครั้งที่31บทรายงานกองประชุมสภาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่17บทรายงานกองประชุมสภาประชาคมวัฒนธรรมสังคมครั้งที่35และบรรดาบทรายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาเสนอต่อกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48สำหรับกองประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกองประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากสภาพการในตะวันออกกลางโดยเฉพาะผลกระทบด้านพลังงานและเสบียงอาหารกองประชุมยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางในต่อหน้าและมาตรการรีบด่วนเพื่อแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือต่อวิกฤตการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตอนท้ายกองประชุมได้เห็นดีต่อเนื้อในของแถลงการของผู้นำอาเซียนว่าด้วยการรับมือกับวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางเพื่อนำเสนอให้ผู้นำอาเซียนพิจารณารับรองในกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48
0: คณะโฆษณาอุ้มหมศูนย์กลางภาคสถานทูตคูบาประจำลาวร่วมกับคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางภาคห้องว่าการศูนย์กลางภาคปากาถาวันสร้างตั้งภาคคอมมิวนิสต์คูบาวันที่16เมษายนปี2561 หาวันที่16เมษายนปี2026ครบรอบ65ปีจัดขึ้นในตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่ห้องว่าการศูนย์กลางภาคหลัก6นครเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของพลเอกวิไลลาคำฟงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคฐานคำพันเพยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาครองประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคมีเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติประธานสมาคมมิตรภาพลาวกูบาพร้อมด้วยเขตขับเชิญทั้งสองฝ่ายลาวกูบาเข้าร่วมท่านนางแอนนาเอสเธอร์เวียนวันเดสเอกอัครทูตภูมิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกูบาประจำลาวได้ปาฐกถาว่าน
2: อสออนราพาร์ติซิปาร์เอนเอสตาเคริดาทีเอร์รา
0: ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมและขึ้นกล่าววดปราศัยในพิธีปาฐกถาเนื่องในโอกาสวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์กูบาครบรอบ65ปีในครั้งนี้ซึ่งในวันที่16เมษายนปี2561แม่นวันประวัติศาสตร์ที่ลักษณะอันแท้จริงของสังคมนิยมแห่งการปฏิวัติกูบาที่ได้ถูกประกาศสร้างตั้งขึ้นในขณะที่ประเสริญกับการหุกหานจากภายนอกและยะต่อมาการต่อสู้ที่หาดทรายปายาจีฮอนก็ได้รับไสยสนะอันยิ่งใหญ่ที่บันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์อันเป็นจุดกำเนิดของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาพรรคคอมมิวนิสต์กูบาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสร้างความสามัคคีอันแน่นแฟ้นของชาติกูบาสนสั้นกรรมกรและนักปฏิบัติโดยได้รับการพิสูจน์อย่างจะแจ้งผ่านความกล้าหาญและการเสียสละอันสูงส่งของสนสั้นกรรมกรและสาวกสิกรผู้ที่ได้อุทิศเหงื่อแห้งและเลือดเนื้อเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและอุดมการณ์สังคมนิยมข้าพเจ้าขอแสดงความรู้สึกซึ้งสมเสยและยกย่องอย่างสูงต่อบทบาทอันโดดเด่นของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาตลอดหลายกว่า6ทศวรรษผ่านมาภายใต้สภาพการที่เต็มไปด้วยความท้าทายการหุกหานมาตรการลงโทษมาตรการบังคับนโยบายกดดันสูงสุดพร้อมทางการปิดล้อมที่เพิ่มทวีความหมุนแหงขึ้นในปี2006นี้โดยเฉพาะการปิดล้อมทางด้านการสนองน้ำมันเสื้อไฟอันได้นำไปสู่วิกฤตการขาดแคลนทางด้านพลังงานแต่ถึงอย่างไรก็ตามพรรคคอมมิวนิสต์กูบายังสืบต่อมีบทบาทเป็นกำลังนำพาหลักของสังคมกูบาโดยได้รับการสนับสนุนอันแข็งแรงจากรัฐบาลและประชาชนได้ซีนำนำพาขบวนการก่อสร้างสังคมนิยมของการปฏิบัติกูบาให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เคียงข้างกับพรรคประชาชนปฏิบัติลาวและขอแสดงความขอบใจอย่างสูงต่อรัฐบาลลาวสำหรับการสนับสนุนอย่างนักแน่นในการเสริมขยายสายพันธุ์ที่เป็นมูลเสื้อมาแต่ยาวนานระหว่างสองพรรคอันเป็นแกนกลางของความสัมพันธ์ทั้งการเมืองและการร่วมมือทวิภาคีระหว่างสองประเทศของพวกเขา
1: ระยะ5ปีผ่านมาศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวถือเอาเนื้อในจิตใจของสี่ห่วมระหว่างแนวรัฐสังสาร3169และองค์การจัดตั้งมหาศูนย์ของพรรคเป็นเข็มทิศยังทางเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนในการแก้ไขความยุ่งยากสั่งและหับห่วมกันแนะเสนให้องค์การจัดตั้งมหาศูนย์คันหักฐานมีความเข้มแข็งและกุ้มตนเองได้ในระดับหนึ่งในโอกาสประกอบคำเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนแล้วสั่งซาดทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบดลมานี่ที่นครหลวงจันทร์ทานทองลีศรีสุริเลขาคณะบริหารศูนย์กลางสาวนมประชาชนปฏิวัติลาวยังให้เห็นว่าผลสำเร็จพ้นเด่นเป็นการหันเอาพลังแห่งของแต่ละองค์การมาเป็นพลังสังรวมในการปรับปรุงและก่อสร้างหักฐานการเมืองและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมจากการเคลื่อนไหวตัวจริงเห็นได้ว่าเมื่อใดที่องค์การภาคีมีความเป็นเอกภาพและร่วมกันเคลื่อนไหวเมื่อนั้นความเสื่อมมันของมหาชนต่อแนวทางนโยบายของพรรคยิ่งได้รับการเพิ่มทวีสร้างให้เกิดมีความสงบและความสามัคคีที่แน่นแก่นจากตัวเมืองสู่ชนบท
3: ด้านกระบวนการได้ร่วมกันสร้างกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเช่นกระบวนการยังสุขภาพกระบวนการกีฬาต่างๆการช่วยเหลือสังคมซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีที่เป็นพื้นแผ่นได้ร่วมกันลงใกล้ชิดที่แท้กับภาคฐานเพื่อศึกษาคุ้มกรรมกรวัยหนุ่มเยาวชนและไม่ยินให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและปรากฏการณ์ย่อท้อในสื่อสังคมออนไลน์นอกจากนั้น ยังได้ร่วมกันสร้างห้องการประสานงานสากลการจัดตั้งมหาศูนย์ UK เศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำอยู่เมืองต้นเพิ่งแขวงของแก้วและมีแผนที่จะสืบต่อสร้างอยู่ประดาเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆในตอนนั้นบนพื้นฐานของสัมคีดังกล่าวว่าสปอศูนย์กลางเซาลุ่มกษัตริย์ปฏิบัติลาวได้ยึดมั่นในการพันขยายมติ04กมสพว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจอิสระเป็นเจ้าตัวเองให้กลายเป็นกระบวนการบุกของเซาลุ่มพวกเขาได้หันเปลี่ยนจากการโฆษณามาเป็นการสร้างเศรษฐกิจกิจกรรมที่สร้างอะไรครับตัวจริงโดยการร่วมมือกับหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐเอกชนทางภายในและต่างประเทศเพื่อสร้างวิธีงานทำให้สาวนุ่มอยู่ภายในประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาแห่งงานที่เคลื่อนย้ายการแต่งดอกก่อนใบอัดควรสุขภาพเจริญพันธุ์การสร้างอาชีพเป็นการประกอบส่วนเหตุให้สาวนุ่มกลายเป็นกำลังแข็งในการผลิตที่ทันสมัยมีระเบียบวินัยและมีจิตใจรักษาเพื่อเป็นเสาค้ำที่เข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจแห่งชาติในระยะใหม่
1: ท่านทองลีศรีสุริตยังได้เสนอบางทิศทางจุดสุ่มเพื่อสืบต่อเสริมขยายมูลเสื้อความสามัคคีและยกสูงบทบาทขององค์การภาคีในตนาให้มีความเข้มแข็งเป็นต้นเพิ่มทวีการศึกษาโฮมการเมืองแนวคิดติดพันกับการปลุกระดมการพัฒนาต้องเคียงคู่กับการสร้างจิตสำนึกติดพันกับศีลนัย4คัดหมายขบวนการหักษาพัฒนาและหันลงสู่หักทานต้องหันการสนองให้งานให้กลายเป็นยุทธศาสตร์การสร้างคนสร้างโอกาสให้แก่สาวหนุ่มบ่เพียงแต่ซอกหาคนป้นข่าวงานแต่ต้องเน้นการพัฒนาสีมือแห่งงานที่มีวินัยมีจิตสำนึกที่ดีและยกระดับขีดความสามารถให้ทันยุคสมัยใหม่ยุ่งแห่งการหันเป็นดิจิตอลเพื่อเสื่อมจอดข้อมูลสาวหนุ่มกับตลาดแห่งงานประสานสมทบกับองค์การภาคีเพื่อสร้างเป็นโครงการจุดสุ่มเป็นต้นโครงการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้เข้มแข็งการรักษาสิ่งแวดล้อมสีเขียวส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาติการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อในกลุ่มวัยหนุ่มการสร้างอาชีพมั่นคงอื่นๆให้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและเป็นสิ่งยั่งยืนผลสำเร็จที่จับต้องได้ของสีห่วม
0: สถาบันเลือดแห่งชาติองค์การกระเดงแห่งชาติลาวได้จัดกิจกรรมบริจาคเลือดเพื่อเฉลิมฉลองวันกระเดงและสิกวงเดือนแดงสากลครบรอบ163ปีภายใต้คำขวัญห่วมแห่งห่วมใจเพื่อนมนุษยธรรมในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กมีทานคำละวันจันทละวันประธานองค์การกระเดงแห่งชาติลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวโคงและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมท่านคำจันทร์คำมณีวงศ์ห้องหัวหน้าสถาบันเลือดแห่งชาติให้ฮู้ว่าการจัดกิจกรรมบริจาคเลือดครั้งนี้เพื่อให้ทุกคนมาบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะผู้ที่มีความต้องการเลือดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้มาประกอบส่วนบริจาคเลือดบ่ต่ำกว่า200กว่าคนซึ่งเลือดที่ได้จะนำไปแก้ไขให้คนเจ็บที่ขาดเลือดต้องการเลือดคนเจ็บนอนปินปัวที่ต้องการเลือดมาจากหลายสาเหตุเช่นการผ่าตัดอุบัติเหตุตามท้องถนนเป็นพยาธิขาดเลือดสมเหือและมะเหงท่านคำจันทร์คำมณีวงศ์ให้ฮู้ตื่นว่าเลือดทุกทงมีคุณค่าต่อชีวิตของเพื่อนมนุษย์เลือดที่ได้มาแล้วต้องได้เอาไปกวดวิจัยวิเคราะห์พยาธิน้ำทรงทางเลือดนอกจากนี้คนเจ็บที่มาใช้บริการขาดเลือดนั่นเป็นคนเจ็บอนาถาบ่มีเงินไขในการจ่ายเวลามาใช้บริการพวกเขามีนโยบายโดยบ่เสียค่าฉะนั้นอยากให้สังคมเข้าใจว่าทุกอย่างแม้นมีการลงทุนแต่เงินที่มาลงทุนใส่เวียกงานเลือดนี้แม้นส่วนหนึ่งมาจากรัฐบาลส่วนหนึ่งแม้นมาจากการช่วยเหลือขององค์การสากลต่างๆและองค์การกระเดงเพื่อนมิตรฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานดำเนินเป็นปกติจึงมีการเก็บเงินถุงละ 70,000 กีบเพื่อมาเป็นกองทุนหมุนเวียน
1: นับแต่เกิดพายุมังเห็บตกหุนแหงในเดือนมีนาผ่านมาอยู่เขตเมืองสีโคตบองและเมืองนาไซทองนครหลวงจันทน์ที่ส่งผลกระทบเห็นให้บ้านเฮือนไห้นาหัวส่วนระบบไฟฟ้าต่างๆของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนหลายนับแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันการปฏิบัติเวียกงานของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก็ได้ตั้งหน้าเคลื่อนไหวเวียกงานของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองไฟฟ้าให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงจันทน์1ให้สัมภาษณ์ว่าการปฏิบัติเวียกงานของเจ้าหน้าที่แม้นมีผลสำเร็จเป็นอย่างดีโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าในเขตดังกล่าวมีเสถียรภาพดีสามารถสนองไฟฟ้าให้ประชาชนได้สมใช้อย่างทั่วถึง พร้อมนั้นยังมีหลายภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชนซึ่งมาฮอดปัจจุบันประชาชนอยู่เขตดังกล่าวสามารถสมใช้ไฟฟ้าได้เป็นปกติแล้ว
4: ผ่านมาหมายความว่านับจากเมื่อมีผลกระทบว่าเราได้ร่วมทีมกันในการแก้ไขปัญหาคือว่าในเรื่องของไฟฟ้าพวกเราได้เหตุเบียดในเมื่อที่เกิดเหตุมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่าพวกเราได้ปฏิบัติสำเร็จนะคือว่าระบบไฟเรามีความเสถียรภาพและการระบบไฟทุกป้อนเรามีไฟสนองให้ประชาชนทุกป้อนและเราก็มีทีมจากหลายๆภาคส่วนมาช่วยในเรื่องของการบริการเวียดนามดังกล่าวเราไปช่วยประชาชนการแก้ไขไฟในเงินและก็ระบบไฟของเราพร้อมเพื่อเราสำเร็จ
1: ท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวง1ให้สัมภาษณ์ถึงว่าสำหรับค่าไฟฟ้าที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายจะให้ประชาชนใช้ไฟโดยบ่เสียค่าในระยะ3เดือนทางเจ้าหน้าที่ได้ลงเก็บกำข้อมูลตัวเลขหม้อนับไฟในแต่ละเขตเหียบห้อยแล้วสำหรับกรณีที่ประชาชนใช้ไฟต่ำกว่า300กิโลวัตต์แม่นบ่ได้เสียค่าแต่สำหรับประชาชนที่ใช้ไฟเกิน300กิโลวัตต์แม้ได้เสียค่าไฟฟ้าเครื่องค่าของจำนวนค่าไฟฟ้าทั้งหมดตามนโยบายที่กำหนดไว
0: ้กองประชุมพบปะปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดสรรจราจรพาหนะคมนาคมและการเข้าออกของพลเมืองผ่านด่านสากลดากตะออกนำย่างในระยะที่นครดานังจะตั้งปฏิบัติการลงทุนโครงการก่อสร้างยกระดับเส้นทางแห่งชาติ 14D ระหว่างคณะเฮ็ดเวียกแขวงเสกกงของลาวและคณะเฮ็ดเวียกนครดานังของเวียดนามจัดขึ้นในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่ห้องว่าการแขวงเสกกงโดยการเป็นประธานร่วมของท่านคำฮู้ออนมณีหัวหน้าแผนกการเงินแขวงเสกกงท่านเทียวเวียดยุ่งห้องหัวหน้าคณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจจูไลและภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมในกองประชุมส่งฝ่ายได้พัดเปลี่ยนกันรายงานเกี่ยวกับการจัดสรรจราจรพาณิชย์คมนาคมและการเข้าออกของพลเมืองผ่านด่านสากลดากตะออกนานย่างและได้ลงนามบทบันทึกเขตเวียกระหว่างคณะเฮ็ดเวียกนครดานังเวียดนามและคณะเฮ็ดเวียกแขวงเสกงซึ่งเนื้อในบทบันทึกได้ระบุว่าจุดประสงค์ของการเฮ็ดเวียกในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนปรึกษาลือและเอกภาพบรรดาทิศทางที่เกี่ยวข้องถึงระเบียบการคมนาคมพาหนะการเก็บภาษีสินค้าการเข้าออกสำหรับพลเมืองและพาหนะผ่านด่านสากลนำย่างดากตะออกในระยะพันนครดานังจัดตั้งการลงทุนเปิดกว้างยกสูงทางแห่งชาติ 14D แต่เส้นทางโฮจิมินห์เบนยังหาด่านสากลนามย่างแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวข้องถึงเวียกงานลงทุนยกสูงเปิดกว้างทางแห่งชาติ 14D และเสนอฝ่ายแขวงเสกงค้นคว้าเสนอลงทุนเปิดกว้างยกสูงทางแห่งชาติ 16B แต่ด่านดากตะออกหาเทศบาลแขวงเสกงการคุ้มครองโครงการจราจรจะบ่รบกวนคนส่งสินค้าผ่านด่านในตลอดระยะการดำเนินงานก่อสร้างในพื้นที่เวียกงานก่อสร้างต้องเฮ็ดทางเว้นให้รถไปได้เบื้องเดียวเพื่อสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรเวียกงานการจัดสรรและคุ้มครองพาหนะต้องให้เหมาะสมกับรูปการการจะตั้งปฏิบัติดำเนินการก่อสร้างที่ได้กำหนดไว้และตามสภาพการตัวจริงอยู่ไซเดนบนพื้นฐานความเคารพเสมอภาพและสามัคคีมิตรภาพส่งไฟได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเห็นดีเป็นเอกภาพบรรดาเนื้อในคือแขวงเสกกองเห็นดีประสานสมทบอย่างแน่นแฟ้นกับนครดานังในเวียกงานการจะตั้งปฏิบัติบรรดาทิศทางเพื่อเปลี่ยนระเบียบการคมนาคมผ่านด่านสากลดากตะออกนามย่างเพื่อสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การก่อสร้างและยกระดับทางแห่งชาติ 14D จากด่านไซเดนนำย่างไปหาทางหลวงโฮจิมินห์เบนย่างในระยะปี2026หา2027เพื่อหาประกันการเคลื่อนย้ายสินค้านำเข้าส่งออกค้นเข้าออกเมืองผ่านด่านไซเดนได้เป็นปกติพร้อมนี้ส่งไฟได้เห็นดีเป็นเอกภาพมอบให้คณะคุ้มครองด่านสากลนำย่างเป็นผู้นำพาพร้อมกับค่ายไซเดนด่านกองภาษีด่านไซเดนสากลนำย่างและองค์การอื่นๆในเขตด่านสากลนำย่างเพื่อประสานงานกับคณะคุ้มครองด่านสากลดักตะออกโดยประสานงานกับตำรวจไซเดนภาษีด่านสากลดักตะออกและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่ด่านสากลดักตะออกเพื่อตกลงการจัดสรรการคมนาคมซึ่งทั้งสองฝ่ายเป็นเอกภาพ แบ่งผู้รับผิดชอบประสานงานและแก้ไขสนองข้อมูลต่างๆอย่างละเอียดต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบดลมณีองค์การปกครองเมืองจอมเพชรได้จัดกองประชุมถอดถอนบทเรียนการดำเนินบั้นปอนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ10และสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงสุทธิ5โดยการเป็นประธานของท่านนางแก้วลามณีจิตกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองมีการนำของเมืองคณะกรรมการเลือกตั้งและคณะผู้สอบหน่วยปอนบัตรเลือกตั้ง79หน่วยภายในเมืองเขาห่วม
5: ในกองประชุมได้รับฟังการผ่านบทสรุปผลสำเร็จของการดำเนินการเลือกตั้งซึ่งทั่วเมืองมีหน่วยปอนบัตรทั้งหมด79หน่วยผู้มีสิทธิ์ปอนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด 25,303 คนหญิง 18,667 คนจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ปอนบัตรเลือกตั้งตัวจริง 24,859 คนหญิง 17,036 คนการดำเนินการเลือกตั้งในวันที่22กุมภาพันธ์ปี2566สามารถรับประกันหากผู้มีสิทธิ์ปอนบัตรออกมาใช้สิทธิ์ 100% รับประกันบ่ฮะมีบัตรตายห้อยซนห้อยสภาพการโดยรวมภายในเมืองก็คือแต่ละหน่วยปอนบัตรเลือกตั้งมีความสงบปลอดภัยห้อยซนห้อยและสามารถรายงานผลงานการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องบ่งไว้และชัดเจนห้อยซนห้อยโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ประกอบคำเห็นปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนตัวจริงจากพื้นฐานยกข้างเห็นปัญหาที่พบพอและวิธีการแก้ไขเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงปานีวิเลจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงหลวงพะบางรายงาน
1: เมื่อบดลมณีวัดพุทธจักรสัญญารามหรือวัดหลวงแขวงเสกองได้จัดงานบุญพระเวสสันดรและกองบวชขึ้นที่วัดดังกล่าวโดยมีพระอาจารย์บัวเงินแสงมณีราชรองประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงเสกองเจ้าอธิการวัดพุทธจักรสัญญารามมีทานพลจตวาคำบานพงมณีวงศ์หัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงเจ้าสัทธาลักษ์กองบวชพร้อมด้วยครอบครัวญาติพี่น้องและสาวพุทธศาสนิกชนเขาห่วม
6: ในพิธีได้แห่อุปสมบทภิกขุและบวชพระ3องค์จากนั้นก็ได้เข้าสู่พิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองตามความเชื่อทางพุทธศาสนาซึ่งได้เริ่มแต่ส่วนอนุสาวรีย์องค์แก้วแขวงไส้กงเข้าสู่วัดหลวงโดยมีขบวนแห่ที่ตกแต่งอย่างงดงามและหลากหลายซึ่งประกอบมีขบวนปลายคำขวัญ นำหน้าด้วยความสง่างามขบวนพระสงฆ์สามเณรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมขบวนเฮพระเวสสันดรที่จำลองเหตุการณ์สำคัญในชาดกขบวนศิลปวรรณคดีการแสดงบทฟ้อนอันอ่อนซ้อยจากน้องๆ นักเรียนที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณ์บรรดาเผ่าชาวแขวงเสกองขบวนมโหรีสร้างความคึกคืนด้วยเสียงกองและเสียงขับลำตามแบบฉบับท้องถิ่นเลขบวนสร้างมาตามลำดับตลอดระยะการเคลื่อนไหวเข้าสู่วัดหลวงแขวงไส้กงก็ได้

0: บรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่ามักเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะเวนออกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา34องศาภาคเหนือด้านตะเวนตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา36องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง30หา36องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา36องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง17หา31องศาภาคใต้อากาศร้อนหนาฮ้อนเอาพร้อมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเช้าส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง31หา38องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้าหา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศตามข่าวต่างประเทศทานโดมินิกซาเวียนอิมเพอรียลโคสุกอาเซียนได้แถลงข่าวเกี่ยวกับผลกล่องประชุมสุดยอดอาเซียนในวันพุธผ่านมานิวาผู้นำอาเซียนได้พิจารณาและรับรองเอาเอกสารสำคัญ3ฉบับภายใต้เสาค้ำปัสคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกล่องประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูของฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่6ถึง8พฤษภาคมนี้ได้แก่เอกสารเซบูว่าด้วยการแก้ไขกฎบัตรอาเซียนเพื่อเพิ่มติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนข้อตกลงผู้นำอาเซียนว่าด้วยการร่วมมือทางทะเลเพื่อส่งเสริมการร่วมมือทางทะเลในระดับภาคพื้นผ่านโครงการริเริ่มต่างๆเช่นการสุญญูกล่องประชุมหน่วยยามฝั่งอาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือที่เป็นทางการของอาเซียนขอเสนอการจัดตั้งศูนย์ทางทะเลอาเซียนที่ฟิลิปปินส์และแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการตอบสนองต่อวิกฤตการในตะเวนออกกลางโดยมุ่งเน้นการตอบสนองร่วมกันของอาเซียนต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางและส่งเสริมการประสานงานระดับภาคพื้นในการร่วมมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคต
2: ตามข่าวต่างประเทศทานางคริสตาลินาจอร์จีวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินสากลหรือ IMF เตือนว่าเศรษฐกิจของโลกอาจประสบกับความผันแปรที่ให้แห้งกว่าเก่าถ้าสงครามในตะวันออกกลางยังยืดเยื้อจนฮอดปีหน้าโดยราคาน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ100ดอลลาร์หรือประมาณ2ล้าน8แสนกีบต่อ1ฟุ้ยและอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มสูงขึ้นและบ่สามารถควบคุมได้เมื่อเดือนเมษายนมา IMF ได้เผยแพร่ข้อมูลการเติบโตของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ทั่วโลกในปี2026หาปี2027ใน3รูปแบบเช่นการคาดคะเนอ้างอิงจากรูปแบบจำลองแบบธรรมดาและแบบหุ่นแฮงสำหรับรูปแบบจำลองที่หุ่นแฮงนั้นประเมินว่าการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกได้หยุดจึงอยู่ที่ 2.5 ส่วนห้อยในปี2016พร้อมอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็น 5.4 ส่วนห้อยส่วนการอ้างอิงแบบจำลองในรูปแบบธรรมดาถ้าหากว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นในระยะสั้นการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวอยู่ที่ 3.1 ส่วนห้อยและอัตราเงินเฟ้อ 4.4 ส่วนห้อยส่ วนรูปแบบจำลองที่หุ่นแฮงและแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของโลกจะเติบโตเพียง2%และเงินเฟ้อจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.8%

0: ตามข่าวต่างประเทศรัฐบาลนูเวนเซลังกาเกียมแผนกำหนดให้ผู้ย้ายบนอยู่อาศัยที่จะยื่นขอสัญชาตินูเวนเซลังต้องผ่านการทดสอบสัญชาติต้องตอบคำถามในรูปแบบปรนัยภายใต้นโยบายใหม่ที่คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ใน6เดือนท้ายปี2017โดยผู้สมัครจะต้องเข้าสอบเสียงด้วยตนเองและคะแนนต้องให้ได้75ส่วนร้อยของข้อสอบเสียงทั้งหมดทานบูสแวนวิลเดนรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของนูเวนเซลังกาวามาตรการดังกล่าวจะสวยเน้นหนักคุณค่าและความหมายของการเป็นพลเมืองนูเวนเซลังและผู้ที่ได้รับสัญชาติควรเข้าใจว่าชาวนูเวนเซลังให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพและหลักการที่ว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันปัจจุบันผู้ยื่นขอสัญชาตินูเวนเซลังมีเพียงลงนามหับห้องว่าเข้าใจสิทธิหน้าที่และหลักการพื้นฐานของประเทศและผ่านเงื่อนไขด้านบนอยู่อาศัยการประพฤติและความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวรรณมาวงไซและดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน
2: เออนี่ตุ๋นคู่โบวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจคุณใด
3: โอ
2: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
3: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
2: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
5: เงินกี่เงินตะคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมาอ
6: ยู่เมืองลาวใส่แต่งเงินกีบสุขสบายดีมีทักแฟนรายการทุกๆท่าน
7: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแผง
6: เจ้าขอต้อนรับทานเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮารายการของพวกเฮาดังที่บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังก็คือรายการของพวกเฮานี่ออกอากาศตั้งแต่เวลา 12:30 เป็นต้นไปทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หลังจากที่บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังข่าวแล้วต่อจากข่าวนั้นก็แม่นรายการของพวกเฮานั่นเองที่ว่าจัดโดยธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาดังที่บรรดาทานได้ติดตามเส้นเคยก็คือรายการที่ออกอากาศในวันจันทร์หาวันพุธนั้นก็แม่นเวียกงานของตลาดทุนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ส่วนว่ารายการที่ออกวันพฤหัสก็และวันศุกร์ก็คือมื้อนี้นั้นก็แม่นการนำเอากฎหมายนิติกรรมข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานั้นที่ออกในแต่ละระยะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับรู้ว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี้มีระเบียบหลักการในการจัดตั้งปฏิบัติคือแนวใดท่านก็สามารถติดตามรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮากันได้และรายการที่ว่าในออกอากาศในวันเสาร์นั้นก็แม่นรายการที่ว่านำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ทางภายในและต่างประเทศพร้อมนั้นก็มีการเคลื่อนไหวของบรรดาสาขาบรรดากลุ่มปิ้นอ้อมที่ขึ้นกับธนาคารแห่งสปป.ลาวเฮานั้นมีการแก้ไขหรือว่ามีการฝึกอบรมอย่างต่างๆนั้นพวกเฮาก็จะมานำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังผ่านรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮานั่นเองท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าแฝงสุรีธรรมวงศ์
7: พร้อมด้วยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นอราเจ้าท่านผู้ฟังยังจะมามอบสิ่งดีๆให้กับบรรดาทานสลับซับเปลี่ยนกับกฎหมายหรือระเบียบการต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวของเฮาที่ประกาศออกใช้ในแต่ละระยะนั่นเองซึ่งว่ามื้อนี้มาพบกันกงกับวันที่8วันศุกร์ปี2026แฮม7ค่ำเดือน6พศ2569และก็อยู่กับทีมงานเพื่อนธนาคารซึ่งว่าเมื่อวานนี้บุญมีแล้วก็แฝงสุรีได้นำเสนอเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่39ทับสปส.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่17กรกฎาคม2023ให้ทานผู้ฟังเนาะได้รับฟังกันหลากหลายมาตราจนฮอดมาตราที่30นั่นเองซึ่งว่ามื้อนี้พวกเราจะมาสืบต่อในมาตราที่31กับคณะอำนวยการซึ่งยังนอนอยู่ในหมวดที่2โครงประกอบการจัดตั้งของธนาคารธุรกิจกันอยู่เนาะซึ่งว่ารายละเอียดจะเป็นแนวใดนั้นและยันนี้ให้ท่านผู้ฟังไปหาฟังสิ่งดีๆจากทางรายการของพวกเรากันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปของทางรายการ
8: แจ้งการถึงพ่อแม่ประชาชนพ่อค้าสาวขายพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศเรื่องการจำหน่ายเหรียญทีละหนึ่ง3วันประวัติศาสตร์ของพรรคของชาติในปี2025ธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังทานทราบเกี่ยวกับการจำหน่ายเหรียญทีละหนึ่งเพื่อเฉลิมฉลอง3วันประวัติศาสตร์ในปี2025ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้รูปแบบของเหรียญทีละหนึ่ง3วันประวัติศาสตร์ด้านหน้ามีรูปทุงชาติลาวรูปทุงผักประชาชนปฏิวัติลาวรูปประธานไก่สอนพรหมวิหารและมีคำว่า3วันประวัติศาสตร์ปี2025อยู่ด้านลุมและด้านหลังมีเครื่องหมายชาติและคำว่าครบรอบ50ปีอยู่ด้านลุมการจำหน่าย1เหรียญโลหะผสมเคลือบสีจำหน่ายในราคา 50,000 กีบต่อเหรียญ2เหรียญเงินและเหรียญคำบริสุทธิ์ 99.99 ส่วนห้อยจำหน่ายในราคาประจำวันตามการกำหนดของธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคส่วนใดที่มีความสนใจสามารถติดต่อพัวพันได้ที่กลุ่มพิมพ์จำหน่ายธนาคารแห่งสปป.ลาวนครหลวงเวียงจันทน์โทร020-5565-8599 020-5193-5694 สาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาคแขวงอุดมไซ8568126001 2แขวงหลวงพะบาง8567126070แขวงเสียงขวง8566126030แขวงสวรรณเขต8564126035และแขวงจำปาสัก0312141290ในมงรัฐการดังนั้นจึงแจ้งมายังพ่อเมประชาชนพ่อค้าสาวขายพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อทราบ
7: หากบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจทอนเป็นเงินกีบเจ้าท่านผู้ฟังกับคำว่าสุรยานียังอยู่กับข้าพเจ้าบุญมีแล้วก็แฝงสุรียังจะมาสืบต่อนำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่39ทับสปส.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่17กรกฎาคม2023ซึ่งว่าเมื่อวานนี้บุญมีแล้วก็แฝงสุรีได้นำเสนอไปฮอดมาตราที่30กันแล้วเนาะสำหรับมาตราที่30ก็ยังนอนอยู่ในหมวดที่2โครงประกอบการจัดตั้งของธนาคารธุรกิจซึ่งว่ามื้อนี้พวกเราทั้งสองจะมาสืบต่อนำเสนอในมาตราที่31คณะอำนวยการ
6: เจ้าท่านผู้ฟังสำหรับมาตรา31เพิ่นได้กำหนดคณะอำนวยการซึ่งประกอบด้วยมีผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการนั่นเองท่านผู้ฟังสำหรับผู้อำนวยการจะเป็นผู้บริหารจัดการเวียกงานประจำวันในขอบเขตสิทธิ์และหน้าที่ของตนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้กฎระเบียบภายในและตามการมอบหมายของสภาบริหารผู้อำนวยการถูกแต่งตั้งหรือปลดตำแหน่งโดยสภาบริหารมีอายุการบ่เกิน3ปีและสามารถถูกแต่งตั้งคืนใหม่อย่างต่อเนื่องกันบ่เกินหรือว่าบ่ให้เกิน3ครั้งนั่นเองนะผู้ฟังการแต่งตั้งหรือว่าปลดตำแหน่งอายุการของผู้อำนวยการธนาคารธุรกิจที่รัฐถือหุ้นเพียงผู้เดียวให้ปฏิบัติตามระเบียบการที่เกี่ยวข้องแสดงว่าจะมีอันระเบียบ การอื่นๆอีกที่ว่าได้กำหนดเกี่ยวกับคณะผู้อำนวยการนั่นเองครับผู้ฟังและผู้อำนวยการอาจจะเป็นสมาชิกสภาบริหารได้แต่บ่ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานหรือรองประธานสภาบริหารหรือว่าประธานคณะกรรมการใดหนึ่งของสภาบริหารรองผู้อำนวยการหั่นจะมีหน้าที่ช่วยผู้อำนวยการในการบริหารเวียกงานของธนาคารธุรกิจทั้งเป็นผู้รักษาการแทนในกรณีผู้อำนวยการติดขัดตามการมอบหมายของผู้อำนวยการนั่นเองท่านผู้ฟังและนั้นก็แม้นมาตรา31เพิ่นได้กำหนดอย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับคณะอำนวยการของธนาคารธุรกิจว่ามีสิทธิ์อย่างเดในที่ว่าในการจัดตั้งปฏิบัติอื่นๆที่ว่าขอบเขตสิทธิ์และหน้าที่ของตนที่ว่าอยู่ในกฎหมายที่ว่าเพิ่นได้มีการกำหนดบ่ว่าจะเป็นคณะอำนวยการบ่หรือว่าจะเป็นเวียกงานการตรวจสอบเองก็ดีหรือว่าจุดประสงค์ของธนาคารธุรกิจสร้างมาเพื่ออย่างต่างๆและนั้นก็แมนกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่39ทับสปส.ลงวันที่17กรกฎาคม2023นั่นเองท่านผู้ฟัง
7: เจ้าแมนแล้วท่านผู้ฟังเฮาฮู้กันแล้วเนาะในมาตราที่31กับคณะอำนวยการตอนนี้เฮาจะมาสืบต่อนำเสนอในมาตราที่32สิทธิ์และหน้าที่ของผู้อำนวยการผู้อำนวยการมีสิทธิ์และหน้าที่ดังนี้1เป็นตัวแทนธนาคารธุรกิจในการลงลายเซ็นในสัญญาเอกสารทางการ2บริหารเวียกงานประจำวันของธนาคารธุรกิจ3สร้างหรือดัดแก้แผนดำเนินธุรกิจประจำปีเสนอสภาบริหารพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อกองประชุมผู้ถือหุ้นหับห้อง4แต่งตั้งหรือปลดตำแหน่งของผู้อำนวยการหัวหน้าแผนกหัวหน้าสาขาหรือเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าวบนพื้นฐานการหับห้องของสภาบริหาร5บรรจุซับซ้อนพนักงานของธนาคารธุรกิจตามขอบเขตความรับผิดชอบของตนหรือตามการเสนอของคณะกรรมการสภาบริหาร6สนองข้อมูลและให้คำชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาที่สภาบริหารมีความสนใจ7สร้างหรือปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองเพื่อนำเสนอต่อสภาบริหารพิจารณารับฟ้อง8รับผิดชอบทุกการเคลื่อนไหวของธนาคารธุรกิจต่อสภาบริหาร9เสนอเปิดสาขาสร้างตั้งบริษัทในกลุ่มหรือลงทุนในธุรกิจอื่นต่อสภาบริหารพิจารณารับฟ้อง10ตกลงเกี่ยวกับเงินเดือนของพนักงานปฏิบัตินโยบายย่องยอหรือลงวินัยต่อพนักงานที่ละเมิดกฎระเบียบของธนาคารธุรกิจ11ให้การร่วมมือสนองข้อมูลและชี้แจงปัญหาต่อบริษัทตรวจสอบธนาคารแห่งสปป.ลาวและภาคส่วนอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง12ให้คำชี้แจงและสนองเอกสารที่จำเป็นตามความต้องการของสภาบริหารและคณะกรรมการต่างๆของสภาบริหาร13รายงานการเคลื่อนไหวของธนาคารธุรกิจต่อสภาบริหารและคณะกรรมการต่างๆของสภาบริหาร14นำใส่สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายเจ้าและนี้ก็คือมาตราที่32เกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ของผู้อำนวยการมีทั้งหมด14ข้อนั่นเองและตอนนี้พวกเราจะมาสืบต่อนำเสนอกันต่อในมาตราที่33การรับฟ้องการแต่งตั้งหรือปลดตำแหน่งผู้บริหาร
6: เจ้าท่านผู้ฟังสำหรับมาตรา33เพิ่นก็ได้กำหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือว่าปลดตำแหน่งผู้บริหารของธนาคารธุรกิจต้องได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งสปป.ลาวนั่นเองท่านผู้ฟังและอยู่ในมาตรา34เพิ่นก็ได้กำหนดกงจักรซวยเวียกก็คือธนาคารธุรกิจมีกงจักรซวยเวียกของตนจำนวนหนึ่งตามความเหมาะสมเป็นต้นจะมีแผนกสาขาหน่วยบริการสำหรับสิทธิ์และหน้าที่ของกงจักรซวยเวียกให้กำหนดไว้ในระเบียบการภายในของธนาคารธุรกิจนั่นเองซึ่งบรรดาทานก็อาจจะเห็นว่าธนาคารธุรกิจนี้มีกงจักรซวยเวียกของตนตามความเหมาะสมซึ่งว่าเขาจะเห็นว่าธนาคารเนาะก็จะมีสาขาหรือว่าหน่วยบริการอยู่ตามบ้านตามเมืองต่างๆอยู่ในทั่วประเทศนั่นเองนั่นก็แมนที่ว่าเป็นกงจักรซวยเวียกของธนาคารธุรกิจนั่นเองท่านผู้ฟัง
7: แมนแล้ว
6: สำหรับอยู่ในมาตรา35ก็คือโครงประกอบการจัดตั้งของสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศสำหรับสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศมีโครงประกอบการจัดตั้งอันที่1ก็คือคณะสาขา2ก็แมนแขนง3ก็แมนหน่วยตรวจสอบภายในสำหรับการแต่งตั้งหรือว่าปลดตำแหน่ง คณะสาขาของสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศแม้นจะต้องได้รับการรับหงจากธนาคารแห่งสปป.ลาวเช่นเดียวกันท่านผู้ฟัง
7: นั่นแล้วก็ถือว่าหลากหลายมาตราเสียงบุญมีแล้วก็แฝงสุรีได้นำมาเสนอให้กรรมธิการได้รับฟังกันในระยะนี้ก็ถือว่านอนอยู่ในหมวดที่2โครงประกอบการจัดตั้งของธนาคารธุรกิจกับกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่ 39/SPS ณ ข้อหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่17กรกฎาคม2023ถือว่าหลากหลายมาตราที่พวกเฮาทั้ง2ได้นำเสนอให้กรรมธิการได้รับฟังกันสำหรับท่านใดเนาะที่ว่าฟังโบทวงโบทันหรืออยากจะกลับเข้าไปอ่านหรืออ่านหรือว่าอ่านคืนแบบนี้เนาะในมาตราอื่นๆที่ว่าพวกเราได้นำเสนอก่อนหน้านั้นก็สามารถเข้าไปเบิ่งตื่มได้ทางเว็บไซต์ของเราตื่มอีกเนาะซึ่งว่ายังมีหลากหลายกฎหมายข้อตกลงแล้วก็ดำรัสเนาะว่าด้วยธนาคารแห่งสปป.ลาวให้ทานได้อัปเดตแล้วก็ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของแขนงการธนาคารของเฮาหลายขึ้นถ้าสามารถเข้าไปติดตามได้ทางเว็บไซต์ของเฮาตื่มอีกเนาะที่ www.bol.gov.la เอาล่ะท่านผู้ฟังตอนนี้ให้ท่านผู้ฟังไปรับฟังเสียงเพลงมวลๆเนาะจากทางรายการกันก่อนเนาะจัก1ผลงานเพลงแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายของทางรายการ

0: เจ้าท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารซึ่งถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ตอนนี้แฟงสุรีและบุญมีรับหน้าที่ดำเนินรายการเพื่อมาสร้างความเบิกบานมวลซื่นและก็ยังมีเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงเพื่อให้บรรดาท่านได้รับรู้ว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี่มีนิติกรรมหรือว่าข้อตกลงอย่างออกในแต่ละระยะนั้นรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาก็จะนำมาให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำผ่านรายการเพื่อนธนาคารนั่นเองค่ะผู้ฟัง
1: เจ้าซึ่งว่าระยะนี้พวกเฮาจะมาสืบต่อนำเสนอในมาตราที่36กันต่อซึ่งว่ามาตราที่36นอนอยู่ในภาคที่3ธุรกิจการธนาคารและการขยายธุรกิจหมวดที่1ธุรกิจการธนาคารสำหรับมาตราที่36ได้ว่าเกี่ยวกับธุรกิจการธนาคารธุรกิจการธนาคารประกอบด้วย1การรับฝากเงิน2การสนองสินเชื่อ3การให้บริการสำหรับ4การแลกเปลี่ยนเงินตรานอกจากนั้นธนาคารธุรกิจสามารถเป็นตัวแทนทางด้านการเงินให้คำปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุนให้บริการเก็บรักษาวัตถุมีค่าให้บริการอื่นตามการอนุญาตของธนาคารแห่งสปป.ลาวการดำเนินธุรกิจการธนาคารที่เป็นเงินตราต่างประเทศต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับธนาคารธุรกิจเฉพาะนอกจากดำเนินธุรกิจการธนาคารตามมาตรานี้แล้วยังต้องปฏิบัติตามระเบียบการที่ธนาคารแห่งสปป.ลาววางออกในแต่ละระยะมาตราที่37การรับฝากเงินสำหรับการรับฝากเงินแมนการให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากของธนาคารธุรกิจให้บุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งซึ่งประกอบด้วยบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินฝากประหยัดเงินฝากมีกำหนดและอื่นๆโดยมีดอกเบี้ยหรือบ่มีดอกเบี้ยธนาคารแห่งสปป.ลาวเป็นผู้กำหนดระเบียบการเกี่ยวกับการรับฝากเงินของธนาคารธุรกิจนั่นเองเจ้าละนี่ก็คือมาตราที่37การรับฝากเงินนั่นเองเนาะซึ่งว่าเพิ่นก็ได้ลงรายละเอียดว่าการรับฝากเงินในธนาคารธุรกิจนี่สามารถฝากเงินในรูปแบบใดแน่ๆเนาะก็จะมีทั้งบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งซึ่งประกอบมีหลากหลายบัญชีเงินฝากท่านก็สามารถปฏิบัติตามระเบียบการของธนาคารแห่งสปป.ลาววางออกได้เนาะในมาตราที่37นี่
0: เจ้าท่านผู้ฟังพวกเขาเอามาสืบต่อหาฟังอยู่ในมาตรา38เกี่ยวกับการสนองสินเชื่อสำหรับการสนองสินเชื่อก็แมนการให้เงินกู้ภาระผูกพันทั้งการเงินอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ค่ายคือการตามการอนุญาตของธนาคารแห่งสปป.ลาวที่ธนาคารธุรกิจได้อนุมัติให้บุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งนำใช้เข้าในเป้าหมายใดหนึ่งซึ่งผู้กู้ยืมต้องสำระต้นทุนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมให้ธนาคารธุรกิจตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญานั่นเองสำหรับในการสนองสินเชื่อธนาคารธุรกิจนี้จะต้องกวดข้อมูลข่าวสารสินเชื่อของลูกค้าจากระบบข้อมูลข่าวสารสินเชื่อที่ได้รับรองโดยธนาคารแห่งสปป.ลาวนั่นเองท่านผู้ฟังสำหรับธนาคารแห่งสปป.ลาวจะกำหนดระเบียบการเกี่ยวกับการสนองสินเชื่อของธนาคารธุรกิจนั่นเองท่านผู้ฟังและนั้นก็แมนนิยามของคำว่าการสนองสินเชื่อนั่นเองที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงนั่นเอง
1: เราและมาสืบต่อในมาตราที่39กันต่อเนาะกับการให้บริการสำหรับการให้บริการสำหรับแมนการให้บริการสำหรับค่าสินค้าค่าบริการและหนี้สินอื่นๆตามคำสั่งจ่ายของลูกค้าผ่านกลไกและเครื่องมือการสำหรับใดหนึ่งตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระบบการสำหรับธนาคารธุรกิจที่มีจุดประสงค์ให้บริการสำหรับต้องมีเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระบบการสำหรับและระเบียบการที่เกี่ยวของนั่นเองสำหรับ มาตราที่39เนาะได้นำเสนอไปแล้วกับการให้บริการสำหรับเฮาจะมาสืบต่อในมาตราที่40กันต่อกับการแลกเปลี่ยนเงินตราสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นการแลกเปลี่ยนเงินจากสกุลเงินใดหนึ่งเป็นสกุลเงินอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศธนาคารธุรกิจที่มีเงินไขครบถ้วนตามการกำหนดของธนาคารแห่งโสปปลาวสามารถดำเนินธุรกิจการแลกเปลี่ยนเงินตราอยู่ในสำนักงานใหญ่สาขาหน่วยบริการปองบริการของธนาคารธุรกิจนั่นธนาคารแห่งสปปลาวเป็นผู้กำหนดกฎระเบียบการเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจการแลกเปลี่ยนเงินตราเจ้าและนี้ก็คือมาตราที่40การแลกเปลี่ยนเงินตรานั่นเองสำหรับมาตราที่41เนาะกับการเป็นตัวแทนทางด้านการเงินจะให้แฝงสุรีเป็นผู้แนะนำเพิ่มเติมว่าจะต้องมีมาตรการหรือระเบียบการแนวใดแน่
0: เจ้าสำหรับอยู่ในมาตรา41การเป็นตัวแทนทางด้านการเงินก็แมนการเป็นผู้ต่างหน้าในการดำเนินธุรกรรมระหว่างลูกค้าในตลาดการเงินรวมทั้งการเป็นตัวแทนในการจัดหาแหล่งทุนนั่นเองท่านผู้ฟังสำหรับการเป็นตัวแทนทางด้านการเงินจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายบ่ว่าจะเป็นกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงหรือว่าธนาคารเกี่ยวกับของธนาคารแห่งสปป.ลาวนั่นเองท่านผู้ฟังอยู่ในมาตรา42เพิ่นก็ได้กำหนดเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุนเติมอีกท่านผู้ฟังสำหรับการให้คำปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุนแม้นการให้คำปรึกษาของธนาคารธุรกิจเกี่ยวกับการวิเคราะห์แผนการเงินและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนสำหรับการให้คำปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุนก็จะต้องได้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังและนอกจากนี้อยู่ในมาตรา43เพิ่นก็ยังได้กำหนดเกี่ยวกับการให้บริการเก็บรักษาวัตถุมีค่าเติมอีกสำหรับการให้บริการเก็บรักษาวัตถุมีค่าก็แมนการให้เช่าตู้นิรภัยเก็บรักษาเอกสารมีค่าและวัตถุมีค่าอยู่ในสถานที่ที่ว่ามีความปลอดภัยของธนาคารธุรกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องการให้บริการเก็บรักษาวัตถุมีค่านี่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายเช่นเดียวกันซึ่งบรรดาท่านอาจจะเห็นว่าบางค่าเนาะที่ว่ามีเป็นสินทรัพย์หรือว่าจะเป็นค้ำหรือว่าเป็นเงินหรืออย่างต่างๆก็สามารถเอาไปฝากอยู่นำธนาคารธุรกิจกันได
1: ้แล้ว
0: มีความปลอดภัยนั่นเองนอกจากที่ว่าจะมีความปลอดภัยแล้วเฮายังได้ดอกเบี้ยเติมอีก
1: แม่นแล้วเนาะถ้าว่าท่านใดที่ว่าสนใจอยากจะไปพัวพันในเรื่องของการฝากบ่จะเป็นการฝากเงินหรือฝากคำแบบนี้ก็สามารถพัวพันกับธนาคารธุรกิจที่ว่าใกล้บ้านท่านได้เลยเจ้าและเฮาจะมาสืบต่อในมาตราที่44กันต่อเวลาของการให้บริการสำหรับเวลาของการให้บริการของธนาคารธุรกิจต้องแจ้งเวลาการให้บริการแก่ลูกค้าและบ่สามารถยุติการให้บริการในระยะเวลาดังกล่าวถ้าจะยุติก็ต้องประกาศให้ลูกค้าก่อน3วันลัทธการธนาคารธุรกิจที่ต้องการยุติการให้บริการในวันที่บ่แม่นวันพักทางลัทธการหรือวันพักอื่นตามการกำหนดของรัฐบาลต้องขออนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรนำธนาคารแห่งสปป.ลาวอย่างน้อย5วันลัทธการก่อนการยุติการให้บริการดังกล่าวในกรณีวันที่ธนาคารธุรกิจยุติการให้บริการก่งกับวันครบกำหนดสัญญาซึ่งธนาคารธุรกิจและลูกค้าต้องปฏิบัติพันธะอยู่สถานที่ดำเนินธุรกิจของธนาคารธุรกิจนั้นให้ถือเอาวันเปิดให้บริการถัดไปเป็นวันครบกำหนดสัญญาที่เกี่ยวข้องธนาคารธุรกิจสามารถให้บริการในหรือนอกโมงรัฐการผ่านระบบเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยตามความสามารถของตนและต้องได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาวนั่นเองเจ้าละนี้ก็คือเวลาของการให้บริการของธนาคารธุรกิจถ้าว่าธนาคารธุรกิจที่ว่ามีการเคลื่อนไหวต้องการอยากจะปิดให้บริการเนาะ จะต้องได้แจ้งธนาคารเฮงโซปปลาวอย่างน้อย3วันลัทธการเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาของการให้บริการของธนาคารธุรกิจในมาตราที่44นั่นเองซึ่งว่ามาตราที่44นี้ก็นอนอยู่ในภาคที่3ธุรกิจการธนาคารและการขยายธุรกิจในหมวดที่1ธุรกิจการธนาคารของกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปะปุ๋งฉบับเลขที่39ทับสพศนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่17กรกฎาคม2023นั่นเอง
0: เจ้าบรรดาทานอาจจะได้หาฟังว่าธนาคารธุรกิจธนาคารธุรกิจหลายทานอาจจะบ่เข้าใจว่าความหมายของธนาคารธุรกิจแท้ๆนี่มันแม่นแนวใดเนาะซึ่งมื้อนี้พวกเขาก็ขอย้ำคืนอีกครั้งนึงบางทานอาจจะได้ฟังแต่ต้นรายการก็คือเพิ่นได้กำหนดอยู่ในมาตรา2เกี่ยวกับธนาคารธุรกิจโกแมนสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจการธนาคารเช่นการรับฝากเงินการสนองสินเชื่อการให้บริการชำระการแลกเปลี่ยนเงินตราและการบริการอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายนั่นเองซึ่งบรรดาทานที่ว่าไปใช้บริการอยู่ธนาคารธุรกิจก็จะเห็นหลากหลายผลิตภัณฑ์บ่ว่าบรรดาทานจะเอาเงินไปฝากไปถอนหรือว่าไปเฮ็ดธุรกรรมโอนเงินต่างๆให้พี่ให้น้องหยุดแม้กระทั่งหยุดกะต่างประเทศทานก็สามารถโอนได้สะดวกสบายเช่นเดียวกันสำหรับธนาคารธุรกิจนี้เพิ่นจะประกอบด้วยธนาคารธุรกิจทั่วไปและธนาคารธุรกิจเฉพาะนั่นเอง
1: เจ้าแม่นแล้วนั่นก็ถือว่าหลากหลายมาตราที่พวกเราทั้งสองได้นำมาเสนอให้กับบรรดาทานได้รับรู้และก็เข้าใจเนาะเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปับปุ๋งฉบับเลขที่39ทับสพศนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่17กรกฎาคม2023เอาละท่านผู้ฟังตอนนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วเนาะซึ่งว่าก่อนจะส่งท้ายกันในสมุงนี้ฝากกันไว้ในส่งทางอื่นๆท่านสามารถติดตามได้เนาะผ่านทางส่งทาง Facebook ของพวกเราก็ได้เช่นการกับธนาคารเฮงโซปปลาวท่านสามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันได้เนาะสงว่าพวกเราจะมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวของธนาคารเฮงโซปปลาวเป็นประจำนอกจากนี้ก็ยังมีช่องทางทางโทรภาพเนาะท่านสามารถติดตามได้ทุกๆวันจันทร์เลยพวกเราจะออกอากาศเวลา 13:40 และออกอากาศอีกครั้งนึงในวันอังคารเวลา 21:00 ผ่านทางโทรภาพเฮงซาลาว23หรือว่าท่านใดอยากจะติดตามช่องทางทาง TikTok ก็ได้เนาะกับ BOL อันScott Channel และ YouTube Bank of the Lao PDR ท่านสามารถเข้าไปติดตามกันได้หรือถ้าไหนสนใจอยากจะอ่านข้อมูลเนาะเกี่ยวกับข้อตกลงดำรัดกฎหมายของธนาคารเฮงโซปปลาวหรือว่าข่าวการเคลื่อนไหวต่างๆของธนาคารเฮงโซปปลาวของเฮาเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปติดตามได้เนาะที่ www.bol.gov.la นั่นเองเจ้ามาฮอดตอนนี้รายการของพวกเฮาเนาะก็ฝากกันไว้ตื้มสำหรับทรงทางที่ท่านสามารถแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นหรือตำหนิทรงข่าวมาผ่านรายการของพวกเฮาได้เนาะที่เบอร์021-264-797 021-264-797
0: นอกจากนี้บรรดาทานที่มาพบเห็นกันตัวเหยื่อหลอกลวงทานก็สามารถโทรไปสอบถามที่ศูนย์ต้านการหลอกลวงทางออนไลน์ได้ที่สายด่วนหมายเลข1533 1533เติมอีกซึ่งว่าสายดังกล่าวนี้ก็จะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางด้านการเงินหรือว่าการตัวเหยื่อหลอกลวงต่างๆทานก็สามารถแจ้งที่เบอร์1533ได้เติมอีกเช่นเดียวกันมาฮอดนี่เวลาของพวกเฮาก็หมดเวลาลงอีหลีแล้วผู้ดำเนินรายการแฝงสุรีธรรมวงศ์พร้อมด้วย
1: บุญมีสุทธิวงศ์นอราด
0: และทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
1: สบายดี
2: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดลาร์มาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงแนวร่างสร้างชาติแขวงจำปาสักได้เป็นคันธงในการเต้าโฮมความสามัคคีปองดองประชาชนลาวบรรดาเผ่าสั้นคนศาสนาเพศไวยกสูงน้ำใจรักชาติปฏิบัติพันธะต่อประเทศชาติปลุกระดมคนขวายประชาชนเข้าร่วมกองทุนสามัคคีและการพัฒนาแนวร่างสร้างชาติพื้นดินเมนการปลูกกาแฟอยู่บ้านภูโอ้ยเมืองปากซองประกอบส่วนสร้างเวียกเหตุงานทำให้ประชาชนมีระดับสูงขึ้นแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นในโอกาสประกอบความเห็นโตกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสั่งชาติทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ที่นครเมืองจันทน์ท่านนางวาสนาศิริมากรรมการประจำพรรคแขวงประธานแนวรับสั่งชาติแขวงซี่เห็นว่ากองทุนสามัคคีและพัฒนาแนวรับสั่งชาติบ้านปู่โอ้ยเมืองปากซองได้รับการสร้างตั้งขึ้นในวันที่30พฤศจิกายนปี2020ได้รับการปล่อยทุนกู้ยืมจากธนาคารพงษ์สวรรค์เพื่อให้ประชาชนภายในบ้านนำใส่เข้าในการปลูกจำหน่ายกาแฟมุ้นคา7ตื้อกีบและมีพื้นที่ปลูกกาแฟที่เหมาะสมสามารถสร้างและรับเข้าครอบครัวประกอบส่วนแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนำเมื่อนับดีขึ้นมาฮอดปัจจุบันการผลิตกาแฟได้กลายเป็นสินค้าส่งออกทางภายในและต่างประเทศท่านนางวาสนาศิริมายกให้เห็นตื่มว่าในตอนหน้าเดี๋ยวเราสั่งสัตว์แขวงจะสืบต่อคุ้มครองการจัดตั้งปฏิบัติกองทุนสามัคคีและพัฒนาเดี๋ยวเราสั่งสัตว์ให้มีความยืนยงตอบสนองได้ความต้องการทุนในการปลูกจำหน่ายกาแฟของประชาชนสืบต่อปลุกระดมคนควายให้ประชาชนเข้าร่วมกองทุนสามัคคีและการพัฒนาแนวร่างสร้างชาติสุขโยส่งเสริมกิจกรรมซื้อขายกาแฟเพื่อส่งออกขายภายในและต่างประเทศให้มีตัวเลขเพิ่มขึ้นส่งเสริมกิจกรรมห้านกาแฟชุมชนให้มีความหลากหลายกว่าเก่าสืบต่อประสานสมทบระหว่างแนวร่างสร้างชาติคณะพิศพกองทุนสามัคคีและพัฒนาแนวร่างสร้างชาติให้เป็นปกติพร้อมทางจัดกองประชุมเพื่อสรุปทบทวนบทเรียนในแต่ละระยะจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: เออนี่ตูนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจพุ้นใด
3: โอ
2: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
3: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
2: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
4: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: รายการ
6: Colorful Music
7: Welcome to Colorful Music
6: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
7: The program updates world music trend for you

สบายดีไม่รายการนำรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music รายการเพลงสากลดำเนินรายการโดยกิ่งไม้อ่ะ1ชั่วโมงเต็มๆต่อจากนี้ไป 13:00 น. ถึง 14:00 น.พบพ้อกันก็เมื่อวันศุกร์มื้อท้ายสัปดาห์ก็เถือเป็นมื้อที่ไล่คนคองข่อยนั่นละเมื่อวันศุกร์เวียงจะไล่แน่แต่ก็ไม่ถึงเศร้าเทียดเขาก็จะมีเวลาเป็นของตัวเองขอได้ห้าใจOf nothing real, where my love was young and free. เข้ามาห้องการก็มีไล่คนซิกโนเอาบอมเมื่อวันศุกร์ว่าซะเออแล้วรายการแล้วก็จะไปเสียเพิ่นสร้างจิตกรรมแข่งขันบุญต้อนรับกองประสุมคณะพักหากท่านของโฆษณาอมผมสุนกลางผ่าซึ่งมือเซานี่เป็นกระทำการทาบถามรอบที่หนึ่งฉะนั้นเพิ่นมีการแข่งขันแข่งขันบุญจริงไหมกระทรงประมาจารย์และน้องหญิงวิทยุกระจายเสียงแห่งศาสตร์มือโปรดสามคนไปเพิ่นบอกว่าให้ทรงไปแน่ก็บอกว่ายั้งมือไว้แน่มั่นใจตัวเองเลือกเกินก็ว่าสิไปเสียกันอยู่แต่วันแล้วอีกแล้วงานก่อนเนาะพอเขาสิไปใส่ก็ต้องได้ทำหน้าที่พบปะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มีหลายคนก็เห็นหน้าที่เป็นสื่อมวลชนนี่เนาะทำเห็นข่าวเบอร์เก่าเบอร์เดิมนั่นแหละพวกเราสามารถซื้อสร้างกันผ่าน0305787052เด้อ10นาทีตอนต้นยังยินดีต้อนรับห้างหาได้สนใจอยากจะใช้ช่องทางนี้เป็นการป้อนข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้าก็สามารถติดต่อพวกเราได้ขณะจะทำรายการกับ0305787052ทิมเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเรากิ้งกังกลับไปนะเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมก็ขอบใจที่เพิ่นให้การสนับสนุนทุกมื้อเดี๋ยวกิ่งไม้มาปล่อยรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆและบริการต่างๆในเครือข่ายเราโทรคมให้มีรายการได้ฟังตอนนี้มาฟังเพลงทักทายกันกัน

ทักทายกันไปผลงานของ One Direction ใส่เสื้อ One Thing เป็นผิงโดนระบอกระโดนอยู่ได้มีรายการตั้งแต่เดือน2012พวกเกี่ยวห้องผิงนิวไว้

0: ก็เป็นเพลงที่ไปติดชาร์ตไล่ชาร์ตในระยะนั้นก็เป็นเพลงหนึ่งที่อธิบายว่าทั้งมู่ทั้งมวล I need that one thing มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยากจะสู่อยากจะบอกเพื่อให้อีกฝ่ายได้หูประมาณนั้นก็ออกจะเป็นพ็อปร็อกหยิบมาทักทายมิรายการได้ฟังกันเมื่อวันศุกร์ตอนนี้เดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียสามารถสื่อสารกันได้มักพิงแบบใดบนเน้นมือนี้จะเก่าลืมใหม่เพียงแต่สื่อสารกันมาผ่าน03057870052
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFเอ็มสวิตเออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีลีวะ
4: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
4: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: Colorful Music The Best Radio in Town
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเฮือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำไส้ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำไส้ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำไส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ฝากไว้กับบริการของเราโทรคมคอยให้ฟังแล้วเกี่ยวกับบริการ FTTH บริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนสะดวกสบายซื้อเป็นแพ็กเกจแล้วเขาก็สามารถใส่อาเข้าเดียวผู้ใดอย่างลังเลอยู่อยากจะเอาเข้าแต่ว่าบ่มั่นใจว่าจะมันคุ้มบ่เปิดใจเนาะเปิดใจลองใช้เบิ่งก็3เดือน6เดือนหรือว่า1ปีตอนนี้ทางบริษัทนั้นเพิ่นมีแพ็กเกจให้พวกเขาเลือกคงไว้ได้ตามใจอ่ะพื้นฐานเป็น35เมกสามารถเลือก55กับมี70 80 120ผู้ใดจนถึง400อ่ะคงไว้เนาะการเลือกตามความเหมาะสมนั่นล่ะจ่าย3เดือน6เดือนหรือว่า1ปีล่วงหน้าเพิ่นมีเดือนนำไซแถมติดไม้ติดมือสอบถามได้อีกตื่นผ่าน021-219385สนใจบริการนี้ได้เลยค่ะพนักงานค่ายพวกเขาเบอร์มือถือเพิ่นเลย5965-4289 5965-5693 5580-4053สอบถามผ่าน131ได้บ่ได้นะสอบถามได้เด้อ

มีรายการโทรเข้ามาว่าอากาศก็เป็นใจอยู่ได้จริงไหมก็บ่ถึงขั้นฮอนแม่นบางเทือตอนเมื่อคืนนะเนาะมันก็มีฝนตกยิบมันก็พอเฮ็ดให้พอฮอนนั้นเย็นอยู่ตื่นเช้ามาก็มีลมพัดมาอยู่แต่สังเกตบ่มาเวลาแรงๆคายคำยามแรงรู้สึกว่ามันเอาคือเห็ดอันน่ะซีออกนี่น่ะอาการแบบนั้นเพิ่นว่าเรียกไปเบิ่งอยู่ตามตลาดตะลีเอาจะเห็นเห็ดธรรมศาสตร์ออกลายกระดูฝนแล้วเด้เริ่มกันมาก็ระมัดระวังนั่นล่ะกินเห็ดธรรมศาสตร์ถ้าว่าไปเกิดอยู่บอนได้ทีเขาคิดว่าปลอดภัยแต่เขาบ่ฮู้ซะว่าแถวนั้นมีเพิ่นใส่ยาฆ่าหญ้าฆ่าแมงไม้ต่างๆมันก็สามารถกลายเป็นเห็ดเบื่อได้ก็ระมัดระวังนะรับประทานเห็ดธรรมศาสตร์ส่วนไล่กิ่งไม้นี่ก็จะทางท่าว่าอยากกินเห็ดก็จะเน้นเป็นเห็ดที่เพิ่นปลูกเพิ่นฟังอ่ะเนาะว่าเห็ดเป็นเห็ดฮู้นู่บ่ไก่น้อยยังต่างๆสิซึ่งว่ารสชาติจะบ่คือกันแต่รวมๆอ่ะเวลาเฮามาเห็ดแจ่วเห็ดหยังมันก็จะออกคล้ายๆกันนั่นแหละเห็ดฟอกเห็ดเฟืองหรือว่าเห็ดนางฟ้าประมาณนี้นะแม่นมาเห็ดนางฟ้าป่ะเห็ดตัวสีขาวๆเห็ดลมป่ะตัวนั้นก็แซ่บดีเวลาเฮาตําจอกตําแจ่วเฮาก็มาลวกกับหรือว่าจะมาหุ่มเว้าเรื่องการรับประทานอาหารน่ะมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญต่อห่างกายโดยเฉพาะผู้ใดเป็นพยาธิเบาหวานเขาหยิบเรื่องนี้มาเว้ามาว่าเนาะกับเมื่อวันศุกร์เป็นสาระหนึ่งให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเขาจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือว่าสิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆอยู่ทั่วโลกหยิบมาเว้ามาว่าก็ขอบใจเราโทรคมเด้อที่ให้โอกาสพวกเขามือนี้หยิบอันเกี่ยวกับสหพันธ์เบาหวานสากลเอิ้นเป็นภาษาอังกฤษว่า International Diabetes Federation และองค์การอนามัยโลกซึ่งเขาฮู้จักกันแมน World Health Organization เขียนเป็นย่อ WHO เอิ้นได้สร้างตั้งหรือว่าได้กำหนดมือเบาหวานโลกคันเฮาเอิ้นภาษาท้องถิ่นก็เป็นเหนียวหวานนะเพิ่นสร้างตั้งหรือว่าได้กำหนดเอามือเบาหวานโลกในปี1991เป็นย่างเพิ่นจึงกำหนดเอามือนั้นนะเอาเป็นย่างเพิ่นจึงเฮ็ดอันมีมือเบาหวานโลกก็ย้อนว่าเพื่อสร้างความรับรู้และความสำคัญให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับรู้ว่าอันได้เป็นสาเหตุเฮ็ดให้เป็นพยาธิเบาหวานเพิ่มขึ้นในโลกเบาไปแล้วพยาธิเบาหวานบ่แม่นพยาธิของผู้ใดผู้หนึ่งแต่มันเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขทั่วโลกตัวเลขผู้ป่วยเกี่ยวกับพยาธิตัวนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกประเทศเลย

ถ้าเป็นเบาเบาว่านเปื่อยเป็นบอลได้ก็ได้ตัดอวัยวะต่างๆของห่างกายบางคนตัดแขนตัดขาฉะนั้นเราต้องเอาใจใส่ผู้ที่เป็นพยาธิเบาหวานต้องเอาใจใส่ปิ่นปัวเรื่องการขบการกินก็เช่นกันถ้าพยายามลดน้ำตาลไขมันที่บอดีและเพิ่มผักมากไม้ธัญพืชที่มีเส้นใยอาหารสูงนี่ก็ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญได้ในการป้องกันและควบคุมน้ำตาลในเลือดกับบ่ได้หมายความว่าผู้ใดเป็นพยาธิเบาหวานเราจะบ่ตกน้ำตาลเลยบางมื้อห่างกายมันก็ต้องการเนาะแต่ว่าเราพยายามลดการออกกำลังกายปกติอย่างน้อย30นาทีต่อมื้อ5มื้อต่ออาทิตย์ก็จะช่วยเฮ็ดให้ห่างกายนั้นใช้อินซูลินอย่างมีประสิทธิผลประสิทธิภาพแน่นอนนะผู้ใดเป็นพยาธิเบาหวานมันมีความต้องการให้กวดสุขภาพปกติส่วนไล่เขาก็ชอบโอมเพนผู้อายุเกิน40ปลายปีปลายแก่ๆนิดนึงเนาะวันนี้ไม่ถึงว่า40ปลายแล้วแก40ปลายประมาณ45 46อ่ะแล้วผู้ใดที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานเอิ้นว่าพยาธิตุยหรือว่าประวัติครอบครัวเป็นพยาธิเบาหวานก็ควรกวดเบิ่งระมัดระวังเรื่องการขบการกินควรกวดเลือดเบิ่งเพิ่นก็ยังบอกว่าเมื่อเขาอายุแก่แล้วเนาะเขาสังเกตเบิ่งเวลาเขาเวลานอนเที่ยวไปแต่ห้องน้ำทายเบามือหนึ่ง 6-7 เถื่อต้องไปกวดได้มันต้องมีอย่างผิดปกติแต่ว่าทายเบาได้บ่กลางคืนก็ได้เนาะแต่ว่ามันล่ายเกินไปก็ต้องไปกวดอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หยิบมาเว้าเกี่ยวกับพยาธิเบาหวานให้กับพ่อแม่พี่น้องกับเป็นห่วงเป็นใหญ่เรื่องสุขภาพขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนมาต่อด้วยผลงานของเจมี่มิลเลอร์เพลงนี้ Long Way Home ฝากไปยังทุกคน

ผลงานของจามินบิลเลอร์ Long Way Home But it doesn't seem... มันอธิบายถึงความรู้สึกที่ดีเวลาเขาออกจากบ้านมาแล้วตอนที่เขาวนคืนกลับบ้านมันคือความสุขที่อธิบายบ่ได้อยากจะย่อเวลาให้ไปฮอดไปถึงไวๆลือว่าขณะที่เดินทางกลับบ้านเขาก็รู้สึกเป็นอิสระเขารู้สึกปล่อยวางเต็มที่เพื่อจะไปหาครอบครัวเพื่อจะไปอยู่กับคนหักดังนั้นเส้นทางจะเดินทางกลับไปอาจจะใช้เวลาเนี่ยแต่ก็คือการปล่อยวางหลายคนมุ่งมั่นที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยหอยยิ้มและของอบอุ่นน่ะก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังเดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียขอบใจทุกคนที่ทูนอินเข้ามารายการพวกเขาบอกว่าสามารถทูนอินเข้ามาได้ติดตามทุกมื้อ13โมงถึง14โมงผ่านคืน103ก็ดีบางคนก็ติดตามผ่านคืน94มีรายการยังสามารถล็อกอินเข้าไปติดตามผ่านทางเว็บไซต์ถ้าเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสามารถล็อกเข้าไปที่ www.lnr.org.lrคลิกเข้าไปที่หอยซ้ำก็สามารถเข้าถึงพวกเขากับบริการซัพพอร์ตเบอร์ตึมเงินเอิ้นว่ายิ้มกับ Family Package เป็นแพ็กเกจที่ทางบริษัทเราโทรคมนั้นเฮ็ดขึ้นมาให้ผู้ที่ใช้บริการตืมเงินนั้นสามารถแบ่งปันกันใช้ Data ก็ดีนาทีโทรก็ได้ซื้อแพ็กเกจเดียวสามารถลงทะเบียนได้ถึง3เบอร์ไซส์นำกันหรือว่า5เบอร์สินะก็ถือว่าเป็นคำตอบอันหนึ่งเฉพาะผู้ใดที่คงคอยอยากจะประหยัดอะเนาะซื้อแพ็กเกจเดียวสามารถหับได้โทรได้บ่เฉพาะแต่เบอร์เฮาจะเป็นเบอร์ครอบครัวหรือว่าหมู่สนิทต่างๆลงทะเบียนด้วยกันมีแพ็กเกจ 100,000 กีบ data นี้มีถึง45เมกได้45กีกเนาะ45กีกนี่ใช้ได้1เดือนน่ะนาทีโทรภายในเครือข่าย100นาทีถ้าว่าเขาซื้อแพ็กเกจตัวนี้เขาสามารถลงทะเบียนสร้างเบอร์ด้วยกันบางคนก็มักแต่หับบางคนก็มักแต่แชทบางคนมักโทรมันก็รุนเรียงกันเดือนหนึ่ง100,000 กีบอีกตึมแพ็กเกจตัวหนึ่งราคาเพิ่มขึ้นมา 50,000 เป็น 150,000 นั่นล่ะ Data นะมีถึง70กีบนะนาทีโทร150นาทีตัวนี้ลงทะเบียนกันได้ถึง5เบอร์พุ่นกำเหมาะเฉพาะครอบครัวได้จีมี3คน4คน5คนซื้อแพ็กเกจยิ้มกับ Familyก็สะดวกสบายซัมซีโทรซัมซีติดต่อซัมซีแบ่งปันกันม่วน

สำหรับผู้ได้ไปต่างประเทศพวกเรามีบริการซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยถ้าไปประเทศไทยนะซิมเดียวทั่วเที่ยวทั่วไทยเฮากาซื้อเป็นแพ็กเกจจะสะดวกไปมื้อนึงพวกเราก็มีแพ็กเกจเล็ก 15,000 กีบ3มื้อนั้น 40,000 รหัสแพ็กเกจมันเล็ก3อาทิตย์นึง 70,000 รหัสแพ็กเกจมันเล็ก7เบอร์ตืมเงินและเบอร์รายเดือนสามารถสมัครได้สามารถใช้บริการตัวนี้ได้เวลาที่เราสมัครแพ็กเกจได้หนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครแพ็กเกจก็ง่ายๆกดเครื่องหมายดาวทรง34เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวตามด้วยรหัสแพ็กเกจที่เราต้องการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

0: สำหรับผู้ได้เคยใช้ทำอิดอ่ะก็ต้องสอบถามที่บูธของเราโทรคมว่าเวลาไปปลายทางเราต้องไปจับเครือข่ายได้แน่เพื่อความสะดวกในการใช้แล้วกลับมาต้องจูนแบบใดเนาะต้องกลับมากดตัวได้สินะสปอร์ตประเทศไทยก็ใช้ตัวซิมเดียวเที่ยวทอถ่ายเนาะหรือว่ามีรายการสามารถใช้ตัวนี้ One Sim One World IR ของเราโทรคมจะไปประเทศในเขตยุโรปแถวสแกนดิเนเวียนหรือว่าแถวอาเซียนพวกเขาก็สามารถใช้บริการ One Sim One World Package Europe 14 plus 7 countries ก็มีเป็นแพ็กเกจครึ่งเดือนนะครึ่งเดือนเลข15แล้วก็30มื้อเลข30หรือว่าเดือนหนึ่งนั่นล่ะสำหรับบริการ Post Page 5กิกนะ5กิกครึ่งเดือน6แสนบาทวิธีสมัครก็แบบเดียวกัน10กิกเท่าไหร่10กิกกับ1ล้าน2แสนวิธีสมัครก่อนไปนะมีรายการก็กดดาว2 3 4เครื่องหมายดาวเลข14กดเข้าไปเครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจไปเครื่องเดือนก็ใส่เลข15ไปเดือนหนึ่งใส่เลข30ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วถูอ้องเด้อมันคือความสะดวกสบายเนาะไปปลายทางเสื้อว่าสิไปเข้าจิตเข้าใจอธิบายมันกันยากอะเปิด IR กับเราโทรคมไปใส่ก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได
1: ้ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: ท่านหู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข่าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งหับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมถูกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส้แอคเข้าเดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวทะลคมลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: มีตุนคู่บัวตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้
3: สะดวกสบายเวลาเขาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจคุณได
4: ้โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
4: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทิตต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค่เพิ่นมีบริการแบบนี
1: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: You are listening to colorful music. Enjoy.

ค่ะขอบใจทุกคนที่ทูนอินเข้ามาติดตามคัลเลอร์ฟูลผ่านสองทางนี้ก็อย่าลืมนั่นละ 1-5-2 โมงพวกเฮามีนัดกันอยู่แถวนี้มาฟังเพลงสร้างคุณนำกันมาฟังข่าวดีๆจากทางบริษัทลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการเมื่อกี้มีรายการเข้ามาว่าอยากจะฟังเพลง Blue Night ของ Michael Learns to Rock ได้บ่ได้นอกเมื่อวันศุกร์พวกเฮาบ่ค่อยจะจำกัดว่าจะเป็นเพลงซ้าเพลงไหวเพลงเก่าเพลงใหม่เพียงแต่ฮู้ซื้อนักฮ้องแล้วฮู้ซื้อเพลงกิ้งกังกันเข้ามาผ่าน0305787052ก่อนจะฟังเพลงใหม่ก่อนจะฟังเพลงอีกตึมนึงเสียงเพลงบ่แม่นเพลงใหม่นะบลูไนท์นี่ก็ถือว่าเป็นเพลงบ่แม่น10ปลายปีล่างเพิ่นว่ากิ้งไม้หยิบเรื่องเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI มาว่ามาว่าให้มีรายการได้ฮู้ให้มันถึกตามธีมของมื้อวันศุกร์นำสาระต่างๆมาว่ามาว่าได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทลาวโทรคมมีรายการเนาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติของโซเกาหลีสาธารณรัฐเกาหลีเพิ่นได้เปิดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์AI ที่สามารถช่วยลดเวลาใช้ในการล็อกเบอร์ของแก๊งคอนเซ็นเตอร์จาก48ชั่วโมงเหลือเพียงแต่10นาทีเท่านั้นจริงไหมอ่านกันยังรู้สึกดีใจอ่ะเพราะว่าถ้าว่าเขาติดตามข่าวๆต่างๆเขาก็เห็นว่าไล่คนตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอนเซ็นเตอร์ทุกคนใช้เทคโนโลยีใหม่ๆการใช้อย่างมีสติโมเมนต์เข้าจีอยากจะบอกว่าโลกนี้บ่มีอันใดให้ฟรีส่วนสิใดอันใดอันหนึ่งมันก็ต้องแลกมาด้วยเหงื่อแห้งแลกมาด้วยสติปัญญาต่างๆฉะนั้นกันการที่ว่ามีคนมาเสนอว่าเจ้าถึกรางวัลนั้นรางวัลนี้เพื่อจะได้รางวัลจะต้องเสียค่าฟรีเท่านั้นธรรมเนียมเท่านี้กดเข้าลิงก์นั้นลิงก์นี้ย่าเป็นห่วงเป็นใหญ่อย่าสู่ไปเฮ็ดตามเขานะหลายคนก็บอกว่ามีเงินคนเงินนั่นน่ะโอนเข้าบึดเดียวก็ออกว่าสินะอันนั้นแหละตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอนเซ็นเตอร์ระบบล็อกสุกเซิร์น Emergency Blocking System จะช่วยวิเคราะห์รายงานที่ได้รับพ้นผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์รายงานและตอบสนองดันสื่อสารโทรคมนาคมและการเงินเนาะซึ่งภาษาอังกฤษก็เอิ้นว่า Telecommunication and Financial Fraud Integrated Report and Response Center แบบ Real Time แบบทันการว่าสั้นซะอันนี้แม่นสำนักตำรวจแห่งชาติโซเกาหลีเพิ่นเปิดระบบนี้แล้วเพิ่นเปิดสายอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ท้ายปีแล้วก่อนหน้านั้นนอตำรวจแถวนั้นเพิ่นก็ใช้เวลา48ชั่วโมงในการกวดสอบเบอร์มิสาซีฟที่ประชาชนแจ้งเข้ามาก็ถือว่าเป็นการซักซ้าเกินไปแต่ถ้าอยู่บ้านเฮา48ชั่วโมงถือว่าไหวแล้วได้แล้วเพิ่นว่าบ่ทันการฉะนั้นเพิ่นจึงเปิดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สวยเพื่อล็อกเบอร์มิสซาซีเสื้อบอกให้เอาเบอร์ดังกล่าวนั้นไปใช้ทางอื่นหรือว่าตกเป็นเหยื่อเพิ่มขึ้นน่ะเนาะดังที่พวกเขาฮู้นั้นเราว่าเทคโนโลยีก็เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการปัญญาประดิษฐ์ด้านความปลอดภัยทางวิทยาศาสตร์ฉะนั้นเพิ่นเปิดตัวนี้มาเนืองในโอกาสครบรอบ80ปีวันตำรวจและก็มีการจัดแสดงอุปกรณ์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้านความปลอดภัยต่างๆมีรายการฮู้บ่ว่าระบบนี้รับฮู้เสียง
กีดฮ้องที่ไซต์ AI เพื่อแจ้งเตือนตำรวจทันทีเมื่อได้ยินเสียงกีดฮ้องอยู่ในลานรถใต้ดินต่างๆและสามารถแยกเสียงและบันทึกเสียง1512แมตช์ในอาคาร5ถึง10แมตช์1512แมตช์ในอาคารและ5ถึง10แมตช์นอกอาคารและสามารถบันทึกอาคารต่างๆสูงถึง3แมตช์ฟังแล้วอุ่นใจเทคโนโลยีตัวนี้เนาะมันกระจายให้ความมั่นใจโดยเฉพาะเวลาที่เราไปช้อปปิ้งบนใดบนหนึ่งบนจอดรถบางเทือก็อยู่ใต้ดินบนจอดรถบางเทือก็เปียวคันถ้ามีระบบแบบนี้ก็จะสร้างความมั่นใจและอื่นๆนะอันนั้นก็เป็นหยิบมาเบ้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ฮู้กับเทคโนโลยี AI เพิ่นใส่เข้าในระบบต่างๆ Blue Night เข้ามีรายการข้อเข้ามามาฟังเลยมอบให้กับทุกคนมอบไปยังลูกค้าเราโทรคม

เป็นเพลงที่พวกเกี่ยวห้องไว้ตั้งแต่ส่งผ่านนะนะ Blue Night กิ่งไม้ก็หยิบมาปล่อยให้มีรายการได้ฟังไล่เทือแล้วล่ะก็เป็นเพลงที่อธิบายถึงความเศร้านะอะไรก็คือถึงคนที่เหาอยากจะพบอยากจะเพาะเพลงนี้ปล่อยตั้งแต่วันที่1เดือน11ส่งผ่านของนักร้องวง Danish จะออกเป็น Soft Rock Michael Learns Rock นะก็บ่ขัดใจว่างว่าคงทึกใจที่เป็นรายการข้อเข้ามาบอกเลยว่าปล่อยเพลงพวกเกี่ยวย้ำได้กับบอกใครจะผิดว่างหรอจะบอกว่าจะเป็นเพลงพ็อปส่วนไลน์จะออกพ็อปร็อกนะใจแท้ก็ยังจะปล่อยถุงมือเปล่าจะในเสียเอ้านักร้องทั่วโลกมีวงเดียวนี่บอกผู้ที่จัดรายการกระทึกใจเป็นพิเศษนะฉะนั้นมีรายการข้อเข้ามาก็ยังจะบกขัดใจอยู่ละขอบใจเราโทรคมเด้อที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาก ับบริการเราโทรคมมิตรรายการสามารถสอบถามผ่านไลน์ส่งทางนั่นละ่ะใช้ด่วนบริการเสริมบ่เฮากับเปิดให้มีรายการได้สอบถามบ่ว่าจะเป็นเอาคะแนนแลกมูลค่าโทรคะแนนแลก data สมัครดาวน์โหลดเสียงเพลงรอไซลือว่าสมัครแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆ5858 131ก็สามารถสอบถามเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต101บริการมือถือ175178บริการตั้งโต๊ะสอบถามได้แพ็คเกจเน็ตสุดคมสำหรับเบอร์ติมเงินและเบอร์รายเดือนก็มี3แพ็คเกจด้วยกัน10มือ 10 กิก 25,000 กิบรหัสแพ็กเกจมันเล็ก1และครึ่งเดือน1เดือนมีรายการ1เดือน15กิก 40,000 1เดือน35กิก 85,000 ตัว40กิกรหัสมันเล็ก2ตัว 85,000 ได้ตัว 40,000 นะค่อนข้างจะสับสนกันไปเบาละงงกันไปมันบ่าอ่ะว่าใหม่ถึงบ้านหนึ่งพวกเรามี3แพ็กเกจด้วยกัน10กิกไซส์10มือ 25,000 กิกรหัสมันเล็ก1 15กิก 40,000 ไซส์ได้1เดือนรหัสแพ็กเกจมันเล็ก2 35กิก 85,000 กิกไซส์ได้1เดือนรหัสมันเล็ก3จื้อละเนาะรหัสเนาะวิธีสมัครก็ง่ายๆกดผ่านหน้าจอดาว559ดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปมี3แพ็กเกจเนาะเลข1เลข2เลข3เอาอันใดอันหนึ่งเด้อตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเข้าใจเนาะเข้าใจแจ้ง กับเราโทรคมก็ขอบใจเพิ่นนั่นล่ะที่เดินทางพร้อมๆกันทุกมื้อวันเสาร์วันอาทิตย์เพิ่นก็บ่ได้ปะได้ทิมเกี่ยวกับบริการเราโทรคมก็สามารถสั้น 5,002 ทางนี้เวลาก็บ่ยังไล่เนาะ 4-5 นาทีก็ถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังทุกคนที่ทูนอินเข้ามาติดตามไล่ก็ขอบใจไปยังบริษัทเนาะที่เพิ่นให้การสนับสนุนอย่าลืมมืออื่นโมงเก่าเด้อมาติดตามรายการอีกเติมมาส่งท้ายกันด้วยเพลงที่จะปล่อยออกไปเสียงเพลงเหมือนเมื่อได้จริงไหมเซย์กูดบายกันไปพอกันมืออื่น Have a nice weekend

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงกรณีไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดในระยะผ่านมาเกิดมาจากหลายสาเหตุโดยเฉพาะเมียนย้อนประชาชนอยู่ภายในนครเมืองจันทน์สมใช้ไฟฟ้าเกินกำหนดของกงเตอร์ไฟที่จะหับได้ท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครเมืองจันทน์หนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าตะไคร่ไฟฟ้าที่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวดึงไปให้ประชาชนอยู่แต่ละจุดแม้นมีการตั้งระบบอย่างละเอียดแต่เนื่องจากระยะผ่านมาประชาชนส่วนหลายเว้นเนื่องจากตะข่ายไฟฟ้าของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเข้าเฮือนเองโดยบ่มีการปรับปรุงระบบประชาชนสมใช้ไฟฟ้าเกินกำหนดเฮ็ดให้เกิดมีสภาพไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดอยู่ตลอดท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครเมืองจันทน์1ให้สัมภาษณ์เติมว่าปัจจุบันรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวพร้อมวางแผนและปรึกษาหารือร่วมกันกับภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเหือนใดที่ต้องการนำใช้ไฟฟ้าเกินกำหนดต้องแจ้งหารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก่อนเพื่อรับประกันให้ระบบไฟฟ้ารับห้องได้จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวลสื่อ

0: เบอร์ล้าวทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจคุณใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
3: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีกได้
2: แม่นซั่นบ่
3: ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
2: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
3: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการส่งใช้สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
4: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
5: ์เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ําหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจําละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้
4: แม่นแล้ว
5: เอ็นไซน้ําหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคาร้อยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020885699020-88-56-5599และ020-5449-5449
6: เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร 020-88-56-5599
7: 5599 020-8856-5599
8: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากิโอนพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นนั้นว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลำปลาเว้าว่ากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังกษาญาสังกษีเฮาพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันที่8แล้วเด้ของเดือนพฤษภาคมเนาะพี่น้องเนาะเป็นมื้อแฮม7ค่ำเดือน6พ.ศ. 2568กันแล้ววันศุกร์มืดมื้อได้มื้อนี้น่ะเด้อมื้อศุกร์สันนันสาชุกุลาพาเพลินพามวลพาจิตแจ่มใสเพลิดเพลินเจริญจิตเจริญใจกันเฮาลูกใหม่นางใหม่จิตใหม่ใจใหม่สุมใส่ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเนาะมอบพันธะเสียภาษีแม่นเกียรติศักดิ์ศรีของเฮาเด้อพี่น้องเด้อพร้อมพากันปฏิบัติระเบียบกฎหมายกฎหมายจะมีผลศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อทุกคนพร้อมพากันปฏิบัติตัวลดกฎหมายให้ละการไปการมาก็ดีขึ้นเหนือลงใต้ไปใกล้มาไกลมีสติระวังตัวใส่รถใส่ถนนก็ได้อย่าประมาทชีวิตมีค่าอย่ามรณากับอุบัติเหตุมื้ออื่นก็จะเข้าสู่เสาร์อาทิตย์กันนะเด้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้มื้อวันศุกร์แล้วเด้ไปเวียกไปงานเลิกเวียกเลิกการก็จะสู้พร้อมพากันแวะดึกแวะเดินหลายกับงานกับซานเตเวียงเตเวนกันได้เด้อด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเว้ากันเลยอันนี้ก็ดี
9: โนนี้เอนไซม์นี่ช่วยกำจัดสารพิษที่สะสมในห่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะส่วนต่างๆของห่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงรักษาและก็ซ่อมแซมเซลล์ที่ตายนั้นเนาะกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งป้องกันมะเร็งแล้วก็ควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลเฮ็ดเวียกของห่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานแล้วก็อาจแผลนื่นลดฝากะหอยเหี่ยวย่นทั้งใบหน้าช่วยให้ชุ่มชื่นป้องกันเบาหวานความดันเลือดสูงเส้นเลือดตีบตันแตกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคปอดโรคหัวใจโรคอ้วนนะโรคตุ้ยอย่างสินะเนาะใส่โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นเด้อพี่น้องเด้อโนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเก็บเส้นเก็บเอ็นเก็บรังเก็บเอวสวยได้เป็นของบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนำเข้าและจัดจำหน่ายได้พี่น้องเอ้ยอันนี้แมนเอามาฝากมาตอนกันเนาะพี่น้องเนาะกับโนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นเป็นประจำเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
7: ้เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุได้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญและแมนว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสู้พัดโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังสั้นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุภัทโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาสำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุภัทโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
9: กับโนนี้เอนไซม์บำรุงทางกายบำรุงกำลังกินข้าวแซ่บนอนหลับขับมวน แก้เส้นแก้เอ็นปวดเมื่อยตามทนโตเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตความดันเลือดสูงไขมันเส้นเลือดอุดตันจังซี่นะช่วยถ่าไตเด้อพี่น้องเด้อเอามาเว้าให้กันฟัง
7: เดี๋ยวนี้พวกเขาปรับปรุงเกี่ยวกับเอนไซม์โนนี้มาใหม่ได้พี่น้องเอ้ยปรับปรุงเอนไซม์โนนี้มาใหม่ช่วยฟอกเลือดได้ดีผู้ที่มีอายุนอผู้มีอายุหลายนะช่วยให้เลือดบกขุ่นบ่เหนียวมาบกขุ่นบ่เหนียวตัวนี้มันมาใหม่เด้อเอนไซม์โนนี้มาใหม่ตัวนี้มันช่วยฟอกเลือดได้ดีสำหรับผู้สูงอายุเด้อพี่น้องเด้อท่านที่มีปัญหาเรื่องความดันไขมันไขมันเส้นเลือดตีบตันจังซี่นะช่วยเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวเนาะเอนไซม์โนนี้สูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะมาใหม่ปัจจุบันนี้เฮาได้พัฒนาสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้พวกเฮายังมีการพัฒนาตัวฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวสำหรับผู้สูงอายุเด้อผู้อายุหลายนะเกี่ยวกับน้ำตอกน้ำตาลไขมอกไขมันสิ้นเลือดอุดตอกอุดตันอัมพฤกษ์อัมพาตจะสิใส่โนนี้เอนไซม์สูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะโนนี้เอนไซม์สูตรใหม่ช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวอันนี้แม่นถือว่าเฮาพัฒนาใหม่เด้อเอนไซม์โนนี้มาใหม่ปัจจุบันนี้ได้มีพัฒนาปัจจุบันนี้พวกเขาได้พัฒนาสูตรเข้มสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้พวกเขายังมีการพัฒนาสูตรฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดล้มดีเลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวเลือดไหลลวงถาดลดบ่ตึงบ่เหนียวเลือดบ่ตีบบ่ตันว่าซั่นซะอันนั้นแม่นโนนี้สูตรใหม่เด้อพี่น้องเด้อเอามาเว้าให้กันฟังเอาในระยะนี้เมื่อทานซื้อ1ชุดแถม3แก้วไปเลยเนาะมูลค่า 200,000 กีบเมื่อทานซื้อ1ชุดเด้น่ะซื้อโนนี้1ชุดแถม3แก้วไปเลยมูลค่า 200,000 กีบให้พี่น้องเขาไปล่าๆนี่ละแถมกันเลยเนาะในระยะนี้ก็ดี
10: บัดนี้ก็ก้าวเข้าสู่นิทานพื้นบ้านกันซะเป็นไดเนาะให้มิตรรายการเฮาได้ม่วนกันมาในทองเหลืองเสียงกองห่าง

0: มีเมืองหนึ่งในสมัยระบอบปกครองของศักดินาเผ่าภัยราษฎรเบาภัยราษฎรทุกให้เข็นใจว่าศักดินานี่มันข่มเหงได้มันบ่ให้เจ้ามีสิทธิ์เสียงว่าว่าได้เนื่องจากว่าภัยธรรมชาติข่มขู่เข้าไปตื้มอีกดินฟ้าอากาศแห้งแล้งแล้งทั้ง7ปี7เดือนซ้อนกันมีแต่7กับ7ผ่านระยะดังกล่าวมันได้เฮ็ดให้ประชาชนนี่อึดยากมากหิวนับมือนับทวีขึ้นเรื่อยๆจนแต่ละคนนี่แต่ละครอบครัวนี่บ่สามารถจะเอาชีวิตของตนยืนยงต่อไปได้ว่าสิตายเมื่อละซ้อมใจเมื่อละว่าซั่นซะแต่ความพยายามและความอดทนนั้นเฮ็ดให้การดำรงชีวิตพอสืบมือสืบวันไปด้วยวิธีการซอกหาอยู่หากินตามความสามารถของภัยมันเป็นต้นแม่นซอกหาคุดมันคุดเผือกกินต่างเข้าสระใดนอกจากเหตุการณ์ที่ประสบความยุ่งยากทรมานแนวนั้นก็ยังลีกบ่ม่มก้มบ่วิดเจ้าไส้นายจำซะแล้วคือเสียสวยคาไทยการให้เจ้าพญาตัวนี้แม่นบ่ได้เด็ดขาดต้องให้มีต้องให้มีถึงจะทุกข์ยากเข็นใจทุกข์เข็นเวทนาปันใดกะยาฮอดยามเสียสวยให้เจ้าใหญ่นายโตเจ้าต้องได้ไปไส้ต้องได้ซอกหาไปให้คือได้เสียสวยแหละให้เป็นประจำมาฮอดมือนั้นบ่าวภัยราษฎรก็มดไหมมดมือแล้วหาจะเสียให้เจ้าพญาก็บ่ได้จึงเฮ็ดให้รายได้ของเจ้าพญาลดหน่อยลงสักไส้บาทนี้เคยได้เข้าปีละ4เป่านี่ได้แต่เครื่องเป่าแล้วสุดท้ายก็ได้เป่าเครื่องกับบ่ฮอดได้จักเป่าก็มีบัดนี้มันสิขาดเขินแล้วเด้นี่คุณห้องว่าธัญญาหารอยู่ครั้งมันสิหมดพญาคิดเครียดแค้นและสงสัยว่าบ้าราษฎรเนี่ยคัดข้องได้ใดจึงบ่เสียสวยให้อย่างยุ่งอย่างยังไม่แต่ไม่เตอเข้าน้ำซ้ำปลาก็บ่เห็นเอามาให้มันคัดข้องอีหยังคือบ่มาเสียสวยฉะนั้นพญาขอพร้อมกับเสนาอามาตย์เก็บสวยจากราษฎรด้วยตนเองบัดนี้ลงมือด้วยตนเองพอดีไปเห็นราษฎรกําลังถูกเคาะให้อย่างหนักหน่วงหลายคนหลายครอบครัวก็ต้มแก็บต้มหํากินต่างเข้าเมื่อพญาเห็นนั้นก็คิดทะลึ่งในใจว่าต้าเป็นหยังราษฎรจึงพากันกินห่อแก็บห่อหําคือแนวนี้หรือมันแซ่บบ่เขาจึงกินเป็นขบวนกันแท้ๆพญากลับคืนเมื่อพระสวังโดยบ่คิดเป็นห่วงเป็นใยนําชีวิตการเป็นอยู่ของราษฎรมีแต่คิดว่าต้มแก็บต้มหําอาจจะแซ่บเบิ่งคักๆมันจะคือข้าวเบลบ่ล่ะเนี่ยเขาจึงนิยมกันกินหมดบ้านหมดเมืองนี่พญาเว้าเด้เฮ้ยนาเอ้ยเป็นยังราษฎรคือบ่มาเสียสวยให้เฮาแบบนี้บ่ได้เฮาต้องไปเบิ่งนํากันเฮาสิพานําหน้าพาทางไปเก็บสวยด้วยเฮาเองไปเซนาไปน้ำเฮาเซนาก็พร้อมใจกัน
1: เด้อขน่อยไปก็ไปที่ขน่อยไปก็ไปใช่ว่า
0: หลายคนก็พากันไปเมื่อไปเห็นคือว่าแหละพากันนั่นพญาก็คิดแนวนั้นก็จึงสั่งให้อามาตย์ผู้หนึ่งเฮ็ดต้มหำเหมือนดังราษฎรกินนั้นให้ตนให้ตนกินไปเห็นเหตุการณ์แล้วพญาแล้วว่าคนโอ้เขาคืออีแซบไรเนาะเอาเก็บเอาห่ำมาเฮ็ดกินนี่คือเป็นตัดแซ่บเถอะเว้ยลองเฮ็ดให้เฮากินมึงด้วยเสนาเว้ยฮะมันอีเป็นเอาได้ว่าซะทางเสนาผู้ใกล้ชิดอามาตย์ผู้ใกล้ชิดก็แล้วคนน่ะ
1: ก็ได้แล้วว่าคณะอีเฮ็ดให้กินนะ
0: ว่าแล้วอามาตย์ก็ปฏิบัติตามจุดประสงค์ของพญาซะแล้วเมื่อต้มสุกเรียบร้อยก็นําไปถวายแก่พญาและพญาก็ติดตามสิ่งซ้อมเบิ่งซะแล้วเบิ่งว่าพญาเพิ่นจะเฮ็ดหยังเนาะต้มสุกไปถวายให้แก่พญาแล้วก็พญายามและไออามาตย์เพิ่นนี่พญายามติดตามสิ่งเบิ่งซ้อมเบิ่งจ้อบเบิ่งนั่นแหละว่าพญาเพิ่นสิเฮ็ดหยังกับต้มแก็บต้มหํานี่หรือว่าเพิ่นได้ตำรายาดีเป็นยาบำรุงยาอายุวัฒนะจากบ้านนอกซั่นบ่ว่าซั่นซะไปส่วนพญาก็ได้เริ่มรับประทานหําที่ต้มสุกละเอียดดีแล้วเบิ่งพญาทั้งอึดทั้งอืดแล้วทั้งแค้นทั้งสมักอยู่คนเดียวอักมันคื ป็นเหล่านี้วะว่าซั่นซะแต่ก็บ่ยอมเสียเปรียบคิดว่าไผจะบ่เห็นตนที่จริงอามาตย์มันจอบเบิ่งอยู่แล้วซิ่งเบิ่งอยู่แล้วซ้อมเบิ่งอยู่แล้วว่าซั่นซะเมื่ออามาตย์เห็นขี้พื้นของพญานันนั้นแล้วก็บ่ฮู้สิเฮ็ดแนวใดมีแต่คิดในใจของตนเองคิดบ่แล้วแห้วบ่ลั่นยากหัวควรกับปานนั้นอยากเล่าสุมูฟังผัดย่านพญาขินข่า
1: อ๋อพญานี่ก็โง่เนี่ยว่าเขาหอมนกกินเก็บกินห่ำปั่นตุ้มูโอ้ยกูอยากหัวควันเนี่ย
0: ว่าแล้วก็เห็นรูปภาพที่เป็นเต่าหัวของพญาแล้วเนาะฟังอยู่ในสมองของอามาตย์เฮ็ดให้ลาวกินเข้ากับบ่แซ่บนอนกับบ่หลับบัดนี้อามาตย์เพิ่นนั้นเป็นนั้นนั้นลาวจึงอดบ่ลนทนบ่ได้จึงลงเหือนย่างไปย่างมาแล้วมุ่งหน้าไปที่วัดแห่งหนึ่งย่างหวนไปย้อนมาแล้วมุ่งหน้าไปที่วัดแห่งหนึ่งพอไปฮอดวัดก็ไปยืนซ้ำใส่ต้นมีใหญ่ของยาคูซะหน่อยบัดนี้ยืนซ้ำยืนเอื้อยอยู่หั่นแหละต้นใหญ่ของพระครูพร้อมทั้งเล่าเรื่องที่ตนเห็นสู่ต้นไม่ใหญ่ต้นมีใหญ่หันฟังย้อนเราบ่อยากไปเว้าสู่คนฟังต่อปากกันมันสิฟดสินั้นมันสินั่นว่าซั่นซะพร้อมทั้งเล่าเรื่องนั้นให้ฟังต้นไม้ฟังเว้าแต่เท่านั้นแหละว่าพญากินห่ำเว้าจบแล้วก็รู้สึกสว่างอกสว่างใจเพราะว่าได้เบยอารมณ์ได้เผยความในใจอยู่ในหัวอกของลาวหั่นมานานแล้วมันฟังไว้ไหนหั่นจากนั้นเราก็เฝ้าหีบห้อนกลับเมืองเฮือนเฮ็ดเวียกอยู่เฮือนพญาตามปกติพอดีในเวลานั้นพญาเพิ่นกำลังปรึกษาหารือกับเสนาอามาตย์ว่าเดี๋ยวนี้ฟ้าฝนชลทาก็แห้งแล้งมาถึงปัจจุบันนี้7ปี7เดือนแล้วพวกเขาควรไปแห่แหนแผ่นกั้งขอน้ำฟ้าน้ำฝนน้ำพญาอินพญาพรมอาจจะดีบ่ดังนั้นฝนก็จะบ่ตกให้พวกเขาได้ใช้ได้กินน้ำพญาก็ว่าเออใช่นะอามาตย์เอ้ยผู้เฒ่าผู้แก่เฮาว่ามันแห้งมันแล้งมาหลายฟ้า7ปีคือแนวนี้หั่นมันอีเป็นได้บ่คันอีเหมือนเซยนี่นะเฮาว่าพากันไปขอน้ำฟ้าน้ำฝนนำพญาอินพญาพรมอีดีบ่ซอกวิธีเฮ็ดตามประเพณีฮีดของขอน้ำขอฝนสิดีเด้อเนาะเฮาว่าเนาะว่าซั่นเด้หลายคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ากันลีละวะเห็นลีนำบางคนก็อะไรก็สมชายละเหตุก็เหตุแล้วเนาะมันแห้งแล้งมาหลายปีแล้วได้นี่ว่าซั่นเด้เบื้องต้นนี่พญาก็ได้ออกคำสั่งแหละให้เสนาสามอามาตย์นี่ไปเสี่ยงหาต้นไม้ที่สำคัญเพื่อมาเฮ็ดกองหางเพิ่นก็ได้สั่งให้ไปซอกเอาต้นไม้ต้นใดสำคัญเนี่ยมาเฮ็ดเป็นกองหางมาบากมาถากให้เป็นกองแล้วจึงได้ไปตัดเอาต้นมีใหญ่อยู่กลางวัดของยาคูต้นมีต้นที่หมอนั่นอามาตย์คนนั้นไปยืนระบายอารมณ์อยู่หั่นแหละเมื่อได้แล้วก็จึงนำมาเจาะเฮ็ดกองแล้วบัดนี้เฮ็ดเป็นกองหางอันมีศิลปะลวดลายอย่างสวยงามกกมีมันเนื้ออ่อนเด้เนาะไม่เนื้ออ่อนขวัดง่ายแก้สบายเด้จังซั่นล่ะก็ค่อยเอานิยมเอากองหางนี่แม่นเอาต้นมีเฮ็ดแล้วก็ทั้งเบาอีกพร้อมแบกก็บ่หนักผู้แบกก็ได้พร้อมทั้งเอาหนังหุ้มหน้ากองได้สำเร็จเรียบร้อยพญาก็ฮีบฮ้อนรอฟังเสียงกองแล้วว่ามันจะม่วนขนาดใดแท้สร้างกองหางมดพระราชวังก็ทดลองตบเบิ่งแล้วตามคำสั่งของพญาเสียงกองเริ่มดังแบบแปลกประหลาดด้วยเสียงบาดกำปั้นของนายสร้างหำใส่หน้ากองบัดใดก็เหมือนกับว่ากองด้วยนี้มันเว้าเป็นภาษาได้หำหำหำว่าซั่นซะนำมาเลยตึงหำตึงหำอยู่ซั่นแหละพญากินหำเด้ออกมาหำกำปั้นทางลงมาได้ตุ่มหำหำพญากินหำอยู่จังซั่นแล้วเสียงคือขึ้นซั่นพร้อมกับเสียงกองดังแนวนั้นก็มีเสียงหัวของประชาราษฎรขึ้นไผก็หัวควรแตกยาวๆเมื่อได้ฟังเสียงกองไอ้กูมูเมนเพิ่นผู้อามาตย์เองที่อดกั้นเสียงหัวไว้ปานใดมันก็ดังออกมาอึกอักอึกอักผู้ใดก็จ้องไปเบิ่งลาวอดหัวเป็นตาคันแข่วนำแท้ๆว่าซั่นซะในหันทาง

0: ยาใส่ประสาราชดอนเห็ดกองเพื่อเกี่ยมไปแห่แหนขอบฟ้าขอบฝนฟังเสียงกองกันดังตึงห้มตึงห้มแล้วมันกองเนาะเสียงกองหางนี่มันกองเนี่ยของกองหางนี่มันกองประเภทยาวๆคือว่าอยู่วัดนี่มันกองเพลนแล้วแขนไว้หันบักไงหันกองเพลนแล้วใส่ดำมาได้ดังทึงทึงเลยแหละเพื่อนว่าตีเพื่อบอกโมงคู่บาทสันเข่าได้นั่นได้ท่านชิเลียนไปเลาะห้องกันมักสันมันกับบวคักต้องเอาเสียงกองเป็นสัญลักษณ์แม่ออกแม่ตนอยู่บ้านอยู่เฮือนได้ยินเสียงกองกับหู้รถว่าเป็นโมงยามเพลนที่ไปทรงเข่าคู่บาแล้วมันบ่มีโมงราโดราด้าโอเรียงคือเดี๋ยวนี้ได้น่าต้องอาศัยเสียงกองหันตีบอกเสียงกองเพลนนี่เป็นแนวหนึ่งเสียงกองตียามแรงนี่เป็นแนวหนึ่งวันศิลป์นะต่างเลยกองเพลนนี่ตีบอกว่าฮอดยามไปจันทามดนเพลนแล้วจังซี่นี่ตึงตึงตึงตึงตึงตึงสิได้ก็แม่นกองตีวันศิลป์นี่ไปแม่แถววัดดงเมียงนี่ตุ้มต้องตุ้มท้องตุ้มท้องตุ้มท้องตอมตุ้มมาได้ปานสิงโตจู่ว่าก็ได้เพ้อทั้งเสียงกองเสียงแซงเสียงคล้องกันไปหรือว่าตะกี้สมัยตะกี้เนาะเพิ่นก็เอากองนี่เป็นกองไซ้บ่จังซี่ตีไซ้ชนะบ่กองเสริมไซ้กองระดมจิตใจจังซี่ออกศึกออกสงครามสิเพิ่นก็ใส่กองเด้เป็นสัญลักษณ์ดอกหวาเนาะ
1: เอ้าไปจังได๋มาจังได๋นี่น่ะพ่อเอาโอ้ยก็สิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

了只要杨树你送到哪树外树米那片红树帮不帮怕树米很困你来吧树帮

กินต้อส่วนลวนงามดีส่วนมอนกลายส่วนมอนเป็นดงได้ว่าเพิ่นได้อำเอานำ

0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอากาโรยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ท่านที่มีอาการปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซามือซาตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคิงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี่เอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนี่นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรัชแห่งสารอาหารเด้นอมากไม่โนนี้นี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แม่นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแม่นเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้มากโนนี้นี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆนะอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้น
0: เดี๋ยวนี้พวกเขาปรับปรุงเกี่ยวกับเอนไซม์โนนี่มาใหม่ได้พี่น้องเอ้ยปรับปรุงเอนไซม์โนนี่มาใหม่ช่วยฟอกเลือดได้ดีผู้ที่มีอายุเนาะผู้มีอายุหลายนะช่วยให้เลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวมาบ่ขุ่นบ่เหนียวตัวนี้แม่นมาใหม่เด้อเอนไซม์โนนี่มาใหม่ตัวนี้แม่นช่วยฟอกเลือดได้ดีสำหรับผู้สูงอายุเด้อพี่น้องเด้อท่านที่มีปัญหาเรื่องความดันไขมันไขมันเส้นเลือดตีบตันอย่างสินะช่วยเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวเนาะเอนไซม์โนนี้สูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะมาใหม่ปัจจุบันนี้เฮาได้พัฒนาสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้พวกเฮายังมีการพัฒนาตัวฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวสำหรับผู้สูงอายุเด้อผู้อายุหลายนะเกี่ยวกับน้ำตอกน้ำตาลไขหมอกไขมันเส้นเลือดอุดตอกอุดตันอัมพฤกษ์อัมพาตจะสิใส่โนนี้เอนไซม์สูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะโนนี้เอนไซม์สูตรใหม่ช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวอันนี้แม่นถือว่าเฮาพัฒนาใหม่เด้อเอนไซม์โนนี้มาใหม่ปัจจุบันนี้ได้มีพัฒนา ปัจจุบันนี้พวกเขาได้พัฒนาสูตรเข้มสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้พวกเขายังมีการพัฒนาสูตรฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดล้มดีเลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวเลือดไหลลวงถาดโลดบ่ตึงบ่เหนียวเลือดบ่ตีบบ่ตันว่าซั่นซะอันนั้นแมนูนี้สูตรใหม่เด้อพี่น้องเด้อเอามาเว้าให้กันฟังเอาในระยะนี้เมื่อทานซื้อ1สูตรแถม3แก้วไปเลยนะมูลค่า 200,000 กีบเมื่อทานซื้อ1สูตรเด้นะซื้อโนนี้1สูตรแถม3แก้วไปเลยมูลค่า 200,000 กีบให้พี่น้องเฮาไปล่าๆนี่ละแถมกันเลยเนาะในระยะนี้ก็ดี
1: วิศวกรเฮาแนะนําบ่ให้คําปรึกษานะพวกเขามีวิศวกรบริการทานตลอด24ชั่วโมงให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงโทรหาเลย020-8856-5599 020-8856-5599 และ020-5449-5449 020-5449-5449ให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงเนอะโนนี่เอนไซม์มากไม่สูตรเข้มข้นโนนี่เอนไซม์มากไม่สมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาฝากมาตอนมิดรายการเราเมื่อสุภูสุคนที่ให้เกียรติที่ตามมาฟังกันอยู่ในปัจจุบันนี้เอาเบิ่งเวลาเวลาก็ดีเนาะชวนและได้พี่น้องเลยก็สิได้อำลาคาห่างกันบ่นี้แหละมาฟังลำปิดท้ายรายการกันพอกันใหม่โอกาสหน้าขอมีรายการจุ่มโชคดีมีความสุขทุกทิวาราติการสบายดีเอนไซโนนี่เอนไซโนนี่ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนมันมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี่เอนไซม์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เอนไซม์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี่มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-8856-5599 020-8856-5599

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้น้ำหมักไม้หนูนี้เอ็นไซอาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วน้ำหมักไม้โนนี้เอนไซม์มีสารอาหารสำคัญต่อห่างกายมนุษย์หลายกว่า2ข้อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมักไม้สนิทเดียวกันมากโนนี้มีสารอาหารอยู่2สนิทแต่หมักไม้สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปินผัวเซลล์มะเร็งที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้ยามวงไวโนนี่มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนี่เป็นดอกก้อนจืดเหม็นมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสตาลีแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนจะนำไส้มากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนอื่นโนนี้เอนไซน์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599โนนี้เอนไซน์โนนี้เอนไซน์ที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่ซื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่ซูนเคงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลายลูกหลานโนนี้เอ็นไซน์น้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้เอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมักไม้ชนิดเดียวกันโนนี้มีมาดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี้เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-544-9449 544-9449

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสั้นลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงปี2025ผ่านมาจำนวนพลเมืองลาวมี 7,58,000 คนเฉลี่ยอัตราการเติบโตของพลเมืองมีทะเอียงลดลงในระยะ10ปีผ่านมาโอกาสเข้าร่วมกองประชุมคณะที่นำระดับชาติครั้งที่5การสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยทั่วประเทศครั้งที่5ปี2025เมื่อบริเวณมานี่ท่านนางเพชรสมนสอนหัวหน้าศูนย์สถิติแห่งชาติคณะที่นำระดับชาติผู้ประจำการไฮฮู้ว่าอัตราการเติบโตของพลเมืองลาวมีทะเอียงลดลงระยะ10ปีผ่านมาย้อนการแต่งงานซาและเอาลูกน้อยลงที่ส่งผลมาจากสภาพเศรษฐกิจสังคมและการเข้าถึงการวางแผนครอบครัวผลสำรวจประเมินคุณภาพในเบื้องต้นเห็นว่ายังมีความเป็นไปได้ที่พลเมืองลาวยังบ่ถูกจดนับประมาณ 3.4 ส่วนหอยซึ่งการเก็บกรรมพลเมืองที่ไปโอ้ยงานและศึกษาอยู่ต่างประเทศอาจจะยังบ่ครบถ้วนเช่นเดียวกันเนื่องจากในเวลาสัมภาษณ์ประชาชนอาจบ่สามารถจื้อจำได้ว่ามีไผเดอาศัยอยู่ต่างประเทศหรือทั้งหมดครัวเรือนย้ายไปอาศัยอยู่ต่างประเทศเฮ็ดให้บ่มีผู้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนหรือนักเดินสำรวจอาจข้ามคำถามด้วยความบ่ระมัดระวังท่านนางเพชรสมนสอนให้ฮู้ตื่นว่าพลเมืองสัญชาติลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศที่เก็บกำได้จากการสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยครั้งที่5ปี2025มีประมาณ 313,000 กว่าคนซึ่งมีความสอดคล้องกับตัวเลขรายงานบริหารที่เป็นทางการแต่ในระบบบ่สามารถเก็บกำได้จบข่าวดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่านในต้นนารัฐบาลเน้นนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหีบฮอนคนควาและวางแผนการติดตามกวดกาแก้ไขปัญหาแห่งคำตกคนหินและทรายในขอบเขตทั่วประเทศในโอกาสแถลงข่าวโตสมนสนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษายน2026จัดขึ้นเมื่อบนเวนีที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านคำภาพิมมาโซนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่ารัฐบาลเน้นนักให้ทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อจะตั้งปฏิบัติคำสั่งฉบับเลขที่06ทับนย.ลงวันที่7มีนา2025ว่าด้วยการติดตามกวดกาและแก้ไขปัญหาแห่คำตกคนหินและทรายตามบรรดาสายน้ำห้องห่วยและการคุ้มครองการขุดค้นแห่ธาตุต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศตามคำสั่งเลขที่46ทับนย.ลงวันที่13เมษายน2026ว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นปุ๋งเตงเก็บซื้อขายนำเข้าส่งออกแห่ธาตุและผลิตภัณฑ์แห่ธาตุที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายและรีแบบกะ123และระเบียบการในขอบเขตทั่วประเทศท่านคำภาพิมาโซนให้ฮู้ตื่นว่าเคียงคู่กันนี้ให้จะตั้งปฏิบัติตามทิศทางต่างๆของรัฐบาลอย่างเข้มงวดโดยให้คะแนนการและองค์การปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าการที่นำสมทบแน่นกับกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบสกัดกั้นและปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขอย่างเด็ดขาดในกรณีมีพนักงานรัฐกรขณะนำแต่ละคันมีการกระทำผิดก็ให้การปฏิบัติวินัยอย่างเข้มงวดจบข่าวดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน
2: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น.อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
3: พลเมืองทุกคนล้วนแต่มีความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายบุคคลใดได้ละเมิดกฎหมายระเบียบการของรัฐก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและบุคคลใดบ่ได้ละเมิดกฎหมายแม่นเด็ดขาดบ่ถูกลงโทษสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567 กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 12:30 น. 53 3โมงและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา15โมง5นาทีหา15โมง30นาทีทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยศิปภัยเพชรปฐุมมาถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ทางรายการก็จะได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแอปกฎหมายลาวเป็นต้นว่าความหมายของแอปกฎหมายลาวนี้มีคือนาใดแอปกฎหมายลาวแม่นหยังและมีความสำคัญคือนาใดและวิธีการดาวน์โหลดและนำใช้แอปกฎหมายลาวนั้นเฮ็ดแนวใดซึ่งว่ารายการของพวกเราแม่นได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านวิกกี้บุพภาลิวันห้องหัวหน้าแผนกจดหมายเหตุทางรัฐการกรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งว่าท่านจะมาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อในดังกล่าวรายละเอียดต่างๆจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในระยะหน้าแต่ว่าในตอนต้นของทางรายการนี้จะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะต่อไป

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะที่2ของทางรายการและดังที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอในตอนต้นๆของทางรายการแล้วว่าในมื้อนี้พวกเรามีสัมภาษณ์ท่านวิกกี้บุพภาริวัลห้องหัวหน้าแผนกจดหมายเหตุทางราชการกรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสนทนากับทางรายการของพวกเราเกี่ยวกับแอปกฎหมายลาวสวัสดีตอนนี้ท่านก็อยู่กับทางรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่าน
1: เจ้าสบายดี
0: ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายก็อื่นขอให้ท่านแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังก่อนขอเชิญ
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงข้าพเจ้าชื่อวิกกี้บุพภาริวัลห้องหัวหน้าแผนกจดหมายเหตุทางราชการรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางรายการความรู้ทางด้านกฎหมายให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ในการโฆษณาเผยแพร่แอปกฎหมายลาวในครั้งนี้
0: เจ้าก่อนอื่นขออนุญาตให้ท่านเว้าถึงความเป็นมาของแอปกฎหมายลาวว่ามีขึ้นอะไรท่าน
1: เจ้าแอปกฎหมายลาวเนาะได้เปิดนำไซต์อย่างเป็นทางการในวันที่5ธันวาปี2016โดยปฏิบัติตามแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่1753/ห.ส.น.ย.จ.ก.ม.ลงวันที่10พฤศจิกายนปี2016เห็นดีให้กระทรวงยุติธรรมเปิดนำไซต์คุ้มครองและพัฒนาแอปดังกล่าวในเบื้องต้นเนาะแม่นได้พิมพ์เผยแพร่เฉพาะกฎหมายที่ได้ประกาศไซต์แล้วลงในแอปกฎหมายโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส
0: ์เจ้า
1: เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างว่องไวในระยะต่อมาเห็นได้ถึงความฮิกฮ้องต้องการของผู้สมไซต์จึงได้พัฒนาแอปจากเมื่อก่อนที่พิมพ์เผยแพร่เฉพาะกฎหมายได้หันเปลี่ยนมาพิมพ์เผยแพร่บรรดานิติกรรมที่มีผลศักดิ์สิทธิ์และนิติกรรมประกอบความเห็นได้เพิ่มฟังก์ชันประกอบความเห็นใส่ห้างนิติกรรมฟังก์ชันแจ้งเตือนเวลามีการลงนิติกรรมหรือห้างนิติกรรมใหม
0: ่เจ้า
1: ฟังก์ชันดาวน์โหลดนิติกรรมและสามารถแบ่งปันนิติกรรมให้กับบุคคลอื่นได
0: ้เจ้า
1: บรรดานิติกรรมเนาะที่เผยแพร่ลงในแอปกฎหมายลาวแม่นบรรดานิติกรรมที่มีผลบังคับทั่วไปที่ได้พิมพ์ลงในเว็บไซต์จดหมายเหตุทางราชการมาฮอดปัจจุบันแอปกฎหมายลาวได้พัฒนามาฮอดเวอร์ชัน4แล้ว
0: เจ้า
1: และได้ปรับปรุงให้แทดเหมาะกับความมีห้องต้องการในปัจจุบันและก็อนาคตให้ทันสมัยว่องไวและมีความสะดวกในการเข้าถึงนิติกรรมพร้อมทั้งได้รวมเอาแอปประมวลคำศัพท์กฎหมายที่มีอยู่แล้วเข้าไว้ในแอปเดียวเพื่อให้สะดวกในการค้นหาคำศัพท์กฎหมายปัจจุบันจำนวนนิติกรรมที่มีอยู่ในแอปกฎหมายลาวมีทั้งหมด 1,341 ฉบับมีผู้สมใช้แอปกฎหมายลาวรายกว่า 300,000 ครั้งและผู้ดาวน์โหลดแอปกฎหมายลาวรายกว่า 10,000 ครั้ง
0: เจ้าเห็นได้ว่าแอปกฎหมายลาวเฮานี้มีมาแต่ดนแล้วได้นอท่านตั้งแต่ปี2016และได้มีการพัฒนาเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันนี้แม่นเวอร์ชัน4
1: แล
0: ้
1: ว
0: ฉะนั้นต่อไปนี้ก็ขอให้ท่านอธิบายตื้มว่าแอปกฎหมายลาวเฮานี้มีความหมายคืออะไรและมีความสำคัญคืออะไรท่าน
1: เจ้าแอปกฎหมายลาวเนาะแม่นมีความหมายและความสำคัญซึ่งแม่นแหล่งข้อมูลทางด้านกฎหมายที่สามารถตอบสนองข้อมูลข่าวสารทางด้านกฎหมายให้แก่สังคมโดยผ่านโทรศัพท์มือถือเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าสามารถรู้ถึงการเคลื่อนไหวและการแจ้งเตือนเมื่อมีกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่สร้างใหม่หรือได้ปรับปรุงใหม่ได้ทุกบ่อนทุกเวลาพร้อมกันนั้นก็เพื่อให้สังคมรับรู้เข้าใจมีสติในการเคารพและปฏิบัติกฎหมายในขอบเขตทั่วประเทศนับมือสูงขึ้นนอกนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจและการประกอบส่วนเข้าในการสร้างรัฐของสปป.ลาวให้กลายเป็นรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายเป็นแอปที่จะช่วยให้บรรดานักลงทุนและผู้ประกอบการเข้าถึงนิติกรรมได้ไวขึ้นและเข้าใจถึงบรรดากฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอยู่สปป.ลาวข้อมูลของกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายแม่นเผยแพร่โดยกระทรวงยุติธรรมฉะนั้นบรรดาท่านจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้รับแม่นถูกต้องและเป็นทางการ
0: เจ้า ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงและที่ท่านวิกกี้บุพาริวันอธิบายผ่านไปนั้นเนาะก็แม่นความเป็นมาความหมายและความสำคัญของแอปกฎหมายลาวซึ่งเห็นได้ว่าแอปกฎหมายลาวนี้มีความสำคัญหลายฉะนั้นท่านผู้ฟังก็อย่าลืมดาวน์โหลดมาไว้ใช้และเมื่อเว้าถึงวิธีการดาวน์โหลดจะมีวิธีการดาวน์โหลดแนวใดและนำใช้แนวใดรายละเอียดต่างๆจะให้ท่านสืบต่ออธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในระยะหน้าเนาะแต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงจากทางรายการของพวกเฮาก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเฮาในระยะต่อไป

0: เสียงเพลงม่วนๆก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วหวังว่าจะสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรและกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้ก็เป็นระยะที่3ของรายการซึ่งว่าเป็นระยะสุดท้ายแล้วและก็ยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปฐุมมาพร้อมด้วยท่านวิกกี้บุพภาลิวันห้องหัวหน้าแผนกจดหมายเหตุทางราชการกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสืบต่ออธิบายเกี่ยวกับวิธีการในการดาวน์โหลดและการนำใช้แอปกฎหมายลาวว่ามีวิธีการแนวใดและสามารถนำใช้แนวใดทัน
1: เจ้าท่านผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดแอปกฎหมายลาวได้ในระบบ iOS และ Android
0: เจ้า
1: ในระบบ iOS ให้ประท่านเข้าไปที่ App Store
0: เจ้า
1: แล้วค้นหาคำว่าลาวลอโดยเป็นภาษาอังกฤษเนาะลาวลอเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งในระบบ Android ก็เช่นกันเนาะให้เข้าไปที่ Play Storeแล้วค้นหาคำว่าลาวลอเพื่อดาวน์โหลดและก็ติดตั้งเนาะเพียงแต่ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนของการดาวน์โหลดพร้อมทางติดตั้งไว้ถึงโทรศัพท์มือถือของท่านบรรดากฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่จัดพิมพ์ลงในแอปกฎหมายลาวท่านสามารถเข้าอ่านได้โดยบ่เสียค่าและก็บ่จำกัดเวลา
0: เจ้าและนั้นก็แม่นวิธีการในการดาวน์โหลดและการนำใช้แอปกฎหมายลาวเนาะซึ่งว่าอยู่ในนี้จะมี2ระบบเนาะขึ้นกับมือถือของท่านผู้ฟังว่าใช้ระบบใดเนาะจะมีทางระบบ iOS และระบบ Android ฉะนั้นท่านสามารถดาวน์โหลดมาใช้ในมือถือของท่านได้เมื่อเฮาฮู้วิธีการดาวน์โหลดวิธีการนำใช้แล้วผลประโยชน์ที่ได้รับจากการนำใช้แอปดังกล่าวนี้จะมีผลประโยชน์แนวใดแด่ท่าน
1: เจ้าแอปกฎหมายลาวแม่นได้สร้างผลประโยชน์อย่างหลวงหลายให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่
0: าน
1: ักเรียนนักศึกษาพนักงานรัฐกรในองค์การรัฐเอกชนและพลเมืองลาวคนต่างประเทศคนต่างด้าวได้รู้ถึงกฎหมายและความหมายความสำคัญของคำศัพท์กฎหมายอย่างถูกต้องสามารถนำไปมูลไซต์เข้าในหน้าที่เวียกงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายให้ปรากฏผลเป็นจริงนอกจากนั้นยังมีความสะดวกให้แก่พลเมืองลาวบ่ว่าจะอยู่ใส่อยู่บนใดของประเทศก็คือทั่วโลกสามารถอ่านสามารถเห็นรู้กฎหมายและก็นิติกรรมใต้กฎหมายและยังสามารถประกอบคำเห็นใส่ห้างนิติกรรมต่างๆที่ได้เอาลงทับทามโดยผ่านโทรศัพท์มือถือได้
0: เจ้าเห็นได้ว่าแอปกฎหมายลาวนี้มีผลประโยชน์อย่างหลวงหลายโดยเฉพาะคำหนึ่งหรือว่าประโยคหนึ่งที่ท่านวิกกี้เว้ามาเมื่อกี้นี้ก็ว่าจะอาศัยอยู่บนใดของประเทศก็คืออยู่ในทั่วโลกสามารถอ่านสามารถเรียนรู้กฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายและสามารถประกอบคำเห็นใช้ห้างนิติกรรมต่างๆที่ได้เอาลงทาบทามโดยผ่านโทรศัพท์มือถือก็คือผ่านแอปกฎหมายลาวของพวกเราใดนั่นเองเนาะเห็นว่าผลประโยชน์นี้มีอย่างหลวงหลายเลยฉะนั้นสุดท้ายนี้ขออนุญาตให้ท่านเชิญชวนท่านผู้ฟังในการดาวน์โหลดและนำใช้แอปกฎหมายเหล่านี้ให้หลายขึ้นท่าน
1: เจ้าตอนท่านี้ก็ขอเรียนเชิญมาท่านผู้ฟังเนาะ
0: เจ้าม
1: าดาวน์โหลดและนำใช้แอปกฎหมายลาวเพื่อเห็นรู้กฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่สร้างใหม่หรือได้ปรับปรุงใหม่ได้ง่ายขึ้นพร้อมทางเห็นรู้ความหมายความสำคัญของคำศัพท์กฎหมายในอย่างถูกต้องนำไปปฏิบัติเข้าในหน้าที่เวียกงานให้ประสบผลเป็นจริงเพื่อสร้างสติเคารพและปฏิบัติกฎหมายในครอบเขตทั่วประเทศ
0: เจ้า
1: เมื่อท่านดาวน์โหลดและติดตั้งแอปกฎหมายแล้วบ่ว่าท่านจะอยู่ใสอยู่บนใดของประเทศก็คือทั่วโลกก็สามารถเข้าอ่านและก็เรียนรู้กฎหมายและเสาะหาความหมายของคำศัพท์กฎหมายได้ทุกบ่อนทุกเวลาโดยผ่านโทรศัพท์มือถือของท่าน
0: เจ้าแสดงว่าอยู่ในแอปกฎหมายนั้นบ่มีเฉพาะแต่กฎหมายเนาะที่ว่าได้รับรองประกาศใช้ยังมีห้างกฎหมายตื้มอีกและในนั้นยังมีแอปประมวลคำศัพท์กฎหมายหรือว่าแอปคำศัพท์กฎหมายตื้มอีกเนาะท่านอยู่ในแอปเดียวกันเลยเจ้าและท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทั้งหมดนั้นก็แม่นรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับแอปกฎหมายลาวหวังยังยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อในดังกล่าวนี้ได้หลายพอสมควรและมาฮอดนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วต้องขอขอบใจท่านวิกกี้บุพภาลิวันห้องหัวหน้าแผนกจดหมายเหตุทางราชการกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมที่ให้เกียรติมาสนทนากับทางรายการของพวกเราและหวังยังยิ่งว่าโอกาสหน้าท่านจะร่วมสัมภาษณ์กับทางรายการของพวกเราเต็มอีกและขออวยพรไซแอมเปอร์เซินมายังท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานขอขอบใจ
1: เจ้าขอขอบใจ
0: และมาฮอดนี้ก็ต้องขอบใจท่านผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้

ขั้นตอนการใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใส่บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำมะโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงต้อนรับรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนักการเป็นประจำทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 ในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กับรายการประกันสังคมมื้อนี้ยังคงอยู่กับสันติภาพนำเอาข้อมูลสิทธิผลประโยชน์มาโอมอารมณ์ให้มีรายการได้รับฟังโดยเฉพาะแมนเอิ้นว่าเป็นผลประโยชน์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมซึ่งการให้การคุ้มครองดูแลสมาชิกเนาะก็อิงตามกฎหมายนะที่ระบุไว้อยู่ในกฎหมายประกันสังคมฉบับเลขที่54/สพส.หรือว่าสภาแห่งชาติที่นำใช้ในปัจจุบันเนาะเพื่อคุ้มครองดูแลบอกว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจรวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมแบบสมัครใจก็จะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันและในมื้อนี้เนาะสันติภาพก็นำเอาอีกหนึ่งข้อสงสัยกับบาแมนเนาะของสมาชิกประกันสังคมที่เพิ่นอาจจะตั้งคำถามว่าเป็นยังจริงต้องเข้าประกันสังคมประกันสังคมนี่มีความสำคัญแนวใดหรือว่าค่อยสมัครใจเนาะบ่เข้าได้บ่ประกันสังคมนะบางท่านอาจจะเฮ็ดเวียกอยู่องค์การจัดตั้งของรัฐเนาะบางท่านอาจจะเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยธุรกิจนะอาจจะมีข้อสงสัยในจุดนี้เนาะว่าสามารถเลือกได้บ่จะเข้าประกันสังคมหรือบ่เข้าประกันสังคมนี่นะเนาะส่วนพรรคสมัครใจกันแน่นอนอยู่แล้วเนาะพรรคสมัครใจซื้อก็บอกแล้วเนาะว่าระบบสมัครใจก็หมายความว่าถ้าว่าเราเห็นความสำคัญว่าระบบนี้เนาะมันมีผลดีในการคุ้มครองดูแลเราบ่เฉพาะแต่ว่าในระยะสั้นการเจ็บเป็นเกิดลูกเสียกำลังแห่งงานนะต่างๆเนาะรวมไปถึงระยะยาวก็คือแม่นการคุ้มครองบำนาญนะคันว่าเห็นว่ามันมีความสำคัญเนาะประชาชนทั่วไปก็สามารถสมัครใจได้เอิ้นว่าบ่ได้บังคับเนาะแต่สำหรับภาครัฐภาควิสาหกิจตัวนี้มันระบุอยู่ในกฎหมายอย่างชัดเจนเนาะก็คือแม่นต้องได้ปฏิบัติตามพันธะเอิ้นว่าเป็นพันธะที่จะต้องได้มีการสมทบซึ่งพันธานี้เนาะก็ว่าง่ายๆก็คือมันคันว่าเว้าภาษาชาวบ้านเนาะประชาชนก็เอิ้นว่าภาคบังคับหั่นแหละเนาะซึ่งทุกคนต้องได้ประกอบส่วนเนาะเข้าในการเอิ้นว่ากองทุนประกันสังคมเนาะเพื่อรับประกันการคุ้มครองการดูแลบรรดาสิทธิผลประโยชน์ต่างๆที่สันติภาพได้เว้าไปเนาะบ่แม่นเบิ่งแย้งไผดอกเนาะเบิ่งแย้งตัวเฮาเองเนาะเบิ่งแย้งตัวเฮาเองรวมถึงในนั้นเนาะผู้ใช้แรงงานบ่ว่าจะเป็นรัฐบาลเนาะคันว่าเว้าเบื้องของภาครัฐกรเนาะบ่ว่าจะเป็นผู้ใช้แรงงานในภาคหุ้นในวิสาหกิจก็จะเป็นผู้ลงทุนหรือว่าเจ้าของธุรกิจเนาะก็จะได้รับผลประโยชน์ก็คือจะบ่ได้ไปแบ่งหาภาระเวลาพนักงานที่มีการเจ็บเป็นเวลาพนักงานเกิดลูกเวลาพนักงานเกิดมีการเสียองค์ค่าเสียกำลังแห่งงานมีการเสียชีวิตสินะตัวนี้ก็จะเป็นพันธะของทางประกันสังคมเมื่อบริษัทได้มีการประกอบส่วนเข้าสู่ระบบแล้วก็จะช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆให้กับทางนายจ้างกับว่าแมนเนาะหรือว่าผู้ใช้แห่งงานนะอันนี้ก็เป็นเอิ้นว่าเป็นพันธะเป็นระเบียบที่ได้กำหนดอย่างชัดเจนเนาะอยู่ในกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมยกเว้นภาคสมัครใจนี่แล้วเนาะก็คือแม่นว่าเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารเห็นว่าระบบนี้มีความสำคัญก็สามารถมาสมัครใจในระบบประกันสังคมได้ซึ่งณปัจจุบันก็มีประมาณ 40,000 กว่าคนเนาะที่ว่าได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมแบบสมัครใจในขอบเขตทั่วประเทศเนาะ 40,000 กว่าคนก็คือแม่น 40,000 กว่าคนก็ถือว่าเป็นจำนวนบ่น้อยเด้สำหรับระบบเอิ้นว่าประชาชนทั่วไปเนาะที่เห็นความสำคัญเรื่องงานนี้ก
ก็นับเบิ่นครับเอิ้นว่าผู้สมัครใจหรือว่าประชาชนนี่นะเนาะก็เพิ่มขึ้นหลายเนาะนับเมื่อนับเพิ่มขึ้นหลายก็หมายความว่าประชาชนนี่เห็นความสำคัญเวกงานประกันสังคมนี่หลายเพราะว่าอย่างเพราะว่าเพิ่นย่านเวลาเฒ่าแก่มาเนาะจะบ่มีใครดูแลจะบ่มีอันน่ะระบบใดดูแลคุ้มครองเพิ่นเนาะการที่เข้าสมัครใจในระบบประกันสังคมนี้เนาะจุดประสงค์เป้าหมายของผู้ที่เข้าประกันสังคมก็คือแม่นเพิ่นอยากได้เงินบำนาญจะได้เงินบำนาญคือกับพนักงานรัฐคือกับพนักงานบริษัทเอกชนนะที่ว่าได้บำนาญเนาะเพิ่นก็เส้นเดียวกันเวลาเฒ่าแก่มาเพิ่นก็อยากได้เงินบำนาญนะเพราะว่าตอนนั้นนี่ก็เมื่ออายุหลายแล้วเนาะออกให้งานบ่ได้คือเก่าได้เนาะสิไปรับจ้างเฮ็ดเวียกเพื่อหรือว่าไปให้หน้าหัวส่วนนี่ก็พอได้อยู่กันว่าสิเฮ็ดเพื่อเป็นธุรกิจจังซี่น่ะเนาะก็แห้งงานนี่เอิ้นว่าเหือแห้งน่ะมันก็น้อยลงนะเพิ่นก็เห็นความสำคัญว่าโอ้คันว่าเฮาประกอบส่วนสมทบไปแล้วครบ15ปีอายุครบเกษียณแล้วฮอดตอนนั้นนี่เฮาบ่เฮ็ดเวียกเฮาก็มีเงินเดือนกินนะเพิ่นกลับมาเข้าสู่ระบบประกันสังคมในขอบเขตทั่วประเทศปัจจุบันนี่ก็ 40,000 กว่าคนหรือว่า 40,000 กว่าคนนะก็ถือว่าหลายพอสมควรแล้วก็มีท่าทีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เพิ่มขึ้นไวอีกเพราะว่าอิงตามการคุ้มครองนะปัจจุบันนี้เนาะทางกองทางองค์การประกันสังคมแห่งชาติเพิ่นก็ได้เริ่มเวียกของเวียกงานเคลื่อนที่เนาะในหลายแขวงเนาะเคยได้ไปทดลองอยู่ในหลายแขวงก็เพื่อเคลื่อนที่แนวใดก็คือแม่นจัดหน่วยงานนึงขึ้นมาแล้วก็ลงไปขึ้นทะเบียนเคลื่อนที่หมายความว่าบ่ให้ผู้ประกันตนมาหาประกันสังคมเนาะแต่ว่าประกันสังคมมีทีมงานเนาะเอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเอาเครื่องพิมพ์บัตรเนาะเอาการเงินเอาบัญชีไปขึ้นทะเบียนเนาะรวมไปถึงหน่วยงานโฆษณาประชาสัมพันธ์อธิบายสิทธิผลประโยชน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนพร้อมเลยนะแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีเงื่อนไขอยู่เนาะก็คือแม่นบ่แม่นว่าพวกเขาจะลงไปเป็นหลังคาเฮือนหลังคาเฮือนบ่แม่นจังซั่นเนาะแตกต่างจากระบบประกันภัยเอกชนตัวนี้นี่พวกเขาจะต้องได้มีการโอล้มกันก่อนหมายความว่านัดหมายกันก่อนเนาะบางทีก็จะมีการไปลงให้ข้อมูลก่อนสร้างความเข้าใจก่อนหลังจากนั้นเอาทีมงานนี่ลงไปเนาะหมายความว่าได้มีการเก็บกรรมรายชื่อแล้วผู้ที่จะเข้านะมีจำนวนเท่าใดในบ้านนั้นมีจักคนที่จะเข้าและพวกเขาก็เอาทีมงานเคลื่อนที่นี่ลงไปขึ้นทะเบียนกับทีหมายว่าจ่ายเงินยูฮันออกบัตรให้ยูฮันเลยเนาะหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปการจ่ายเงินกับแมนพวกเขาก็จะมี QR ให้แต่ละคนที่ว่าเข้ามาสมัครก็สามารถให้ลูกหลานสแกนจ่ายให้ได้ผ่านระบบ QR หรือว่าผ่านธนาคารพัฒนาลาวเนาะเพิ่นจะมีแอป LDB Trust เนาะ LDB อันนี้ก็เป็นคันว่าเฮ็ดบ่เป็นไงลูกหลานจ่ายให้คันว่าเขาเพิ่นเปิดบัญชีหรือว่าให้ไผก็ได้จ่ายให้เนาะเพียงแต่เอาเลขรหัสบัตรประกันสังคมเข้าไปแล้วก็กดสำระเนาะสำระจักเดือนโปรแกรมก็จะระบุเนาะชัดเจนอยู่ในแอปนั้นก็ง่ายเนาะเพียงแต่พิมพ์เลขรหัสเข้าไปแล้วก็จำนวนเงินที่จะจ่ายจักเดือนสินี่บางคนก็อยากจ่ายล่วงหน้า3เดือน6เดือนปีนึงก็แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละคนหรือว่าจะจ่ายเป็นแต่ละเดือนแต่ละเดือนไปก็ได้เนาะหรือว่าเข้าไปปองบริการธนาคารพัฒนาลาวคันว่าอยู่ในเขตตัวเมืองนี่ก็จะมีความสะดวกอยู่เนาะคันว่าปองบริการธนาคารแต่คันว่าเขตนอกนี่ก็ยังยุ่งยากอยู่นะก็อาศัยการสำหรับผ่านสแกนก็สิง่ายกว่าเนาะซึ่งแต่ละแขวงก็ได้มีการเปิดบัญชีห้องรับไว้นะเพื่อมีการสำหรับค่าประกันสังคมในแต่ละเดือนให้แก่สมาชิกเนาะทานเฮ็ดบ่เป็นก็ให้ลูกหลานสแกนจ่ายให้ก็ได้แล้วก็พิมพ์รายละเอียดส่งให้เพิ่นเนาะจ่ายจักเดือนเพื่อทีมงานเฮาจะได้มีการไปลงบินลงบินในการสำระและก็ถ่ายส่งบินให้เด้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ว่าเพิ่นมาสมัครใจเนาะ
ซึ่งในมื้อนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อก็คือแม่นว่าเรื่องของความจำเป็นเนาะหลายคนว่าเป็นยังจริงต้องเข้าประกันสังคมก็มีแต่คิดเบิ่งว่าถ้าเฮาเฮ็ดเวียกไปก็ในปัจจุบันนี่ก็มีบางคนที่ไปเฮ็ดเวียกกับบริษัทเองก็ดีเนาะซึ่งอาจจะบริษัทนั้นพยายามหลีกเลี่ยงเนาะบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมก็บ่ได้มีการเอาพนักงานมาเข้าประกันสังคมเทื่อเนาะตัวนี้ก็อย่าลืมว่ามันบ่ถูกต้องตามกฎหมายเนาะตามกฎหมายแล้วถ้าว่าบริษัทขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายพนักงานมีพนักงานเริ่มทำเงินเดือนนับแต่1คนขึ้นไปแม่นจะต้องเอาพนักงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อหยังเพื่อคุ้มครองดูแลผู้เกี่ยวแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายให้มันถูกต้องแต่บางคนก็ยังสวยโอกาสมาซั่นซะแต่ว่าอย่าลืมว่าเมื่อทีมเจ้าหน้าที่เพิ่นลงไปกดกาพอแล้วเพิ่นจะมีการตักเตือนเนาะเฮ็ดบทบันทึกไปสู่ขั้นตอนการปรับใหม่เนาะอันนี้แม่นฝากให้กับทุกคนเนาะได้เอาใจใส่ตื้มนะสำหรับภาคธุรกิจนั่นแหละเนาะวันนี้เมื่อเฮาเฮ็ดเวียกไปแล้วบ่มีระบบประกันสังคมบ่มีระบบประกันสังคมก็แน่นอนเนาะในตอนนี้ท่านอาจจะหนุ่มน้อยหมายความว่าวัยรุ่นวัยหนุ่มนี่บอกง่ายๆก็คือบ่ค่อยเห็นความสำคัญปานใดต่อกับการเข้าสู่ระบบประกันสังคมเนาะบ่ว่าซะว่าเรื่องของภาคว่าผู้ใช้แรงงานบ่อยากเข้าบ่ว่าถึงเอาว่าเรื่องของผู้ออกแรงงานนี่นะนะถ้าว่าเฮาบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมนะเขาบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมแม้แต่ว่าบริษัทเองก็ดีเนาะแม้แต่พนักงานรัฐเองก็ดีสมมุติว่ามีทางเลือกได้หั่นน่ะเนาะก็คิดว่าจำนวนบ่น้อยเนาะที่จะเลือกว่าบ่ค่อยบ่เข้าดอกประกันสังคมข้อยสิประหยัดเงินไว้เองจะเป็นข้อยก็สิไว้จ่ายเองเนาะนะเรื่องอันนี้เป็นนะเงินข้อยข้อยอยากรักษาไว้เองข้อยอยากคุ้มครองดูแลก็เป็นสิทธิของข้อยนะหลายบางคนก็สิคิดแบบนี้แต่อย่าลืมว่าเนาะการที่ทานเฮ็ดเวียกไปในแต่ละมื้อแต่ละวันอายุของทานนี่ก็จะบ่ได้ซ้ำเก่าเนาะมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสันติภาพเองก็ดีเฮ็ดเวียกไปอายุก็บ่ได้เท่าเก่าเนาะก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่าลืมว่าเมื่ออายุเฮาหลายขึ้นเนาะมันก็จะมีในเรื่องของพยาธิทุกคนเมื่อยังหนุ่มอยู่แกจะแข็งแรงภูมิต้านทานยังสูงอยู่บาดเท่าแกมาเนาะจึงเริ่มรู้สึกว่าตัวเองนี่เริ่มมีพยาธิแทรกซ้อนอันใดอันหนึ่งตัวอย่างว่าความดันเนาะตั้งทรงนี่นะเนาะหรือว่าแม้แต่เบาหวานนี่เห็นบ่มักไข้ลังตับอันนี้เป็นสิ่งที่เราบ่เห็นหรอกแต่ว่าเวลาที่อายุสูงมามันจะเริ่มเห็นผลจากการนี้แหละมันเป็นการสะสมในเวลาเราเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มมาสันซะก็แน่นอนก็จะให้เวลาเฒ่าแก่มาก็การเจ็บการเป็นมันง่ายเนาะตื่นมาถ้าเราบ่ได้เข้าประกันสังคมอย่าลืมว่าในตอนนั้นนะเมื่อถ้าว่าเราบ่ได้เข้าประกันสังคมแน่นอนเราก็จะบ่ได้มีเงินบำนาญกินเวลาเฒ่าแก่และสำคัญเวลาเฒ่าแก่มาเนาะเฮากะเฮ็ดเวียกคือเก่าบ่ได้ปกติสิไปรับจ้างทําหยังก็บ่ได้ล่ะเนาะแล้วก็แน่นอนบ่มีเงินบํานาญกินถ้าเจ็บถ้าเป็นเด้เฮาจะเอาเงินส่วนใดเนาะมาปิ้นมาพัวกันบางท่านว่าบ่เป็นหยังดอกเงินใครดีเนาะครอบครัวมีฐานะอ่ะก็โชคดีไปแต่บ่ได้หมายถึงว่าหมดทุกคนมีเงินใครแบบนั้นเอิ้นว่าสังคมลาวกับชนชั้นกลางนี่ก็จะหลายนั่นแหละเนาะว่าง่ายๆหาเช้ากินค่ําเมื่อเฮาบ่มีระบบประกันสังคมคุ้มครองเนาะเฒ่าแก่มาหาเงินบ่ได้ตื้อมีการเจ็บการเป็นออดๆแอดๆเห็นบ่เนาะแล้วเฮาจะเอาเงินส่วนใดมาปิ้นมาปั่วตัวเองเห็นบ่แล้วเฮาจะเอาเงินส่วนใดมา
เอิ้นว่าซื้อข้าวซื้อน้ำกินสิขอลูกบ่แหมบางคนตั้งความหวังไว้เลี้ยงลูกใหญ่แล้วอันน่ะจะพึงพาลูกลูกต้องเลี้ยงเฮาลูกต้องเลี้ยงเฮาอันนี้ก็เป็นความคิดของอันน่ะพ่อแม่ทุกคนนั่นแหละเนาะเมื่อเฮาเลี้ยงเขาใหญ่แล้วเขาก็ต้องเลี้ยงเฮาแต่ท่านลองคิดโลกนี้มันบ่แน่นอนบางเทื่อเพิ่นสิสร้างครอบครัวเนาะเพิ่นก็ไปอยู่กับครอบครัวเพิ่นเฮาบ่มีเงินเดือนกินเฮาสิเฮ็ดจังได๋บ่ตอนได้คิดเผื่อแบบนี้ได้บ่ได้หมายความว่ามีลูกหลายคนแล้วโอ๊ยคาดหวังต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งละเลี้ยงเฮาอย่าลืมว่าโลกนี้บ่มีหยังที่แน่นอนเนาะจิตเพิ่นเองล้วนๆเป็นผู้ตัดสินใจเนาะบางคนนี่ลูกหลายคนนิ่งกันเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีเห็นบ่อยู่ข่าวอยู่ Facebook สันนิพากันมีโอกาสได้เห็นเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นเหตุการณ์บ่แม่นอยู่ลาวเนาะแต่ว่าเพิ่นลงข่าวครอบครัวก็มีลูกหลายคนแต่มันนิ่งกันพ่อแม่ก็เฒ่าแล้วทุกแต่ละคนก็บ่อยากมีภาระบ่อยากเลี้ยงแม่ว่าซั่นเอาแม่ไปปะอยู่แคมป์ทางตอนกลางคืนเนาะได้ความเอิ้นว่าอัตกตัญญูเอาแม่ไปปะไว้อยู่แคมป์ทางแล้วก็หนีปะแม่ไปมาแบบครอบครัวเลยพาเพิ่นมาแบบครอบครัวเพิ่นก็แก่สลาหลายเนาะแล้วก็มันไผก็นิ่งกันบ่อยากเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เอาแม่มาปะไว้อยู่ทางไว้งามาทิ่มเนาะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ต่างประเทศแล้วก็หนีไปเนาะอันนี้เนาะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นข้อคิดอันนึงเนาะเฮ็ดให้เฮานี่เอิ้นว่าบ่ควรที่จะคาดหวังกับไผหลายจนเกินไปแม่แต่ว่าลูกของตัวเองเนาะอย่าคาดหวังหลายจนเกินไปว่าเวลาเฮาแก่เฮาเฒ่ามาเขาสิเลี้ยงเฮาเนาะสำคัญเฮามีหลักค้ำประกันหลักเอิ้นว่าสิ่งที่คุ้มครองเฮาไว้ดีที่สุดหมายความป้องกันไว้ดีกว่าแก่เนาะก็บ่เป็นหยังถ้าว่าเฮามีเงินบำนาญกินในแต่ละเดือนแล้วลูกหลานเพิ่นก็ยังฮักยังแพงกันยังเลี้ยงพอเลี้ยงแม่ก็ดีเนาะก็มีเงินไปเที่ยวมีเงินให้ลูกให้หลานซื้อขนมแต่คันว่าเฮามีเงินบํานาญแต่เขาบ่เลี้ยงเฮาก็บ่ต้องไปตกใจเนาะอย่างน้อยเฮาก็มีเงินพอที่จะแบบใช้จ่ายค่าน้ําค่าไฟเห็นบ่เบิ่งแยงตัวเองได้เอ้าเจ้าบ่เลี้ยงข่อยก็อย่าข่อยเลี้ยงเจ้าใหญ่ละลักษณะเอิ้นว่าชีวิตนี่มันบ่แน่นอนเนาะอ่ะกับเรื่องของเขาเฮาก็เบิ่งแย่งกันผัวเมียอย่างน้อยก็มีเงินบำนาญกินก็หยังไข่ได้แต่คันว่าเฮาบ่มีหยังเลยบ่มีเงินบำนาญเลยบ่มีอะไรหับเลยเติมลูกหลานอัตกตัญญูบ่สนใจเลี้ยงดูพ่อแม่เนาะอันนี้เฒ่าแก่มาแทนที่จะเอิ้นว่าพักผ่อนอยู่กับลูกกับหลานนะสบายอกสบายใจก็เฮ็ดให้เอิ้นว่าชีวิตนี้เนาะเกิดความลำบากบัดเฒ่าแก่สลามาย้อนว่าเอิ้นว่าสภาพครอบครัวบ่มีความสามัคคีเนาะแล้วก็ตื่มเฮาก็บ่ได้คิดเห็นอนาคตของเฮาว่าโอ้เขาดีละอาจจะกินแรงแข็งใจฮะแล้วเนาะว่าโอ้คันว่าฮู้แนวนี้เนาะไปเข้าประกันสังคมมีเงินบำนาญกินเป็นของตัวเองอย่างน้อยก็บ่มีลูกมีหลานเลี้ยงเฮาก็มีเงินเลี้ยงดูตัวเองในแต่ละเดือนนะอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดนะให้กับนะท่านผู้ฟังนะก็ความจริงแล้วพักพนักงานรัฐก่อนพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจตัวนี้ก็เลือกบ่ได้อยู่แล้วเนาะก็เป็นภาคบังคับอยู่แล้วภาคปกติอยู่แล้วแต่สำหรับระบบสำหรับประชาชนทั่วไปเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดอันนึง
ให้กับบรรดาท่านฝากไว้ถึงความสำคัญเวียกงานประกันสังคมเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะมีผลบทเฉพาะแต่ว่าระยะสั้นอันนี้สันติภาพว่าถึงบำนาญเท่านั้นเท่าแต่อย่าลืมว่าการเข้าประกันสังคมภาคสมัครใจนี้นอกจากบำนาญแล้วมันก็จะมีผลประโยชน์อันอื่นบ่ว่าจะเป็นการปิ้นผัวสุขภาพเนาะก็คือเวลาเฮาบำนาญไปแล้วนึงการปิ้นผัวสุขภาพนี่ยังสามารถใช้บัตรได้ปกติพร้อมกับครอบครัวเด้อย่างน้อยบ่อันน่ะบ่ได้เฮ็ดเวียกเฮาก็ยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้ปกติเนาะมีเงินบำนาญกินแต่ละเดือนบ่ได้จ่ายละเงินประกันสังคมเวลาบำนาญเนาะฮอดมื้อสุดท้ายนะว่าหมดเกิดมีการเสียชีวิตยังมีเงินนะเมียนคาบสงสการหรือว่าเงินอุดหนุนเสียชีวิตเนาะแล้วก็คันว่าครบเงินไขเงินใหม่เงินลูกกำพร้าหรือว่าเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวประกันสังคมยังจะนำไปดูแลครอบครัวเพิ่มเติมอีกเนาะจ่ายเงินอุดหนุนใหม่อุดหนุนลูกกำพร้าตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดอยู่ในกฎหมายเนาะและก็อย่าลืมว่าสำหรับประชาชนทั่วไปบ่เฉพาะแต่ว่าเงินบำนาญเท่านั้นเนาะมีการคุ้มครองปีนผัวสุขภาพมีเงินออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่เงินลูกกำพร้ารวมทั้งหมดเป็น7อุดหนุนด้วยกันเด้อสำหรับภาคสมัครใจอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่นำมาโอมาลมให้บรรดาท่านได้รับฟังเกี่ยวข้องกับความสำคัญเวียกงานประกันสังคมว่าระบบประกันสังคมมีความสำคัญเท่าใดต่อกับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนรวมไปถึงครอบครัวเนาะจะได้รับการคุ้มครองตามที่ได้กำหนดอยู่ในกฎหมายเนาะก็แน่นอนครอบครัวนี่ก็จะได้เพียงแต่มีสิทธิ์ไปใส่บัตรปิดไปปิ้นผัวอยู่หมอหมายว่าท่านจะต้องได้รับผิดชอบเอง 100% เลยเนาะอันนี้แม่นสันติภาพเป็นห่วงหลายในจุดนี้กรณีที่ความจริงแล้วมันบ่ได้มีหยังยากเลยในกรณีนี้ในการที่จะมาแจ้งบัตรนักศึกษาซื่อๆนี่นะเนาะบ่ได้มีหยังยากเลยเอกสารท่านก็มีอยู่แล้วเนาะลูกของท่านนี่ก็มีอยู่แล้วทุกคนที่ว่าเป็นนักศึกษาจะมีบัตรนักศึกษาอยู่แล้วเนาะทุกคนมีอยู่แล้วหรือใบยังยืนการศึกษาทุกโรงเรียนก็ถ้าว่าไปพัวพันเพิ่นก็จะมีให้อยู่แล้วเพียงแต่เอาเอกสารดังกล่าวมายื่นประกันสังคมเท่านั้นเองเนาะบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดแล้วลูกของท่านก็จะได้รับการคุ้มครองเต็มตามปกติเวลาไปใช้บริการอยู่ห้องหมอเนาะอันนี้แมนอยากฝากส่วนหลายแล้วก็คือแมนบ่ฮู้ระเบียบอันที่1อันที่2ฮู้แล้วอาจจะถือเบาเมื่อนั้นมื้อนี้จึงอาทิตย์หน้าเดือนหน้าจึงไปแจ้งก็ได้ก็คิดว่าสิบ่มีเหตุการณ์หยังเกิดขึ้นแต่บังเอิญเนาะคันว่ามีการเจ็บการป่วยเกิดขึ้นของลูกของทานเนาะอันนี้เนาะทานจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองคือสันนิษฐานได้ว่าไปแล้วคันว่าเจ็บหน่อยนี่ก็แนวนึงแม่นอยู่ท่านอาจจะมีเงินเพราะว่ามูลค่ามันบ่หลายแต่ถึงขั้นเลือดตกยางออกแขนขาหักผู้ใดเนาะหรือแม้แต่พญาติเองก็ดีเนาะผ่าตัดต้องได้ผ่าตัดจังซี่ยุคนี้ก็ถือว่าค่าครองชีพก็แพงลือแล้วเนาะเงินหามาได้ก็พอแต่ได้กุ้มแม่นบ่คันว่าสนสั้นกลางแม่นบ่พนักงานทั่วไปกินเงินเดือนสินะเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างลำบากอยู่แล้วแหละหายากเนาะที่ว่าจะมีเงินก้อนใหญ่ก้อนเผื่อไว้ในการปิ้นปั่วสุขภาพนี่นะเนาะก็ถือว่ายากหลายเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะแต่ต้องสภาพเศรษฐกิจครอบครัวถ้าว่าไปฮอดจุดนั้นเนาะความจริงแล้วอันนี้เป็นการป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้น้ำหลังก็คือแมนให้มีสติเนาะท่านได้ฟังสันติภาพในมื้อนี้แล้วให้ท่านไปเบิ่งสมโนครัวคืนเนาะลูกของท่านขณะอยู่ในวัยเกี่ยมเข้าวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหรือว่าเดี๋ยวนี้เรียนอยู่วิทยาลัยแล้วให้ท่านไปเบิ่งสมโนครัวคืนว่าลูกของท่านกายอายุ18ปีแล้วอย่างเงี้ยถ้าอายุกาย18ปีแล้วให้ฮีบฮ้อน
ให้ลูกของท่านเนาะแนะนำให้ลูกของท่านเอาบัตรนักศึกษามาให้พ่อก็ได้พ่อมายื่นให้ก็ได้หรือใบยันติการศึกษาเนาะให้พ่อให้ภัยก็ได้มายื่นให้ก็ได้เนาะเคียงคู่กับบัตรประกันสังคมสำเนามามายื่นเพื่ออัปเดตข้อมูลแล้วลูกของท่านก็จะได้รับสิทธิ์การคุ้มครองตามปกติหมายความว่าสามารถไปใช้บัตรประกันสังคมได้ตามปกติคือเก่าเนาะอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดเป็นสิ่งอันว่าความปรารถนาดีเนาะจากทั้งรายการประกันสังคมของพวกเขาทางคณะนำเพิ่นก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยเนาะกับบรรดาท่านครอบครัวของท่านลูกของท่านพร้อมเพื่ออยากให้ทุกคนได้รับสิทธิ์การคุ้มครองเต็มภายใต้ระบบประกันสังคมเนาะเพราะว่าเงินเฮาทอกทุกเดือนเด้อย่าลืมว่าเงินเฮาทอกทุกเดือนแต่คันว่าเฮาบ่ฮู้ระเบียบเฮาก็จะเสียสิทธิ์อยู่ดีเนาะเพื่อป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้น้ำหลังนะเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาตามคอยน้อยใจว่าเป็นอย่างตัวเองได้ทอกเงินแต่ละเดือนคือบ่ได้รับสิทธิ์เวลามีการเจ็บเป็นก็ย้อนว่าทุกอันมันมีระเบียบการคุ้มครองของมันเนาะเฮาต้องยอมรับเฮาต้องเข้าใจในจุดนี้เนาะบ่สปอร์ตแต่ว่าประกันสังคมดอกนะประกันภัยเพิ่นก็มีระเบียบของเพิ่นคือกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อท่านได้รับรู้แล้วก็ขอให้ฮีบฮ้อนเนาะให้ลูกของท่านได้นำเอาเอกสารบัตรนักศึกษาหรือไปแจ้งเด็กการศึกษาเพื่อมาแจ้งประกันสังคมเพื่อลูกของท่านจะได้รับสิทธิ์การคุ้มครองตามปกติเต็มนะภายใต้ระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะก็ขอขอบใจเมื่อในการที่รับฟังรายการของพวกเราในมื้อนี้ติดตามรับฟังในมื้อต่อๆไปเนาะสำหรับมื้อนี้สันติภาพลาเมื่อในการไปก่อนสบายดี

0: ั้งหน้าป้าปุ๋มก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไซสนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำไส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและสีวานานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินถลาน
1: ไปเก็บผักคักหนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
1: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
0: แม่นสั้นบ่หลานผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่เสียโทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี่มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่พอไปลายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
0: แม่นได้เนาะคันซั่นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักหนอหาปูหาปลาหากระห้อกระแต่สัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

0: ียงแห่งชาติลาวเสนอรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้
1: ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเต็มไปด้วยชีวนาพันธ์น้ำสัตว์ป่าร่วมช่วยกันรักษาธรรมชาติเพื่อความอุดมสมบูรณ์ทางสิ่งแวดล้อมป่านี้ท่านผู้ฟังจากเพลงต้อนรับทางการสุนไลกันพบกับรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทั้งระบบ FM 37 MHz พบกันในมื้อนี้กับกงกับมื้อวันศุกร์แล้ววันที่8พฤษภาคม2026แฮม7ค่ำเดือน6จุลศักราช2388พุทธศักราช2568เอาเวลาก็ไว้ไว้ปุบปับปุบเดียวเนาะท้ายอาทิตย์แล้วแล้วก็ต้นเดือนพฤษภาคมท่านผู้ฟังวันนี้ก็ยังมีข้อมูลข่าวสารมาฝากมาต้อนคือเก่าเนาะเห็นข่าวนี่และท่านลงสื่อออนไลน์เบื้องจากภาพหลายคนก็ว่ามันภาพของแท้วัตถุแค่อยู่ทางภาคใต้ฮะนะเนาะเป็นห่วงเลยหาอยู่หากินสันตุแค่ย้อยใหญ่เบื้องจากภาพบางท่านก็ยังซอกหาข้อมูลอยู่ว่ามันเรื่องจริงบ่แต่ว่าเบื้องจากภาพนั้นก็อยากคือว่าของแท้ท่านผู้ฟังเนาะพอเบิ่งหัวแล้วก็ห่างปลุบปลอปลุบปลออยู่ท่านผู้ฟังโอ้อันนี้ก็เป็นห่วงเด้เออหลายคนก็ว่ามันภาพของแท้เอ้าก็รอท่าเบิ่งภาคส่วนที่เกี่ยวของสิมีการชี้แจงขึ้นเอาได้ต่อกับสัตว์น้ําที่ระยะนี้คือว่าเนี่ยฝนตกเด้สัตว์มันออกซอกหาอยู่หากินเนาะเอออันนี้ก็ให้เฝ้าระวังน้ํากันนั่นแหละท่านผู้ฟังเอ้ยเป็นห่วงหลายติดตามน้ํากันเนาะถ้าว่ามีความคืบหน้าข่าวๆจังได๋ก็ทั้งและการกระทรวงประสานหาภาคส่วนนี่แหละทั้งกระทรวงเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมทั้งกรมป่าไม้ได้ทั้งหน่วยงานเป็นพวกพันกันนี่นะหน่วยงานอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมนี่นะนะว่าเป็นคือแนวใดได้ข้อมูลแล้วจะมาแจ้งให้ทราบเติมทุกท่านเด้อแล้วก็มื้อนี้ก็สิเว้าสู่ฟังเติมหลังจากว่าเฮาได้เว้าไปเมื่อวานนี้เนาะว่ามีเหตุป่าตายหั่นอยู่สายน้ําเสโดนนะเขตเมืองสนาสมบูรณ์แขวงจังหวัดสักนั้นเนาะมื้อนี้ก็เห็นข่าวเพิ่นได้มีการลงติดตามแล้วภายในกระทรวงกิจการสิ่งแวดล้อมแขวงจังหวัดสักระยะต่อไปจึงสิเว้าสู่ฟังเติมรายละเอียดว่าป่าตายเป็นคือแนวใดก็คือเว้าเลยเนาะประชาชนอาศัยแรงน้ําเลยในการแต่งอยู่ขั้วกินตัวอย่างว่ะเนาะห่วยมาเห็นสภาพมีสารปนเปื้อนสารเคมีลงน้ำห่วยบอกกับบอกกล้ากินเนาะบอกกล้าดื่มบอกกล้าใช้แล้วอันตรายเพิ่นก็สั่งห้ามมาแล้วบ่ให้กินเด้อป่าตายทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็เหตุการณ์คือว่าแล้วเราถ้าฟังตึมแล้วจะต่อไปสิเว้าสู่ฟังเนาะข้อมูลข่าวสารจากทางรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมกันนั้นต่อท้ายก็จะให้ฟังเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึกของสัมปทานกรที่ได้เข้าร่วมยกระดับความรู้สึกในการสร้างความเข้มแข็งเวียกงานโฆษณาปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเฮานี้ในขอบเขตป่าสงวนอุทยานแห่งชาติในแต่ละท้องถิ่นมาให้บริการได้รับฟังตื่มเนาะสำหรับความรู้สึกสัมปทานกรที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมในแต่ละครั้งจะให้ท่านได้พักฟังเพลงก่อนและจึงกลับเข้าสู่รายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ําใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันซั่นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนําไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้สมและนำไส้ตลอดไป

ตอนนี้ท่านผู้ฟังฟังรายการผู้พักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้จากวิทยุกระจายเสียงชาติลาวเป็นได้พันไปข้อมูลข่าวสารสารดาฮู้ได้จากรายการพวกเขาสปอตโฆษณาจากรายการให้วิทยการได้ฟังเป็นประจำเขาก็อย่าลืมระยะนี้ฝนก็ตกแดดนอกเข้าสู่หน้าฝนก็คือบ่ได้เว้าแหล่งสารบันซองใกล้ภูผาป่าไม้แม่น้ำลำซีก็อย่าลืมเด้อให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าการมีสตินำกันเนาะปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติคือบ่ได้เว้าได้ว่าตลอดเงินสารบันซองใกล้ภูผาป่าไม้ย่านดินเตือนทับถมนี่น้ำป่าไหลสู่แห้งแดก็ขอให้ทุกท่านได้พร้อมกันเป็นเจ้าการป้องกันเตือนหัวทีมีพี่น้องอยู่ทั้งภาคเหนือหรือว่าภาคกลางภาคใต้ก็ขอให้แจ้งต่อกันไปเนาะเป็นห่วงจังหน่อยมันเกิดมาแล้วบ่ทันนี่กันบ่ดีกว่าแก้บัตรเกิดเทมันสิแก้บ่ทันแท้ๆท่านผู้ฟังก็มาฟังตื่มข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอไปเมื่อวานนี้ว่าเหตุการณ์มีป่าตายอยู่ทางสายน้ำสีโดนฮั่นอยู่ทางเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักล่าสุดนี้ทั้งแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักรายงานสภาพป่าตายอยู่สายน้ำสีโดนเขต3บ้านสามบ้านเนาะเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักวัดในวันที่4พฤษภาคม2566ทั้งแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักได้รายงานการเก็บกำข้อมูลสภาพป่าตายอยู่สายน้ำเสดูนเขตบ้านนาดานบ้านนาขามและก็บ้านคีรีเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักวัดภายหลังที่ได้รับแจ้งจากคณะพักองค์การปกครองขั้นท้องถิ่นว่ามีป่าตายอยู่สายน้ำเสดูนเขตบ้านนาดานบ้านนาขามบ้านคีรีในวันที่2พฤษภาคม2566นี้ทั้งแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้สมทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้องคันแผนกและองค์การกสิกรรมสิ่งแวดล้อมเมืองสนะสมบูรณ์ร่วมกับองค์การปกครองบ้านนาดานนาขามและก็บ้านคีรีนะเข้าร่วมได้ลงติดตามการกวดการสภาพการตายของตัวป่านั้นว่าป่าตายระยะ 2-3,000 พันมาในเฮ็ดให้มีกลิ่นเหม็นและกันน้ำคุณแดอิงตามคำให้การของคณะพักองค์การปกครองบ้านที่ได้ลงร่วมกับในการเก็บกำข้อมูลนี่ป่าเริ่มตายวันที่28เมษายน2026หาวันที่2พฤษภาคม2026โดยบ่ฮู้สาเหตุการตายของป่าที่ฟูอยู่ตามแคมแม่น้ำในเขตบริเวณ3บ้านในบริเวณ3บ้านก็คือมีบ้านใกล้เคียงหั่นแม่นวิโรงงานนะหรือว่าโรงงานเขตอุตสาหกรรมหรือกิจการต่างๆส่วนหลายและประชาชนในเขตนั้นแม่นเฮ็ดกสิกรรมปลูกข้าวแล้วก็ส่วนครัวขนาดน้อยท่านผู้ฟังในการลงติดตามกดการเก็บกำข้อมูลอยู่ภาคสนามตัวจริงครั้งนี้ทางวิศวกรได้นำใช้เครื่องวัดแท้คุณภาพน้ำขั้นพื้นฐานเป็นต้นแม่นความเป็นกดด่างบ่คาสักน้ำไฟฟ้าของน้ำอุณหภูมิของน้ำแล้วก็ตะกอนแขนลอยทั้งหมดที่ละลายในน้ำผลการวิจัย3จุดบ้านนาดานนาขามและก็บ้านคีรีมีความเป็นกรดด่างแดอุณหภูมิของน้ำแดอุณหภูมิของน้ำนี่31แล้วก็13องศา34 99องศา33แล้วก็02องศาอันนี้สิเป็นค่าวัดแท้ของอุณหภูมิเนาะตามหลักการของการวัดแท้น้ำท่านผู้ฟังแล้วก็ตะกอนแขนลอยทั้งหมดที่ละลายในน้ำ57ลิตร55ลิตรแล้วก็57ลิตรอันนี้สิเป็นวิชาการของเบิ่นผ่านจากการสังเกตค่าวัดแท้ทั้ง3จุดเห็นว่าความเป็นกดด่างทั้ง3จุดแม่นขึ้นสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นด่างสูงหลายซึ่งค่าความเป็นน้ำปกติแม่นอยู่ระดับ5หา9สาเหตุที่ค่าความเป็นด่างอาจเกิดจากหลายปัจจัยเช่นว่ามีสารละลายด่างเข้มข้นเจือปนน้ำหรือว่าสารละลายนั้นมีส่วนผสมสารเคมีความเป็นด่างด่างสูงเช่นว่าโซเดียมไดออกไซด์หรือว่าโซดาไฟแคลเซียมไซล็อกไส้ปูนขาวหรือว่าโซเดียมคาร์โบเนตจากกระบวนการทั้งเคมีทั้งอุตสาหกรรมจากน้ำเปื้อนที่บริพันธ์การบำบัดจากโรงงานหรือว่าการฟอกย่อมอุณหภูมิน้ำจุดบ้านนาขามบ้านคิรีแม่นเอาสูงเหมือนว่าแต่กระบอกสามารถที่จะป่าตายได้เพราะว่าน้ำลึกเป็นบริเวณกว้างค่าวัดแทกปริมาณออกซิเจนที่จำเป็นต้องใช้ในการละลายสารอินทรีย์ด้วยวิธีการทางเคมีเห็นว่าจุดบ้านนาดานแล้วก็บ้านคีรีแม้มีค่าต่ำกว่านะแล้วก็อยู่ในเงื่อนไขปกติแต่จุดบ้านนาขามเห็นว่าสูงกว่า120มิลลิกรัมนะหรือว่าสูงประมาณ 32.6 มิลลิกรัมทับหนึ่งแต่ก็บ่สูงเกินไปยังเป็นค่าที่ห้องหับได้ทั้งแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมรายงานตื่มว่า
ผ่านการกวดการตรวจจริงเห็นว่าสภาพการนี้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนและสัตว์ปัจจุบันคณะกรรมการปกครองเมืองสนสมบูรณ์ก็ได้ออกแจ้งการนะลงวันที่4พฤษภาคม2566โดยแนะนำให้คณะพักนะหักฐานตาแสงในบ้านนะแจ้งต่อพ่อแม่ประชาชนในขอบเขตบริเวณดังกล่าวนี้หยุดการนำใส่น้ำและก็บ่ให้เอาปลาที่ตายและก็สัตว์น้ำที่ตายนั้นมาบริโภคจนกว่าว่าเหตุการณ์จะกลับคืนสู่สภาพปกติปัจจุบันแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงยังสืบต่อประสานสมทบกับกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงแขนงการต่างๆที่เกี่ยวข้องขันแขวงขันเมืองเพื่อลงติดตามกฎกาและก็เก็บกำตัวอย่างน้ำปลาสัตว์น้ำส่งไปวิจัยยุ่งสู่วิจัยของศูนย์กลางเพื่อยังเย็นสาเหตุการตายของปลาให้ละเอียดจะแจ้งเพื่อแก้ไขปัญหาเหตุการณ์นี้ให้กลับคืนสภาพปกติตามบทฟังเอาอันนี้ก็เป็นข่าวจากศูนย์ท้องใจแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักก็เป็นข้อมูลข่าวสารเนาะมาให้สังคมพอได้ฟังเบื้องจากสื่อออนไลน์เพิ่นก็โอ้เห็นข่าวเป็นตาย่านเนาะเหตุการณ์ต่างๆเพื่อกระชับการซอกหาสาเหตุมาแจ้งให้สังคมทราบตื่นอีกเอาใจท่านได้พักฟังเพลงแล้วจึงกลับกับช่วงรายการจึงมาฟังความรู้สึกการสัมภาษณ์จากสมณกรที่ได้เข้าร่วมฟุ้งห่มสร้างความเข้มแข็งด้วยงานโฆษณา

0: ขอบใจทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการผู้พิพากษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งสารลาวเวลากับไว้ปุ๊บปั๊บเดียวจากเวลามาไหนแล้วเนาะเอาขอบใจทั้งรายการผู้พิพากษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงสารลาวจากคณะโฆษณาหมสุกางพักร่วมกับกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจัดรายการนี้ขึ้นมากับเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารกฎหมายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวเบียกงานของกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้สังคมได้รับทราบจะให้ท่านได้พักฟังเสียงความรู้สึกสมณกรแล้วพวกเขาได้ลงไปสร้างความเข้มแข็งฝึกอบรมให้แก่พนักงานกสิกรรมสิ่งแวดล้อมเมืองแขวงและบรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและก็ขอบเขตอุทยานต่างๆได้เข้าร่วมในการโฆษณาโดยเฉพาะแล้วกับแมนเวียกงานนี่แหละผู้พิพากษาสำนักกฎหมายศาสตร์สิ่งแวดล้อมฟังเสียงสัมภาษณ
1: ์ถือว่าข้าพเจ้าพรสัญญาสามมาจากเมืองหัวเมืองแข่งหัวพันถือว่าในการเพิ่มพรมครั้งนี้รู้สึกว่าดีใจเนาะที่ว่าอันทางอันที่ว่ามีความรู้สึกดีใจหลายเนาะที่กระทรวงอันกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเนาะถือว่ามีทุนเฮออันแต่ละเมืองแต่ละแข่งได้อันมีการเข้าเพิกอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันแล้วก็เฮ็ดเฮออันได้บทเรียนได้หลายอย่างเนาะก็มีความสำคัญได้นั่นแหละเนาะประชาชนเฮาก็อาศัยว่าอยู่นำป่าใหม่เป็นธรรมชาติเนาะเป็นการทำมาหากินแล้วก็ชีวิตการเป็นอยู่เนาะเพราะว่าเฮ็ดเฮอดินดำน้ำซุ่มเฮ็ดเฮอมีแรงน้ำห้วยน้ำเนาะจากภาคเชิงสังคมเพราะว่าจากเฮยุดการทำลายป่าเนาะเรียกว่าเป็นต้นเป็นการทางให้บ่หรือว่าอันทางให้เฮ็ดส่วนยาเนาะเพราะว่าเฮาทำลายป่าไปแล้วมันจะเฮ็ดเฮอห้วยน้ำถือว่ามีการบุกแห้งเฮ็ดเฮอประชาชนนี่ขาดน้ำกินนั้นปัญหาหนึ่งปัญหาที่สองก็เฮ็ดเฮอว่าเวลาที่ฝนตกมาเนาะมันจะเฮ็ดเฮอมีน้ำได้น้ำป่าได้หลากมาถือว่าคือปัญหาของมือนี่แหละเนาะว่าเฮ็ดเฮอประชาชนหันได้รับผลกระทบหลายอย่างหรือว่าให้นาตะกร้ามันก็บ่มีอันต้นไม้แล้วก็เฮ็ดเฮอน้ำไหลลงมาท่วมบ้านเรือนของประชาชนหรือว่าให้นาเฮ็ดเฮอประชาชนนั่นผมมีที่อยู่อาศัยบางบ้านนี่เนาะแล้วก็ให้นาก็ท่วมถือว่าผมมีข้าวกินถือว่าปัจจุบันนี่มันมีลายคงท้องถิ่นลายแข้งลายเมืองเนาะจากเฮอประชาชนทั่วประเทศนี่แหละเนาะจากเฮอปกปักรักษาสัตว์ป่าแล้วก็ป่าไม้เพื่อว่าเฮอเป็นประเทศที่ว่าสีเขียวเนาะเฮ็ดเฮอมีการน่าโสมน่าอยู่เราเพื่อว่าเพื่อนมันหอนลายหน้าตัดไม้ลายเนาะคือว่าอยากเฮือทุกคนหันปกปักรักษาป่าไม้เพื่อประเทศชาติ
0: ผ่านไปนั้นก็เป็นความรู้สึกจากสมณกรที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งในเวียกงานการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะและเป็นการโฆษณาเพื่อให้เขาถึงประชาชนให้ได้ฮู้ข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวนะโดยเฉพาะแล้วการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติชีวานุพันธ์สัตว์น้ําสัตว์ป่าเนาะการบุกรุกที่ดินป่าไม้นี่ผ่านมาคือฮู้แล้วเนาะจับตาวซาวเอาก็บ่ได้มันต้องอยู่ในระเบียบหลักการเนาะแม่นว่าเพื่อทําการผลิตก็ต้องได้มีการขอบเขตในการเสนอต่างๆก่อนสิขยายพื้นที่ทําการผลิตดังนั้นก็คือว่าการบุกรุกได้เนาะกฎหมายมันมีก็ต้องได้เอากฎหมายมาใช้ต้องเสนอไปตามเรื่องการท่านผู้ฟังเอาขอบใจมิเลกันทุกท่านครับฟังรายการปกปักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงสั่นลาวในมือวันศุกร์วันนี้เอาค่อยไปค่อยมาเด้อบางท่านมีเพียงจะเดินทางไปลินไปเที่ยวเด้ในมือพักผ่อนสองสามมือข้างหน้าเนาะให้ค่อยไปค่อยมาสำคัญถ้ามีการดื่มชิงมึนเมาแห่งเทศกาลบุญก็ไล่อย่าขับรถเด็ดขาดเด้อถ้าว่าเมาดื่มชิงมึนเมาแล้วให้พักผ่อนเพื่อความปลอดภัยบ่อยากให้กินแดงเสียใจตลอดชีวิตเวลาเปิดเบิดเวลาสมราพิมวงพร้อมด้วยในสามกคุ้มเสียงและท่านผู้ฟังไปพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สบายดี

0: นั่นมันยังเฮียงห้องให้มีกรณีไส้เฉพาะของอันเทศเหมาะและเหมาะสมนี้แทนกันบ่ได้บ่คือกันอ้อยต้อยเนาะมีรายการคิดว่าคือสิได้แล้วบัดนี้ยังเพียบพร้อมกับพร้อมเพียงได้อาจารย์บัดนี้นะ
1: ทั้ง2คํามีคําว่าพร้อมคือกันเนาะแต่ว่าพร้อมหน้าพร้อมหลังคําว่าเพียบพร้อมและพร้อมเพียงนี่แม่นคําซ้อนในภาษาลาวที่สื่อถึงความสมบูรณ์และความเป็นเอกภาพแต่มีจุดประสงค์ในการนําไส้ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนดังนี้เพียบพร้อมนี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าเพียบเพียบในที่นี้หมายถึงเต็มหลายจนเกือบล้นพร้อมหมายถึงครบถ้วนบ่ขาดเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเพียบพร้อมก็หมายถึงครบถ้วนบริบูรณ์ในทุกด้านบ่มีบ่อนตำหนิคำนี้นี่มันแน่นนะใจคุ้มสมบัติหรือสิ่งของซึ่งบอกถึงความสมบูรณ์แบบที่มีทุกอย่างครบถ้วนตามที่ควรจะมีมักใส่ย่องยอบุคคลหรือพรรณนาสถานที่ดังตัวอย่างว่าลาวเป็นผู้นำที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมทั้งความผู้ความสามารถและคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติที่มาหมายความมีคุณสมบัติเพียบพร้อมทั้งความผู้ความสามารถและคุณสมบัติสินคำปฏิวัติอีกตัวอย่างหนึ่งโรงแรมแห่งนี้เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งเหมาะสมกับการพักผ่อนที่สุดอีกตัวอย่างหนึ่งเขาเจ้าได้การเตรียมทุกอย่างไว้อย่างเพียบพร้อมก่อนจะเริ่มเปิดพิธีการนี่มันคำว่าเพียบพร้อมเนาะพยายามเล็ดตัวอย่างวันนี้มาสมเทียบใส่พร้อมเพียงพร้อมเพียงนี่เป็นคำกริยาประเภทเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าพร้อมพร้อมนี่หมายถึงครบถ้วนบ่ขาดเพียงเพียงหมายถึงเท่ากันเสมอกันเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นพร้อมเพียงก็หมายถึงการกระทำที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันอย่างเป็นระเบียบหรือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนาะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคำนี้เน้นนักดูทีพฤติกรรมหรือความสมัครใจซึ่งบอกถึงการเก็บสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกันอย่างเป็นระเบียบโดยไม่มีความแตกแยกดังตัวอย่างว่าประชาชนภายในบ้านได้พร้อมเพียงกันออกเพียงงานรวมเพื่อเช็ดความสะอาดเส้นทางอีกตัวอย่างหนึ่งนักกีฬาเดินสวนสนามอย่างพร้อมเพียงตามจังหวะเสียงกองอีกตัวอย่างหนึ่งทุกภาคส่วนได้พร้อมเพียงกันจัดตั้งปฏิบัติตามมติตกลงของกองประชุมผ่านการอธิบายเป็นยกตัวอย่างคำว่าเพียบพร้อมหรือพร้อมเพียงสองคำนี้คล้ายคือหรือว่าคือกันบ่ดับซ้อน
0: คล้ายคือซื่อๆอาจารย์คือแท้กับบ่คือคล้ายคือกัน
1: พร้อมกันเนาะคือวันนี้อาจารย์จะมาสรุปความหมายคือและต่างของเพียบพร้อมและพร้อมเพียงซึ่งสามารถสรุปโดยย่อได้คืออย่างนี้ความหมายคือกันทั้งสองคำเป็นคำซ้อนที่สื่อถึงสภาวะของความครบถ้วนความบกพร่องและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในการจัดตั้งหรือว่าการกระทำว่าวันนี้ความหมายต่างกันเพียบพร้อมนี่นะอยู่คุณสมบัติหรือสิ่งของหมายถึงความสมบูรณ์แบบที่มีทุกอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานเป็นว่ามีคุณสมบัติเพียบพร้อมเห็นป่ะหรือว่าเตรียมเครื่องของไว้อย่างเพียบพร้อมมันพร้อมเพียงเด็กพร้อมเพียงมันเน้นนักอยู่พฤติกรรมหรือว่าความสมัครใจหมายถึงการเก็บสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกันในเวลาเดียวกันอย่างเสมอภาค

0: าพอดเพียงกันบอกอีงานซุ้มเสียงห้องทำผมยางพร้อมเพียงกันอันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคที่มีทั้งสองคำนี้เพื่อจะให้โครงการพัฒนาบ้านมีความเกี่ยวพร้อมในทุกด้านชาวบ้านทุกคนจึงได้พร้อมเพียงกันประกอบส่วนทั้งแห่งกายและแห่งใจยางบูฮู้อิปู้เมื่อยยิ่งบอดอกซอนว่าง่ายๆเทียบพร้อมก็หมายถึงครบถ้วนบริบูรณ์
1: ครบถ้วนบริบูรณ์
0: ส่วนความเพียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวจริงปะหรือว่าว่าง่ายๆก็เป็นพร้อมกันเลยพร้อมๆกันเนาะมันเป็นคำเทียบพร้อมหรือพร้อมเพียงความคือหรือความต่าง
1: แทนกันบ่ได้เด้อมีอะไรกันมีกรณีใส่เฉพาะเนาะ
0: เทียบความความหมายต่างกันเลยใส่แทนกันบ่ได
1: ้ความหมายก็ไปคนละทางเทียบพร้อมแม่นเบ้าเรื่องครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์แบบว่าซี่ซะอาจารย
0: ์แม่นสมบูรณ์แบบก็ได้
1: ชีวิตของเรานะจังแม่นเทียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างโอ้แปลว่าบ่อึดบ่อยากหยังแล้วนี่นะเนาะอาจารย์เนาะสิว่าชีวิตของเราจังแม่นพร้อมเพียงนี่ก็บ่ครอบครัวของเราพร้อมเพียงเฮียงหน้ากันเฮ็ดหยังก็พร้อมเพียงเฮียงหน้ากันนี่มันจะคุณละความหมายเนาะบ่สามารถใส่แทนกันได้ถึงว่าจะมีพร้อมคือกันเปลี่ยนบนอยู่หน้าหลังต่างได้นี่นามีรายการเอ้ยครูคําต่อไปอีกแม่นเพิ่งพาและอาศัยก็คือว่าเห็นใส่น้ํากันอยู่เด้อาจารย์
0: เจ้าส่วนหลายก็มักใส่เพราะว่า2คํานี้ก็ความหมายก็ใกล้เคียงบางอยู่ในวจนานุกรมกับบางเทือกว่าพึ่งพาเวลาในยิ่งยามกับว่าอาศัยที่หมอดับสอน
1: แม่นแท้แม่นแท้
0: นี่อาจารย์จะไม่เป็นแง่คำว่าพึ่งพาและอาศัยนี่เป็นคำศัพท์ที่สื่อถึงการขอความช่วยเหลือหรือการยึดเหนี่ยวเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่ตั้งแต่มีความแตกต่างกันทางด้านระดับความเข้มข้นและบริบทของการนำใส่คืออย่างนี้เพิ่งพาเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าเพิ่งเพิ่งก็หมายถึงอาศัยเห็นหมดกับซ้อนเพิ่งนี่ก็เหมือนอาศัยอยู่น้ำปีงเอื้อยใส่เนาะเข้าไปหาเพื่อที่ช่วยพาหมายถึงน้ำหรือว่าประคับประคองเมื่อสองคำนี้ผสมโอกันเป็นเพิ่งพาก็หมายถึงเข้าหาเพื่อขอความช่วยเหลือในยามจำเป็นคำนี้เน้นนักคือการขอความช่วยเหลือหรือการอุปถัมภ์มักใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือองค์กรที่ฝ่ายหนึ่งต้องการบอลยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจกำลังหรือชุนฮอนดังตัวอย่างว่าในยามเถ่าแก่สราพ่อแม่ยอมหวังจะได้เพิ่งพาลูกเต้าให้ช่วยเบิ่งแยงเลี้ยงดูนี่มาอันนี้พ่อแม่เพิ่งกระหวังในนั่นแล้วอยากให้แต่ว่าเฒ่าแก่มาแล้วก็อยากให้ลูกเต้าแล้วเบิ่งแยงเลี้ยงดูอีกตัวอย่างหนึ่งประเทศที่กำลังพัฒนาบางประเทศเนาะยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและชุนฮอนจากต่างประเทศอีกตัวอย่างหนึ่งในยามมีวิกฤตเขาควรพึ่งพาความรู้ความสามารถของตนเองให้หลายที่สุดเห็นปะบ่แม่นสิไปพึ่งพาผู้อื่นเด้ต้องพึ่งพาตัวเองเป็นบ่ดอกซ้อน
1: เจ้าแม่นแท้
0: พึ่งพาตัวเองแม่นดีที่สุดอันนี้แม่นความหมายของคําว่าพึ่งพาในตัวอย่างยันยกมาวันนี้คําว่าอาศัยนี่เป็นคํากริยาจากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าอาศัยเนาะแล้วแปลงเสียงมาเป็นอาศัยหมายถึงอยู่พักยึดเหนี่ยวใส่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยในการคงอยู่หรือการยึดเอาเป็นบอนพักพิงหรือว่าพึ่งพาก็ได้บอนพึ่งพาเห็นปะเวลาอาศัยก็ต้องเวลาอธิบายก็เอาคำว่าพึ่งพามาอธิบายคำนี้นี่มันเน้นนักมีการเพิ่งพาหรือการใส่เป็นปัจจัย มักใส่กับการอยู่อาศัยหรือบ่อนอยู่หรือการที่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นได้ย้อนมีอีกสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยช่วยดังตัวอย่างลาวได้มาขออาศัยอยู่เงินของญาติพี่น้องชั่วคราวในระหว่างที่มาเรียนอยู่นครหลวงอีกตัวอย่างหนึ่งสิ่งที่มีชีวิตต่างๆต้องอาศัยออกซิเจนและน้ำเพื่อการคุ้มตัวและเติบใหญ่ถ้าบ่มีออกซิเจนและน้ำเป็นไดสิ่งที่มีชีวิตต่าง
1: ๆบ่สามารถมีชีวิตได้แม่น
0: ทุกมื้อนี้เฮาก็ต้องได้กินน้ำอย่างน้อยก็ต้อง3 8จอกนี่ดุซ้อน
1: แม่นแล้วอาจารย
0: ์8จอกยังสิให้2ลิตรเน
1: า
0: ะกินน้ำแล้วออกซีนี่คือว่าอยู่ใส่ต้องก็ต้องการ
1: คือ
0: ว่าหันใจเข้าหันใจออกอยู่หั่นละเห็นบ่อันนี้หมายว่าเขาต้องได้อาศัยออกซีหรือน้ำเพื่อความคงตัวและเติบใหญ่อีกตัวอย่างหนึ่งย้อนอาศัยความพยายามและความอดทนแล้วจึงสามารถประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานว่าคือมีเนียนงามและตัวอย่างของคำว่าพึ่งพาและอาศัยบัดนี้อาจารย์จะมาสรุปความหมายคือเลต่างของพึ่งพาและอาศัยซึ่งสามารถสรุปโดยย่อได้คือเดี๋ยวนี้ความหมายคือกันทั้งสองคำคือถึงความการขอความช่วยเหลือการเหนียวหรือการได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่ตั้งเพื่อให้ตนเองสามารถคงตัวหรือดำเนินกิจการกิจกรรมใดหนึ่งไปได้มันมีความแตกต่างเพิ่งพานี่มันเน้นนักอยู่บอนว่าการขอความอุปถัมภ์หรือความช่วยเหลือเนาะมักใช้ในด้านจิตใจเศรษฐกิจหรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเช่นว่าพึ่งพาพ่อแม่พึ่งพาความอู้ส่วนอาศัยมันเน้นนักแปลกบ่ดอกซ้อนมาฮอดอาศัยนี่มันเน้นนักการพึ่งพาหรือการใช้เป็นปัจจัยมักใช้กับบอนอยู่อาศัยหรือเงื่อนไขทางธรรมชาติเช่นอาศัยอยู่เงื่อนหมู่ต้นไม้อาศัยแสงแดดเห็นบ่ดอกซอน
1: เจ้าป่าอาศัยน้ำ
0: ป่าต้องอาศัยน้ำเด้มันบ่มีน้ำ
1: ป่าก็ต้องตาย
0: มันสองคำนี้มันเชื่อกระใสตัวอย่างว่าเวลาพ่อแม่เฒ่าแก่แล้วเพิ่นก็อยากพึ่งพาลูกเต้าเนาะให้เบิ่งแยงนะ
1: เจ้า
0: หรือว่าอาศัยให้ลูกเต้าเบิ่งแยงได้บ่
1: ก็ได้เด้อาจารย์ก็เข้าใจ
0: ได
1: ้ใช่หรือว่าเพิ่งพาอาศัยแห้งคักอีกนะอาจารย
0: ์เห็นบ่วันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคที่มี2คําเนาะที่มันแยกออกจากกันในการดําเนินธุรกิจใหม่เราต้องได้ขออาศัยพื้นที่สร้างเครือของญาติพี่น้องสั่วขาวและยังต้องเพิ่งพาประสบการณ์จากผู้อาวุโสเพื่อให้กิจการดําเนินไปอย่างคล่องตัวเห็นบ่บางครั้งหรือว่าหลายๆเชื่อบางเชื่อเขาก็มักว่าปิดตุ๊กตุ๋ยได้ดอกซ้อนสองคำนี้ก็มักซ่อนไปกันเป็นพึ่งพาอาศัยเช่นว่ามนุษย์เขาต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติในการดำรงชีวิตดังนั้นพวกเขาจึงต้องช่วยกันปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยืนยงเห็นบ่
1: เจ้า
0: ดังนั้นบางเชื่อเขาก็ใช้2คำนี้เนาะเพราะว่า2คำนี้ความหมายมันใกล้เคียงกันอยู่
1: แม่น
0: เนาะ
1: ใกล้กันหลายจนถึงนำมาซ่อนใส่กันตลอดอนาเนาะอาจารย์แล้วนะเสียงสละกับพัดสัมผัสกันอีกได้อาจารย
0: ์แม่นแม่น
1: พึ่งพาอาศัยดิ
0: เจ้าแล้วเป็นตรงตัวดิ
1: แม่น
0: คิดว่าเป็นคำตรงตัว
1: แต่ถ้าว่าใจให้ลึกลงไปก็หากพอเห็นความต่างเนาะอาจารย์เนาะคือพึ่งพานี่เฮาจะเน้นใส่เรื่องของจิตใจเป็นสําคัญหรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจ ส่วนอาศัยนี่จะเน้นใส่อันเน้นใส่อันบ้านอยู่อาศัยสิซะอาจารย์เนาะเงื่อนไขที่อำนวยความสะดวกทางด้านธรรมชาติบ่ซึ่งว่าเป็นอันนะหนึ่งในปัจจัยในการดำรงชีวิตเนาะอาจารย์เนาะพึ่งพาอาศัยที่พึ่งพาอาศัยนี่นะ
0: บางคนก็ว่าทุกมื้อนี่ข่อยอาศัยเป็นเงินเดือน
1: แม่น
0: บ่มีรายรับทั้งเดือนอาศัยแต่เงินเดือนนี่แล้ว
1: ได
0: ้กินนะ
1: เฮาก็พัดบ่เว้าได้กรณีเนี่ยแต่เงินเดือน
0: เงินเดือนเฮาเว
1: ้
0: า
1: บ่อาจารย์บ่ใช่แท้กรณีนี้บ่ใช
0: ่เออมันมีคนต่างอย
1: ู่คนนั้นจริงบ่แม่นๆหรือว่าในกรณีที่เน้นเรื่องจิตใจโดยเฉพาะเว้าเรื่องพ่อแม่คิดกลางโตฮอตองใส่กับลูกนี่นะอาจารย์ก็ว่าโอ้ก็อาศัยพึ่งพาเขาหั่นแหละยามเฒ่ายามแก่มาจังซี่น่ะมันเว้าเรื่องจิตใจนี่เว้าจะเน้นใส่คำนี้หลายเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าบาดอันน่ะเว้าทั่วๆไปก็โอ้อาศัยเขาหั่นแหละแต่ว่าบาดใส่มาตัวจริงก็ว่ายังแม่นพึ่งพานี่ยังแม่นเรื่องของจิตใจมันเป็นสำคัญอยู่เนาะคันซ้อนใส่กันแล้วความหมายนี่เต็ม10โลดอาจารย์นักแน่นโลดเนาะพึ่งพาอาศัยเจ้าคิดว่าคือสิได้แล้ว
0: พึ่งพาใส่ซึ่งกันและกัน
1: แม่นใส่หลายแต่ว่าแจ้งแท้เวลาที่อาจารย์ยกเมื่อกี้ว่าโอ้ขออาศัยแต่เงินเดือนอาศัยแต่กินน้ำผัวบ่ได้เฮ็ดหยังเว้าแล้วนี่ได้เนาะอาจารย์เนาะบ่เว้าพึ่งพานั้นครูคำสุดท้ายห่างเหินกับห่างไก่บัดนี้นะอาจารย
0: ์ห่างเหินกับห่างไก่มีคำว่าห่างคือกันเนาะคำว่าห่างเหินหรือห่างไก่เป็นคำซ้อนในภาษาลาวที่ซื่อถึงระยะห่างแต่มีความแตกต่างกันในด้านความรู้สึกและมิติของการนำใส่ทางด้านจิตใจและสถานที่รายละเอียดมีคือในนี้ห่างเหินนี่เป็นคำซ้อนประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าห่างห่างนี่หมายถึงไกลกันบ่ติดกันบ่ชี้เห็นป่ะส่วนคำว่าเหินหมายถึงแยกตัวออกบ่สนิทสนมขึ้นไปบ่อนสูงเลยเหินเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นห่างเหินก็หมายถึงบอสนิทสนมคือเก่าขาดการติดต่อพัวพันคำนี้นี่มันเน้นนักที่ความรู้สึกและความสัมพันธ์ซึ่งบอกถึงการขาดการไปมาหาสู่ความบอสนิทสนมหรือความรู้สึกที่เปลี่ยนไปถึงว่าจะอยู่ใกล้กันก็ตามนี่ดอกซ้อน
1: อ
0: ยู่ใกล้กันแต่ว่าพัดห่างเหินห่างเหินกันเพราะว่าความรู้สึกเปลี่ยนไปวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างตั้งแต่ลาวง่ายที่เฮ็ดเกียรติอยู่บนใหม่ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็เริ่มห่างเหินกันไปเชื่อละหน่อยเห็นป่ะตอนอยู่น้ำกันก็คือว่าก็ใกล้ชิดติดแค่ไปนั่นไปนี่น้ำกันแต่ว่าหลังจากผู้หนึ่งไปเฮ็ดเกียรติอยู่ต่างแขวงเนาะก็ถือว่าห่างก็ค่อยห่างเหินเด้
1: เจ้าแม่แม่อัน
0: นี้ก็ถือว่าแซ่บถือว่าแซ่บน้ำกันทุกมื้อต่อมาก็ค่อยห่างออกห่างออก
1: ด้วยหน้าที่เวียกงานด้วยหลายอันแน่เนาะอาจารย์เนาะก็ห่างออกห่างออกได้แบบนี้น่ะ
0: อีกตัวอย่างนึงพวกเขาบ่ควรปล่อยให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันมาเฮ็ดให้ความเป็นหมู่เพื่อนต้องห่างเหินกันเห็นบ่มันคือเขากับสนิทสนมกันสนิทนะแต่ว่ามันคือความคิดเห็น
1: ต่างกัน
0: ต่างแตกต่างกันนะบางคือก็เฮ็ดให้ความสนิทสนมก็ค่อยห่างห่างเหินกันไปเห็นบ่
1: เพราะว่าถ้าบ่ห่างเหินนี่อาจจะผิดกันได้อาจารย์ดีแล้วที่เลือกใช้วิธีห่างเหินอันนี้ก็ดีนิดนึงยังจะรักษามิตรภาพได้เนาะนี่ก็อันนึงเจ้า
0: เลยก็อย่างหนึ่งย้อนเรียกงานที่หัดตัวเราจึงรู้สึกห่างเหินกับครอบครัวเพราะบ่มีเวลาได้โอ้ล้มกันเห็นบ
1: ่โอ้อันนี้ก็บ่คักเด้อ
0: บ่ได้โอ้ล้มกันนี่แต่ละมื้อแต่ละวันเดือนนึงล้มกันเทื่อนึงมันห่างเหินเด้
1: ห่างเหินแม่น ห่างเหินแล้วก็จะเสียคนเป็นครอบครัวได้ที่เน
0: า
1: ะ
0: แม่นด่วนไปบอกคืออันนั้นมีอย่างสุภาษิตเป็นว่าอันนี้พี่น้อง3ปี
1: แก้วบ่พัดแก้วบ่พัด3ปีเป็นแพ้เป็นแฮ่
0: เป็น
1: พี่น้องบ่แว3ปีเป็นอื่นเ
0: ด้อแม่นเป็นผู้อื่นเด้พี่น้องก็ได้คือว่าห่างเหินไปอันนี้แม่นความหมายและตัวอย่างของคำว่าห่างเหินบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าห่างไกลห่างไกลนี่เป็นคำซ้อนประเภทคำพิเศษประกอบด้วยคำว่าห่างห่างนี่ก็หมายถึงไกลกันบ่ติดบ่ทีไกลก็หมายถึงบ่ใกล้บ่อยู่ห่างกันเพิ่นก็ซ้อนหาคำที่ว่าที่มันยามกันยากนี่ดอกซ้อน
1: เจ้าแม่น
0: ยามคำว่าไกลนี่นะก็เอาคำมาใกล้เห็นแล้วบอกใกล
1: ้เออแม่
0: มันมีจำเป็นมันมีคำที่ว่าเติร์นว่าคำพ่อความหมายเนาะไก่กับห่างเห็นบอกแล้วเป็นจริงมองว่าไก่นี่เนี่ยอยู่ห่างกันเห็นไหม
1: เจ้า
0: บัดนี้ทั้งห่างและไก่มาผสมเข้ากันเนาะเป็นห่างไก่ก็หมายถึงไก่หลายไก่ออกไปเห็นบอกคำนี้มันเน้นนะอยู่ระยะทางและสถานที่ซึ่งบอกถึงสิ่งที่อยู่ไกลออกไปจากตัวเขาหรืออยู่คนละบอนอยู่คนละทิศละทางดังตัวอย่างว่าถึงว่าพวกเขาอยู่ห่างไกลกันคนละทวีปแต่ก็ยังติดต่อกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์อยู่เสมอหมายก็ว่าแซ่บกันทาง Messenger บ
1: ่
0: ทาง WhatsApp บ่จังซี่เห็นบ่สมัยนี้สะดวกสบายบ่จําเป็นใช้โทรศัพท์แม่นบ่ดอกซ้อน
1: เจ้า
0: เมื่อสาว30ปีก่อนนี่ถ้าว่าจะติดต่อหาหมู่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างทวีปจังซี่เสียเงินหลายบ่
1: อู้หลาย
0: โทรศัพท์โอ้โทรศัพท์ทางไกลเสียเงินหลาย
1: เจ้า
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้สบายทั้งติดต่อหากันได้สบายเห็นหน้ากันพร้อมมันบอก
1: แมนทั้งอันเห็นหน้าสะดวกสบายคือว่าอยู่ใกล้กันได้อาจารย์เอ้ยคือว่าบ่ไกลกันได
0: ้ถึงว่าจะห่างไกลคนละทวีปหรือคนละประเทศจริงๆแต่ว่าก็มีการติดต่อพัวพันกันทางสื่อออนไลน์ก็คือว่าก็ซ้ํากันอยู่ใกล้กันนั่นแหละ
1: แมนฮอนยามกินข้าวก็โทร
0: บ่แมนอีกตัวอย่างนึงบ้านที่เราอยู่อาศัยนั่นห่างไกลจากตัวเมืองหลายกว่า50กิโลเมตรอีกตัวอย่างหนึ่งขอให้เจ้าปลอดภัยและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงอันนี้แหละแม่นคำอวยพรมันบ่ดอกซ้อน
1: เจ้าแม่น
0: มันบอกห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงตัวภัยบ่อยากใกล้เด้อันโรคภัยไข้เจ็บนี่นะ
1: โอ้แม่นแท้ระบอกอาจารย์บ่อยากให้มามอง
0: ห่างไกลได้แต่ได้เห็นอีกเรื่องพญา
1: แม่น
0: พญานี่วันนี้อาจารย์จะมาสรุปความหมายคืออะไรต่างของห่างเหินและห่างไกลซึ่งสามารถสรุปโดยย่อได้ดังนี้ความหมายคือกันทั้ง2คํานี้สื่อถึงสภาวะที่มีระยะห่างระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งบ่มีความใกล้ชิดหรือบ่อยู่ติดกันคือเก่าเห็นบ่มันมีความแตกต่างห่างเหินเน้นนักอยู่บอนความรู้สึกและความสัมพันธ์หมายถึงการขาดการไปมาหาสู่ความบ่สนิทสนมหรือจิตใจที่เปลี่ยนไปเส้นหมู่เพื่อนห่างเหินกันความสัมพันธ์ที่ห่างเหินมันนี่คำว่าห่างไกลมันนิ่นนักทีระยะห่างและสถานที่หมายถึงพื้นที่ทางกายภาพที่อยู่ไกลกันหรืออยู่คนละบอนเส้นบ้านอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองอยู่ห่างไกลกันคนละฟากฟ้าเห็นปะ
1: เจ้า
0: อันนั้นเป็นความคือหรือความต่างของห่างเหินและห่างไกลวันนี้ตัวอย่างประโยคที่มีสองคำนี้ถึงว่าพวกเขาจ จะต้องไปเฮ็ดเวียกอยู่สถานที่ที่ห่างไกลกันแต่ก็บ่ควรปล่อยให้ความหักและความผูกพันของพวกเขาต้องห่างเหินกันไปจริงบ่ทุกซ้อนอันนี้ตัวอย่างประโยคที่มีคำทั้งสองเนาะถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเฮาทั้งสองบ่ควรห่างเหินจากกันจริงบ่ทุกซ้อน
1: เจ้า
0: หรือว่ายังไงเล็กระยะทางเลยมันห่างไกล
1: กันความรู้สึก
0: ระยะใจ
1: ระยะใจ
0: ระยะใจเลยมันห่างเหินเห็นบ่ระยะทางเป็นทางไกลระยะใหญ่ละห่างถึงอันนี้แสดงว่าทั้งไปไกลแล้วก็คือว่าความสัมพันธ์คือตัดขาดเด็กซ้อนเป็นบอกถ้าว่าอย่างนี้ถ้าไปบอกว่าระยะทางห่างไกลระยะใหญ่ห่างถึงนี่นะ
1: อืมแม่นความห่างไกลนี่จะเฮ็ดให้เฮาห่างเหินกันอาจารย์ถ้าหากว่าบ่มีการติดต่อพัวพันกันนะระยะทางที่ห่างไกลแต่กงกันข้ามระยะทางที่ห่างไกลแต่ว่าเฮานี่นะติดต่อพัวพันกันตลอดก็จะเฮ็ดให้พวกเฮาบ่ห่างเหินกันเนาะ
0: ยัง
1: พัวพันกันอยู่ยังมีหยังก็ยังส่งข่าวส่งข่าวหากันอยู่
0: คืออันปัจจุบันนี่คือว่าเป็นยุคดิจิตอลเนาะ
1: เจ้า
0: ในยุคดิจิตอลมีการที่เฮาอยู่ห่างไกลกันแต่บ่ได้ห่างเหินกันแต่อย่างใดเด้
1: เจ้า
0: เพราะเฮามีคือออนไลน์นี่นะสามารถส่งข่าวหากันโทรหากันทาง Messenger ทาง WhatsApp หร
1: ือ
0: ว่าทางอื่นเพียงบ่ได้เสียเงินเสียแต่ค่าอินเทอร์เน็ตเท
1: ่
0: าน
1: ั้นแม่นยังเห็นการเคลื่อนไหวของกันและกันได้นะอาจารย
0: ์
1: ในเมื่อว่าเฮาฮู้เฮาเห็นการเคลื่อนไหวของกันและกันมันก็จะเฮ็ดให้จิตใจเฮานี่ฮู้สึกว่าบ่ห่างเหินกันเมื่อใดที่ต้องการพบปะก็มีแต่นัดโทจังซี่ก็จะบ่ห่างเหินกันเพราะบ่คือเมื่อก่อนอาจารย์เอ้ยคั่นว่าระยะทางห่างไกลแล้วอู้ยส่งจดหมายก็ส่งโต3โตบางเทื่อไปฮอดผู้รับจะว่าขาดละครึ่งนึงบ่ได้เนื้อในใจความทั้งห่างไกลห่างเหินแต่ว่าปัจจุบันนี้คืออาจารย์ว่าแหละห่างไกลอยู่แต่เฮาบ่ได้ห่างเหินกัน
0: เจ้าม
1: ันบ่แม่นคำเดียวกันแทนกันบ่ได้มีรายการคือเว้าหั่นแหละใส่ในกรณีต่างกันมีจุดเน้นที่ต่างกันอันร่วมกันก็แม่นเว้าเรื่องอันความไกลอันนึงละไกลระยะทางอันนึงละไกลระยะใจคืออาจารย์ว่านั่นแหละเนาะบ่สามารถเทียนกันได้
0: บางเทื่ออยู่ใกล้กันอยู่แต่ผัดห่างเหินกันเด้อทุกตอน
1: ก็แม่นละบ่แม่นๆเฮ็ดคือเป็นผู้อื่นนี่บางเทื่อเนาะอันนี้ก็บ่บ่
0: ครับหลังเดียวมันก็ห่างเหินกันแบบนี
1: ้แม่นเฮ็ดห่างเหินบางเทื่อนี่เฮาใช้แต่อันน่ะสื่อสังคมออนไลน์หลายโทรศัพท์หลายก็เฮ็ดให้สมาชิกในครอบครัวนี่เนี่ยมีลักษณะห่างเหินกันอาจารย์กินข้าวก็เปิดหน่วยไผหน่วยมันนี่น่ะบ่โอ้บ่ล้มกัน
0: บ่ล้มกัน
1: บัดอันน่ะออกจากพาเข้าแล้วก็เข้าห้องไผห้องมันบัดนี้มีแนวอยากเว้าอยากล้มแซ่บมาอาจารย์โอ้อันนี้ก็แม่นเอิ้นว่าเป็นการห่างเหินได้คนในเฮือนไทยเฮือนเดียวกันนี่แหละพ่อแม่ลูกผัวเมียนี่น่ะเพราะว่าเฮามาวุ่นวายกับอันน่ะโทรศัพท์นี่หลายมันเป็นตัวที่มาแบ่งความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ใช้หลายก็บ่ดีอันนี้ก็ได้ให้คุณก็ให้โทษนําถ้าใช้บ่ถูกนั่นก็เฮ็ดให้เสียความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวคิดว่าคือสิได้เลยอาจารย์เนาะห่างเหินและห่างไกลคําศัพท์ก็พอดีหมดอาทิตย์หน้าพุ่นแหละพวกเราจึงสืบต่อสนทนาแม่นๆขอบใจอาจารย์หลายๆเด้อโชคดีอาจารย์
0: เจ้าโชคดี
1: เจ้าอีกท่านหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ที่เข้าร่วมสนทนาในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพสังเกตเห็นว่าคำศัพท์มื้อนี้มีรายการเอ่ยติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันเนาะทั้ง5คู่คำก็คือ10คำศัพท์ที่อาจารย์ได้อธิบายและชี้แจงสู่พวกเราฟังก็คำว่าคู่ทำอิดเมนนิ่งกับสงบแทดเหมาะกับเหมาะสมเพียบพร้อมและพร้อมเพียงเพิงพาและอาศัยห่างเหินและห่างไกลคิดว่ามีรายการก็จะได้ความฮู้บ่หลายก็น้อยจากการติดตามรับฟังการสนทนาในรายการมื้อนี้เนาะถ้าหากว่าคำศัพท์ใดที่มีรายการเห็นว่ายังเป็นปัญหาในการใช้เนาะโดยเฉพาะแม่นคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้กันในทางวิชาการภาษาศาสตร์เอิ้นว่าคำรวมความหมาย หรือว่าคำพ้องความหมายนี่นะมีรายการมันก็ยากใดที่จะใจแยกความหมายได้อย่างละเอียดก็บ่ติเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้ศึกษาลงลึกในเนี่ยนะวิชาการภาษาศาสตร์คันซั่นถ้าหากว่ามันยังมีความข้องใจในการนำใช้ดอกซ้อนยินดีเป็นสื่อกลางให้มีรายการทุกๆท่านที่จะส่งคำศัพท์เหล่านั้นถึงอาจารย์แสงฟ้าเพื่อให้อาจารย์ได้อธิบายและชี้แจงสู่พวกเราฟังในนะรายการออกอากาศตามตารางเนาะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์อาจารย์แสงฟ้าเข้าร่วมสนทนาในรายการนอกจากว่าเพิ่นมีเวียกหรือว่าค้าประชุมแท้ๆมีความจำเป็นก็บ่สามารถเข้าร่วมรายการแต่ว่าก็จะนำเอาคำศัพท์นั้นยกยอดไปเป็นมือต่อๆไปที่อาจารย์เข้าร่วมสนทนาในรายการหมายเลขโทรศัพท์ที่มีรายการสามารถส่งข้อความให้ดอกซ้อนได้ทางวอทแอป02059864685เว้าคืนอีกเทื่อนึง02059864685มื้อนี้เวลายังเหลือน้อยนึงให้มีรายการได้ฟังเพลง1เพลงอัดท้ายรายการจบหรือบ่จบสุดแล้วแต่เวลาเนาะมีรายการก็คิดว่าจะจบได้แต่ว่าตัวจริงนี่บางเทื่อเพลงยาวก็อาจจะบ่จบแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนําเพิ่นมีรายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาในมื้อนี้ถือโอกาสนี้อวยพรเพิ่นมีรายการทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปและพวกเฮากลับมาพบกันอีกใหม่ในอาทิตย์หน้ามื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: ำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแม่นกรมวิชาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสวแม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSMEในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแมนผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแมนต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
1: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนพร้อมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
0: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebookกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
2: รายการพ่อพูด
3: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
4: สบายดีมีทักแฟนรายการทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮอบฮู้
3: เจ้ามาพบกันแล้วในท้ายๆอาทิตย์แบบนี้ทุกๆวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 18:00 นหาเวลา 19:00 น
4: ทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็ผ่านทางเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวแล้วพวกเราก็กดแบ่งปันไปยังเพจของรายการฮอบฮู้
3: เจ้าส่วนหนึ่งส่วนที่ดีเลยเนาะส่วนที่ดีเลยก็คือท่านสามารถมาเบิ่งคลื่นหลังได้กับรายการฮอบฮู้เนาะ
4: เจ้า
3: ซึ่งรายการของเฮานี่หลังจากออกอากาศไปแล้วท่านก็สามารถขึ้นเบิ่งมาเบิ่งขึ้นหลังได้แต่ว่าในภาพของการไล่สดเนาะภาพของการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook นี่จะอยู่เพียงแต่1เดือนเท่านั้นเนาะแล้วภาพวิดีโอตัวนั้นก็จะถูกลืมๆไปฉะนั้นท่านสามารถกลับขึ้นมาเบิ่งอยู่ในเพจของพวกเราเพราะว่าจะเอาลงอีกครั้งนึง
4: เจ้าฝากติดตามรายการของพวกเราไว้เด้อเนาะอาทิตย์นึงอาจจะได้ยินเสียงโคซกนี่6มื้อต่ออาทิตย์แล้วเนาะจาก3มื้อเป็น6มื้อแต่ว่าใครแดสลับกันมีภาคก่อนเที่ยงกับภาคก่อนอาหารค่ำ
3: เจ้าแต่ว่าจะพบกันในภาคใดก็แล้วแต่ฮับฮองได้ว่าคุณภาพยังคงอัดแน่นเนาะข้อมูลข่าวสารนี่มันจะมาฮอดมาถึงอีหลีท่านผู้ฟังยิ่งเป็นในระยะรายการใหม่ของพวกเราเนาะรายการออกข้อสื่อสารน่ะไอ้บอยซีสื่อสารน่ะตัวนั้นเองจะเป็นมหาภาคเลยจะเป็นใหญ่จะเป็นภาพรวมเลยฉะนั้นท่านบ่ควรพลาดแน่นอนกับทุกข้อมูลข่าวสารกับรายการใหม่ของพวกเราอ๋อขอ MOIC สื่อสาร
4: เจ้าแต่ว่าตอนนี้พวกเราอยู่น้ำกันถึงว่ามีรายการสิหลงซื้อรายการก็ให้อภัยได้แต่ว่าให้จื้อโคซกไว
3: ้แต่ว่าครับประกันได้ว่าโคซกทั้งสองพร้อมกับทั้งสองรายการนี่ยังเป็นข้อมูล
4: เกี่ยวข้องกัน
3: ที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็เป็นข้อมูลที่ปิ้นอ้อมเป็นข้อมูลหลักของทางเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเซ็นเคย
4: แม่นแล้ว30นาทีต้นในรายการฮอบฮู้ของพวกเราได้รับการสนับสนุนจากทั้งกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกลมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
3: เจ้าเอาพบกันในระยะต้นๆนี้จะให้ประธานไปรับฟังเสียงเพลงก่อนแล้วจักหน่อยเฮามาฟังข้อมูลดีๆอันนี้ครับประกันได้ว่าดีอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจนับตั้งแต่ MSME SME หรือว่าจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางซึ่งระยะที่ผ่านมาหนึ่งในเงื่อนไขของบรรดาผู้ประกอบการที่บอกว่าอุ้ยบ่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ก็คือหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ว่าอันนี้มันล่าสุดเลยเป็นข้อมูลที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเลยพอจากนี้ไปทาว่าบรรดาผู้ประกอบการเนาะผู้ประกอบการภาคส่วนใดหากว่าติดขัดอยู่ในเงื่อนไขตัวนี้เอาอันนี้จะเป็นอีก1ช่องทางเพราะว่ามาฮอดปัจจุบันนี้เพิ่นมีแล้วเด้อเนาะสำหรับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อ
4: เจ้าเอิ้นว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อลาวจำกัดผู้เดียวซึ่งจะเป็นเอิ้นว่าขวดโตให้กับบรรดาภาคธุรกิจที่บ่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่บ่เพียงพอเพิ่นจะเข้ามาซวยในจุดนี้ฉะนั้นจักหน่อยว่าตอนนี้เลยดีบอมีข้อมูลใหม่ๆหรือเอาเป็นจักหน่อยฟังเพลงก่อน
3: ฟังเพลงก่อนซะเนาะเพราะว่าโอ้
4: เข้ามาแล้วข่าวแล้วบอเนาะ
3: แต่พอจะบอกโอ้ยมือนี่ก็หมดมือแล้วนี่ตั้งแต่เศร้ามานี่เลยแม่นอัดแน่นเนาะในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานแต่ว่าตอนนี้หลังจากพักเวียกแล้วกำลังเดินทางกลับบ้านกลับซองหรือว่าบางคนก็ยังพักอยู่ห้องการไ
4: หน
3: พักอย่างพักนึงแล้วแม่นว่าพักเมื่อยก่อนอันที่สองแม่นพักให้รถเศร้าติดก่อน
4: ให้ย้อยให้รถมุดก่อน
3: ให้รถเริ่มเบาบางแล้วเขาจะค่อยเดินทางว่าสั้นแต่ผู้บางคนก็ว่าโอ้ยยังรอถ่ายอยู่ของการย้อนอย่างย้อนว่ารอถ่ายให้ลูกเฮียนยันเพิ่มก่อนแบบลูกเลิกแล้วก็ค่อยไปหับกับปิดอีกส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้รถล้างพาหนะตามท้องถนนนี่ก็เริ่มเบาบางเพิ่นว่าซะนี่
4: เจ้า
3: ว่าว่ากันเป็นข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนเน
4: าะหวังว่าการขับขี่ของทานตลอดปลอดภัยค่อยไปค่อยมาเด้อให้เกียรติซึ่งกันและกันมงฮิบด่วนนี้เจ้าก็อยากไปค่อยก็อยากกลับเนาะจึงเฮ็ดให้รถเอิ้นว่าหลายๆเส้นทางการสัญจรค่อนข้างว่าหนาแน่นและก็ติดขัดแดฟังเพลงสบายๆเนาะค่ะว่าทานกำลังหมุนขึ้นมา 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่ทางรถกับแม่นฟังมวนๆฟังเพลินๆน้ำกันไปเป็นเสียงเพลงมวนๆให้ก่อน1เสียงเพลงเนาะผ่อนคลายความอิดความเมื่อยของมิตรรายการพร้อมกับการรับสายทางหลังไมค์0305787052

0: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแรงการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
2: ผ่านไป1เสียงเพลงว่าก็จะถือใจมีทักแฟนเพลงรายการเน
3: า
2: ะ
3: เจ้าสบายดีแฟนรายการทาง Facebook เพิ่นบอกว่าฟังรายการสาวโคสุกมวลหลายขอบใจหลายๆเด้อก็หวังว่าจะอยู่นำพวกเฮาไปโดนๆแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกับรายการของพวกเฮาไปเรื่อยๆเน
2: า
3: ะ
2: เจ้าเอาขอบใจไอ้บ่าวลองเพลเด้อบางกี้นี่เพิ่นก็โทรทักทายเข้ามาผ่านทางโทรศัพท์ที่ห้องส่งเน
3: า
2: ะเพิ่นว่าอยากขอฟังเพลงมาสั้นฮักเจ้าสาวบ้านนาแม่นบ่เนาะจากศิลปินอาคม
3: เจ้าอาคมสมหวัง
2: อาคมสมหวัง แล้วเพิ่นว่าคั่นมาบ่มีเพลงนี้แท้ๆก็เพิ่นก็ว่าขอเลือกเป็นเพลงสำฮ้องไว้เลยแม่นว่ามักแล้วบ่ได้ศูนย์ว่าซั่น
3: เจ้าทีมงานเน
2: า
3: ะ
2: ติ๊กลองซอบเบิ่งดูเนาะว่ามีบ่2เพลงนี
3: ่ไอ้ป่าวร้องเพลเพิ่นว่าขอมอบให้กับหลายเสียงหลายสายบ่ว่าจะเป็นแม่วันเมืองเฟืองแล้วก็มีแม่มานิลาแล้วก็มีผู้สาวสาวอย่างเนาะเพิ่นจดมาเมื่อกี้อันเพิ่นบอกมาเมื่อกี้นี่มีผู้สาวพิเศษอาจจะเป็นทีมงานนักฟังรายการนี่แหละเพิ่นจะแบบว่าเอิ้นว่าหักเพลงกันเกิดมิตรภาพดีๆย้อนว่าฟังรายการได
2: ้เ
3: นาะสมมุติว่าแม่วันนี่โทรมาแล้วผู้บ่าวลองเพลฟังอยู่โทรส่งให้แม่วันกลายเป็นว่าความหักความเพลงผ่านนะรายการว่าซะซะเน
2: า
3: ะ
2: รายการเฮาเป็นขัวโตให้เนาะเป็นขัวโตอย่างเป็นขัวโตส่งความเบิกบานม่วนซื่นเป็นขัวโตในการส่งข้อมูลข่าวสารให้ไปฮอดไปถึงทั่วทุกทานทุกบอนเลย
3: เจ้าก็หวังว่าจะได้ส่งความสุขนี้ให้กับท่านผู้ฟังตื่มอีกเดี๋ยวทีมงานเฮากำลังซอกให้แต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตเว้าวาข้อมูลสู่กันฟัง
2: โดยจะนี่ไว้ก่อนเด้มื้อกี้นี้เนาะหลังจากที่เฮาได้พาดหัวข้อไปก่อนแล้วเนาะเกี่ยวกับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่หลายคนให้ความสนใจอยู่ตอนนี้เนาะให้ความสนใจอยู่เพราะว่าผ่านมาน่ะบรรดาผู้ประกอบการนับตั้งแต่จุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลาง1ในเงื่อนไขที่เฮ็ดให้ติดขัดในการเข้าถึงบ่วงเงินนำไปต่อยอดธุรกิจนี่เนาะก็แม่นว่าหลักทรัพย์ค้ำประกันบ่เพียงพอเน
3: า
2: ะหรือว่าบ่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนาะเซ็นว่าผู้ที่ตั้งเป็นกลุ่มเนาะเป็นสหกรณ์ถ้าว่าต้องการบ้วงเงินไปต่อยอดธุรกิจนี่แน่นอนหนึ่งในเงื่อนไขนั้นก็ยังมีอยู่บนว่าต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแน่นอนคันว่าหลักทรัพย์ค้ำประกันแล้วคันเป็นของรวมไผก็บ่อยากเอาของตัวเองไปนะไปค้ำแน่นอนฉะนั้นเอาเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้ในเมื่อว่ามันเป็นผลประโยชน์รวมแต่ว่าเฮาบ่มีหลักทรัพย์ที่เป็นของรวมไปค้ำประกันนี่จะเฮ็ดเอาได๋ฉะนั้นมันก็จะเป็นอีกหนึ่งในเงื่อนไขที่จะตอบโจทย์ในจุดนี้เนาะอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวเวียกงานของทางเบื้องของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเนาะอันนี้แม่นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวก็คือทางบริษัทค้ำประกันสินเชื่อลาวเพิ่นได้มีการจัดกองประชุมสัมมนาเผยแพร่เกี่ยวกับเวียกงานค้ำประกันสินเชื่อเพื่อสุขยูจอนกให้เข้าถึงแหล่งทุนนะโดยในเมื่อวันที่8พฤษภาคม2016นี้ทางบริษัทค้ำประกันสินเชื่อลาวจำกัดผู้เดียวหรือว่าบคส.เนาะบคส.ก็คือบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเนาะตัวย่อเพิ่นเด้ได้มีการจัดกองประชุมสัมมนาเผยแพร่เกี่ยวกับเวียกงานของการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนของ จุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพิ่นจัดขึ้นนี่แม่นจัดขึ้นอยู่ที่นครหลวงเมืองจันทน์นี่แหละเนาะโดยแม่นท่านนางมณีวรวงไสหัวหน้ากรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางนี้เพิ่นทั้งเป็นกรรมการสภาบริหารของทางบริษัทค้ำประกันสินเชื่อได้เข้าร่วมเนาะแล้วก็เป็นพิธีเป็นประธานในพิธีนี้เนาะโดยมีผู้เข้าร่วมที่มาจากบรรดาผู้ต่างหน้าเช่นมาจากทางกระทรวงการเงินจากธนาคารแห่งสปป.ลาวกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าธนาคารคู่หัวมือพร้อมด้วยผู้บริหารจาก5สมาคมธุรกิจหลักเนาะในนี้ก็ประกอบมีสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบกิจการจนก.สมาคมนักธุรกิจแม่ยิงสมาคมธุรกิจกสิกรรมสมาคมท่องเที่ยวลาวและสมาคมหัตถกรรมลาวและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าร่ว
3: ม
2: จุดประสงค์ของทางบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่ถูกสร้างตั้งขึ้นมานี่ก็เพื่อเป็นเครื่องมือนโยบายที่สำคัญของทางรัฐบาลในการพันขยายวาระแห่งชาติเพื่อแก้ไขข้อยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินและแผนพัฒนาจนก.นับตั้งแต่2021ถึง2025โดยซึ่งจัดโดยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อลาวนี้จะมาซึ่งชื่อเพิ่นชื่อเต็มๆก็คือบริษัทค้ำประกันสินเชื่อลาวจำกัดผู้เดียวหรือว่าบคส.เน
3: า
2: ะภายใต้ทุนการสนับสนุนจากทางโครงการ MSMEในนี้โดยมีจุดประสงค์โดยมีเป้าหมายที่สำคัญก็คือดังนี้1แม่นแก้ไขปัญหาหลักทรัพย์ค้ำประกันจะช่วยให้เจ้านกนี่มีคุณภาพหมายว่าเจ้านกที่มีคุณภาพนี่แม่นแต่ว่าบ่สามารถเข้าถึงได้เนาะถือว่าเอิ้นว่าขาดหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยบ่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารได้เน
3: า
2: ะอันน
3: ี
2: ้เป็นการตอบโจทย์ได้เนาะแล้วข้อที่2ก็คือแบ่งปันความเสี่ยงสนองการค้ำประกันสินเชื่อให้แก่สถาบันการเงินคู่ร่วมมือโดยอิงใส่มาตรฐานสากลและข้อเงื่อนไขที่3ก็คือส่งเสริมการเงินแบบทั่วถึงเพื่อเป็นแฮงสุกยู่ให้กับจนก.นี่ขยายตัวอย่างเข้มแข็งและภายในกองประชุมในเทื่อนี้นะผู้เข้าร่วมก็ได้มีการรับฟังการนำเสนอจากทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะก็เป็นรูปแบบและก็ผลิตภัณฑ์ของการค้ำประกันสินเชื่อซึ่งเป็นเครื่องมือใหม่ในสปป.ลาวการวิเคราะห์อุปสรรคและสาเหตุที่จนก.มักถูกปฏิเสธสินเชื่อจากทางสถาบันการเงินการแนะนำคุณลักษณะที่ดีของวิสาหกิจที่เข้มแข็งเพื่อสร้างความพร้อมในการขอสินเชื่อส่วนว่าในตอนท้ายของกองประชุมในครั้งนี้ท่านประธานกองประชุมเองเพิ่นก็ได้สุกยู่ให้ทางผู้ประกอบการนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจังกงไปกงมาเพื่อให้บริษัทค้ำประกันสินเชื่อได้นำไปปรับปรุงกลไกของการบริการให้มีความคล่องตัวและก็สามารถตอบโจทย์ถึงความต้องการของจนก.ได้อย่างแท้จริงในใส่เฮ็ดให้เวียกงานของการค้ำประกันสินเชื่อนี้เป็นข้อกุญแจที่สำคัญในการปลดล็อกปัญหาทางด้านทุนฮ้อนของธุรกิจลาวในโตหน้า
3: เจ้าขอบใจข้อมูลดีๆจากข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้า Ministry of Industry and Commerce
2: เจ้าอ้าวอันนี้ก็เป็นการตอบโจทย์หรือว่าตอบข้อข้องใจของทั้งอันน่ะผู้อันน่ะอันนั้นได้เนาะของทั้งอันน่ะผู้ประกอบการได้เนาะที่ว่าโอ้บ่สามารถเข้าถึงวงเงินนี้ได้ย้อนว่ามันขาดอันน่ะหลักทรัพย์ค้ำประกันโบอย่างต่างๆนี่เนาะฉะนั้นตัวนี้จะสวยได้เน
3: า
2: ะ
3: เจ้าก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่พวกเฮาอยากจะเว้าวาสู่กับมีรายการฟังเพื่อให้หลายๆท่านที่ได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆโดยเฉพาะก็คือข้อมูลของทางโทสวเนาะในการเกี่ยวข้องเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนแน่นอนและปัจจุบันนี้ทุกๆธุรกิจเริ่มแต่จุลวิสาหกิจนี่บางเทื่ออาจจะไปโตได้ก็ต้องมีทุนม
2: ี
3: ทุนส่วนตัวหรือว่ามีทุนจากแหล่งทุนสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารธุรกิจเพื่อจะเอามาหมุนใช้ประเภทธุรกิจแต่ละแขนงการก็สิมีความจำเป็นในการใช้ทุนแตกต่าง
2: แน่ล่ะ
3: เอาพวกเฮากับเว้าว่าข้อมูลเพื่อว่าจะให้ท่านนั้นกะเกี่ยมความพร้อมมีครบมาละเงินไขทุกอย่างละเหลือแต่หลักทรัพย์ค้ำประกันเช่นแนวใดก็ลองขอคำแนะนำจากทางบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเบิงซึ่งปัจจุบันนี้เพิ่นจะมีคู่ร่วมมืออยู่6ธนาคารที่เป็นธนาคารคู่ร่วมมือเพิ่นบ่ว่าจะเป็นธนาคารส่งเสริมกสิกรรมจำกัดมีธนาคารอันน่ะ การค้าต่างประเทศแล้วมหาชนแล้วก็จะมีธนาคารแคนาเดียมีธนาคารอีกหลายๆธนาคารเลยซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับทุกท่านสามารถไปติดตามข้อมูลข่าวสารนี้จากทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้หรือจะเข้าไปเว็บไซต์ของกระทรวงและเข้าไปบริษัทค้ำประกันก็ได้เพราะว่าทุกอย่างที่เฮาเล่ามานี่ก็ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
2: เจ้าเอาอันนั้นก็เป็นช่องทางในการติดตามข้อมูลหรือว่าท่านจะโทรไปสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์021414064กับกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง
3: อาจจะบอกว่าโอ้ได้ยินผ่านรายการฮอบฮู้ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้โบเฮากำลังเก็บความพร้อมแล้วเฮายังขาดหลักทรัพย์ค้ำประกันบ่เพียงพอสิเนาะอาจจะพิจารณาไปเรื่องของการประกอบเอกสารหรือว่าแบบฟอร์มต่างๆก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้อันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่พวกเรามาแบ่งปันหรือว่าเอาลุมสู่มีรายการฟัง
2: เจ้าเอากับบทเพลงที่แฟนรายการเขาขอมาเนาะกับบทเพลงจากทางไอ้บ่าวลองแพ้ที่เพิ่นขอมาในบทเพลงสาวบรรณา
3: บรรณาแม่นบ่สาวบรรณาเอาตอนนี้พร้อมแล้วไปฟังมวนๆน้ำกันเนาะมอบให้พิเศษกับผู้ขอมาบ่าวลองแพ้ที่อยากฟังเพลงนี้ห่วมกับมวนทุกคนพิเศษกับแม่นเมวันเมมานิลาเนาะแล้วก็แฟนรายการทุกท่านท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมผ่านทาง Facebook เด้ท่านอื่นๆจำนวน 5,000 กว่าคนนี่รับชมอยู่ใส่เนคอมเมนต์ให้กูสุขทั้งสองฮู้แน่และสิได้อ่านแห่งใจออกอากาศไปน้ำกันเลย

0: เสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนพร้อมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ FacebookDepartment of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org ตอนหาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าสู่รายการตื่มอีกพวกเรายังอยู่น้ำกัน30นาทีต้นของรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากทสวกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง
2: เจ้าสำหรับมื้อนี้ก็บอกว่าโอ้ยขอขอบใจเด้อขอขอบใจกับทั้งเรื่องของนายสร้างเทคนิคเพิ่นสวยแก้ไขพวกเขาได้แล้วเนาะเอก็เย็นดีมื้อนี้นะแล้วก็ทาย
1: ระบบไลฟ์สดก็ได
2: ้Facebook ก็ได้ปกติเลยมื้อนี้อุ้ยสุดดีใจเลยโคศกเพราะว่าอย่างแฟนรายการเฮาเข้ามามื้อนี้จะเห็นทั้งโคศกอยู่ทั้งหน้าจอของทาง Facebook นําและก็ได้ยินเสียงผ่านขึ้นวิทยุ FM 103.7 MHz
1: ทักทายสบายดีเด้อแฟนรายการใจซื่อว่าสอนเพจมาหับสมอยู่ทางประเทศอาณาสเปนเนาะ ทักทายสบายดีเด้ออยู่ทางพุ่นเป็นจังไดอากาศดีบ่อากาศเย็นดีบ่ขอยืนยามทำข่าวเนาะพี่น้องคนลาวบ่จะอยู่ลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศถ้าหากผ่านเข้ามาฮอดรายการกับพวกเราแล้วก็ฝากไว้เด้อเวลาทางประเทศลาวก็แม่น6โมงแรงหา7โมงแรงวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย
2: ์เจ้าอ้าว
1: แล้วก็อีกหนึ่งแห่งใจเด้อพงาเพิ่นหับฟังหับสมอยู่ทางสารวันแดนใต้เพื่อนว่าขอรับฟังรายการอยู่เด้อสาวโคซุกขอบใจเด้อเนาะทั้งสารวันเป็นเจ้าใดฟ้อนลำวงสารวันแล้วบอกทางบุญ
2: โคซุกอนุรักษ์อยากฟ้อนลำวงสารวันน้ำอยู
1: ่ลำมีอำนาจเพื่อนว่า
2: สร้างได
1: ้สร้างให้เห็นอย่าง
2: เ
1: ดีย
2: วต้องสร้างได้เพื่อนว่าเนาะเพื่อนบอกให้เกี้ยวก็ให้เกี้ยวได้เนาะเพื่อนบอกให้บ่ายแก้มก็ได้บ่ายเนาะ
1: ยิ้มใส่กันก็ต้องยิ้มใส่กันเอาก็เป็นกมลซึนของเอิ้นว่าวัฒนธรรมทางด้านดนตรีของเรา
2: เป็นเอกลักษณ์อีกอันนึงได้เนาะเวลาที่มาในจังหวะนี่ลำนี่แหละแม่นว่าโอ้ยกันฟ้อนลำวงกมลซึนเลยได้
1: เจ้าเอากระฝากความหักความแพงความมวลซืนไว้กับมีรายการทันผู้ฟังทุกท่านถ้าว่าอยากประกอบส่วนแนะนำเสียงเพลงใดก็สามารถพิมพ์มาได้ทาง Facebook คอมเมนต์เลยหรือจะโทรมาทางหลังไมค์เพิ่มเติมอีกก็ได้0305787052สำหรับ30นาทีต้นของพวกเราหมดเวลาแล้วขอบใจทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่เป็นผู้สนับสนุนแต่เวลาทางรายการห้องหูยังบ่หมดยังอีก30นาทีหลังเนาะพวกเราก็ยังมีข้อมูลข่าวสารดีๆมาเว้ามาลมสู่กับมีรายการฟังโดยเฉพาะในเดือนนี้เดือนพฤษภาคมนี้ก็มีหลายๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นบ่ว่าจะเป็นงานวางแสดงสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าโอรอบเนาะกันนี่ก็เป็นเวียกงานการค้าที่เป็นการเอื้อนว่ากระตุกสุกโยผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิตบ่ว่าจะเป็นผลิตสินค้าหรือว่าการบริการมาเต้าโฮมกันเพื่อกระตุ้นเอื้อนว่าเศรษฐกิจของเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ลาวนี่เกิดขึ้นหลายได้พลังงานทั้งสินค้าอุตสาหกรรมปรุงแต่งแต่งหุ้มสินค้ากสิกรรมเวียกบริการรวมไปถึง

0: อื่นๆที่หลากหลายผลิตภัณฑ์ที่เป็นหัตถกรรมก็เกิดขึ้นหลายบ่เฉพาะแต่ว่าไส้สอยสำหรับนะวิถีชีวิตของคนลาวปรับไส้เพื่อเข้ากับคนต่างประเทศที่อาศัยอยู่ลาวหรือว่าเพื่อจะนำส่งออกต่างประเทศอันนี้ก็จะเป็นหัวคิดปริศาเนาะเพื่อให้ในเกิดมีประเภทสินค้าธุรกิจหลาก
1: ข
0: ึ้น
1: ม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: ความหลากหลายเน
0: า
1: ะสำคัญเลยแม่นว่าโอ้ถ้าว่าตลาดมีความต้องการแบบนี้เขาก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับตลาดในเมื่อว่าตลาดต้องการแบบนี้เขาก็ต้องผลิตแบบนี้แม่นว่าตัวอย่างเนาะเอาสิว่าโอ้ยตลาดมีความต้องการอีกแบบนึงแต่ว่าเขาเน้นใส่การผลิตอีกแบบนึงอันนี้มันก็บ่ตอบโจทย์เลยเนาะแต่สิว่าโอ้ยผลิตหลายเพราะบ่มีผู้ซื้อเอาในเมื่อตลาดบ่ต้องการนี่เนาะเอาอันนี้เขาต้องได้คือว่าเราว่าต้องได้ปรับแท้ๆเนาะว่ายุคปัจจุบันนี่โบสปอร์ตตั้งแต่ข้อมูลข่าวสารที่มีความหลากหลายเนาะคันถามว่าเรื่องว่าสินค้าต่างๆก็มีความหลากหลายมันก็มีการประยุกต์กันหลายอันหลายอย่างเข้ากันเน
0: า
1: ะบ่ว่าจะเป็นถ้าเว้าถึงว่าเรื่องของประเภทอาหารการกินประเภทนี้วัฒนธรรมนี่มันก็มีความแตกต่างแต่ว่าในหั่นมาฮอดปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าเลือกอาหารนอกจากจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้วก็จะมีเอกลักษณ์แบบผสมมีนะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอาแบบรสชาติของเพื่อนมาผสมประสานกับรสชาติของเฮาอาหารตัวใดที่ใกล้เคียงออกมาแล้วมันก็จะออกมาเป็นอีกแบบใหม่อีก
0: เป็นวัฒนธรรมทางด้านอาหาร
1: เมน
0: ที่แบบว่าคนต่างประเทศมาอยู่ลาวละคือจังยังอยู่บ้านเพิ่นหรือว่าอันนะบางเทื่อกับแปลงฮุบอาหารลาวให้ถึกปากรสชาติของคนต่างประเทศน
1: ี่
0: เนาะมันก็เป็นการเอิ้นว่าปรับเปลี่ยนเฮ็ดแนวใดให้อันนะตลาดต้องการหลายขึ้นว่าจังซั่นเน
1: า
0: ะ
1: เอาอย่าลืมล่ะนอกจากเว้าถึงว่าเรื่องการส่งเสริมการผลิตแล้วก็ต้องมาส่งเสริมเรื่องของการสมไส้น้ําได
0: ้แม่แล้ว
1: ถ้าว่ามีผู้ผลิตก็ต้องมีผู้สมไส้ยิ่งผู้สมไส้หลายก็จะมีผู้ผลิตหลายแล้วจะสร้างความเข้มแข็งได้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเอาเป็นว่าพวกเราจะฟังเพลงก่อนเนาะแล้วจึงจะมาพบกันใน30นาทีหลังเพราะว่าตามแห่งใจที่ขอกันเข้ามาเสียงเพลงนี่ล้ำสารวันเอาคันสันจิเบมวนน้ำกันก่อนกับสารวันกันก่อนแล้วเฮามาพบกันใน30นาทีหลังกับระยะหอบหูหอบทิศพร้อมกับข่าวดีๆ

0: สำหรับลูกค้าธนาคารหวนพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยลดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเนี่ยเสียหายและยังประหยัดเวลาน้ำอีกที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: ไหลยะฮอบฮู้ฮอบทิศ
2: ไหลยะ
3: ครับตอนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ไหลยะที่2ของรายการ
2: ไหลยะฮอบฮู้ฮอบทิศกับเป็นไหลยะที่2ของรายการเดี๋ยว30นาทีหลังของรายการฮอบฮู้ที่พวกเราอยู่กับธนาคารห่วงพัฒนามหาชนหรือว่า JDB
3: เจ้าเมื่อกี้นี้อนุรักษ์บอกว่าโอ้อยากขอฟังเพลงซ่อมใจที่คิวรถเมย์เพิ่นว่าซั่นเด้สงสัยไปบ่ทันรถเมย์นี่นะแต่ว่ารถเมย์ BRT ยังให้บริการอยู่เด้อ
2: เจ้า
3: ระยะนี้ยังฟรีอยู่เน
2: า
3: ะ
2: แม่นแล้วเพิ่นก็ขยายไปจนฮอดหน้าอันเอิ้นว่าเจ้าฟังงุมผู้ใดใด
3: เออทางเบอร์นี้ฮอดเจ้าฟังงุม
2: เจ้าน
3: ี่เป็นบ่แม่นเป็นฮอดสนามบินบ
2: ่ฮอดแล้วว่าแสดงว่าเป็นล่าสุดแล้วส่งไอ้น้องเขาต้องได้อัปเดตข้อมูลตื่นอีก
3: แต่ที่แน่ๆไปฮอดทางงอนไปฮอดตลาดทางงอนสบายเลย
2: แต่ก่อนฮอดแต่หน้ามหาลัยแห่งชาติเนาะเดี๋ยวนี้ถือว่าเพิ่มไปอีกก็ถือว่าเป็นการสร้างความสะดวกสบายหรือว่าเอื้ออำนวยให้กับผู้สมใช้ประชาชนทั่วไปที่จะนำใช้เส้นทางนี้จากเส้นทางทางงอนมาฮอดตลาดเซานี่มันว่าสบายเลย
3: สบาย
2: แอร์เย็นเย็นหลายคนบอกว่า
3: แม่นแอร์เย็นอนุรักษ์ได้เป็นนางหรือบอกทดลองนางหรือบอก
2: ยังบ่ทันได้ทดลองยังเถื่อนยังบ่ทันมีโอกาส
3: ถ้าแบบนี้นะห้องว่าเป็นห้องประตูขบวนล่ะ
2: ต้องขบวน
3: ต้องได้ไปลองได้
2: ซ้ำใจที่คิวรถเมย์ยัง
3: แม่นบ่ซ้ำใจที่ไปบ่ทันจักเทื่อเนาะเอาซั่นเมื่อนานเดี๋ยวจับมือกันแล้วต้องไปเนาะ
2: ต้องไป
3: ทางโคสงพงาไปลองแล้วเด้อแอร์เย็นสบายเนาะแล้วอันน่ะเวลาเดินทางก็สะดวกสบายเน
2: า
3: ะ
2: เจ้า
3: เพิ่นก็จะมีสถานีมีบอนโจดเป็นแต่ละจุดแต่ละจุดไปบางคนก็ถือโอกาสนี้ว่าอ้าวเพิ่นยังให้ขี่ฟรีอยู่ฉะนั้นเฮาก็อาฮิไปขี่ก่อนเพิ่นว่าได้ขี่ย้อนหยังย้อนมาอยากทดลองหลายคนก็อยากทดลองเริ่มขึ้นรถเมล์แต่เรื่องของประตูไซขี่รถเมไปกินเฟอร์ยูวิวม
2: อ
3: เออแล้วหลังจากนั้นขี่รถเมนี่ BRT นี่จากวิวมอมาสู่ประตูไซ
2: เ
3: ห็นว่านั่นเออหลายคนก็ทดลองมึงไหน
2: ลุดพรอันนะควบแอร์อัดถึงท้องถนนแล้วก็ยังประหยัดเงินในกระเป๋าเฮาคาน้ำมันลดได
3: ้สำคัญเลยเป็นสะอาดสะดวกเย็น
2: แอร์เย็น
3: แอร์เย็นเลย
2: แล้วก็เห็นคนเอิ้นว่าหลายแล้วได้พนักงานเดี๋ยวนี้เห็นมีหลายคนที่ไปเฮ็ดเอิ้นว่ารีวิวเนาะเดี๋ยวนี้เต็มละได้บางเทื่อก็ขึ้นบ่ทันนี่บ่นั่งบ่พอกันมีบางเที่ยวบางเที่ยว
3: เจ้าส่วนนึงก็สะดวกให้กับบรรดานักเรียนนักศึกษา
2: เจ้า
3: ผู้ที่มีลูกหลานอันนี้ทางเบื้องของอันน่ะพ่อแม่นักเรียนเพิ่นมีเฮือนอยู่โอ้แถวอันน่ะทางงอน
2: เจ้า
3: ว่าเดี๋ยวนี้นี่ก็สบายแล้วได้แต่เก่านี่ต้องได้ส่งลูกมาโรงเรียนลาวีดป
2: ั
3: จจุบันนี้แม่นลูกก็ขึ้นรถเมย์อยู่พุ่นมาเลย
2: เจ้า
3: ว่ารถเมย์จะมาพาโรงเรียนลาวีดอยู่แล้ว
2: แล้วก็มาพาโรงเรียนอุดมยิ่งจันอีก
3: เจ้าและนั่นก็ลูกก็ลงนี่เฮาก็สบายเพิ่นว่าเนาะ1แม่นพ่อแม่ก็สบายแล้วส่งมาก็บ่ได้เป็นห่วงเป็นใยลูกแล้ว
2: เจ้า
3: ฮอดมงพอมันจะไวเด้ทุกๆ15นาทีจะมาล่ะ
2: 10
3: นาที
2: เจ้า
3: 15นาที
2: ก็ถือว่าลดภาระพ่อแม่ที่ต้องตื่นแต่เช้ามาส่งลูกอยู่ในเมืองตื่มอีกเน
3: า
2: ะ
3: เอ้าว่ากันย้อนอย่างย้อนจะให้หลายๆคนนี่หันมาใช้รถสาธารณะให้หลายยิ่งขึ้นถ้าว่าคันเว้าถึงว่ารถเมย์ BRT อันนี้แหละมันเป็นรถที่นำใช้ไฟฟ้าส่วนนึงแหละมันว่าห้องว่าเป็นพลังงานทางเลือกและก็เป็นพลังงานสะอาดลดพรมลพิษทางอากาศได
2: ้เอาลองขี่เบิ้งรวมทั้งโฆษกเองกำลัง จัดสรรเวลามามื้อใดทันที่จะไปขี่แล้วจึงจะได้เปิดประสบการณ์ตัวเองว่าได้ขี่แล้วรู้สึกแนวใด
3: แล้วสิพาไปทางงอนพุ่นเน
2: า
3: ะ
2: เจ้า
3: เอาไปสุดเอาไปสุดปลายทาง
2: ไปปลายทางขึ้นระหว่างทางไปลงปลายทาง
3: เนาะ
2: จะเอานี่พวกเราก็ฝากไว้สำหรับการเดินทางหรือว่าการคมนาคมเรื่องทางบกเนาะโดยเฉพาะเส้นในตัวเมืองนี่มันสามารถนำใส่รถเบียร์ที่ได
3: ้โอ้อ้าวคันว่าฮอดว่าขนส่งทางบกวันนี้ขึ้นฮอดขนส่งทางอากาศบางสายการบินนี่ก็บอกเราได้ว่าออกมาประกาศแล้วว่าจะมีการเพิ่ม
2: เที่ยวบิน
3: ค่าโดยสารเพิ่มมูลค่าขึ้นตื่มอีกเนื่องจากว่าน้ำมันยนต์
2: ราคาน้ำมันยนต
3: ์ราคาน้ำมันยนต์ขึ้นดังนั้นมันก็ส่งผลกระทบโอ้ยก็เห็นมันเป็นอะไรบางคนก็บอกโอ้ยทางเลือกทางเลือกที่เขามีหน่อยนี่ราคายิ่งสิขึ้นตื่นอีกบ่บัดซั่น
2: มันกระทบหมดเนาะก็เห็นหลายๆคนอยู่ที่วางแผนการท่องเที่ยวได้ที่ซื้อปี้ยนต์ไว้แต่ดุลแล้วนี่ก็ไปเที่ยวได้เพิ่นว่าแต่ว่าคันระยะนี้บางคนว่าสู้บ่ไหวราคาปี้ยนต์พักก่อนเพิ่นว่า
3: พักกันก่อนจักหน่อยว่าซั่นเน
2: า
3: ะ
2: เจ้าอันนี้ก็กระตุ้นให้มีการเที่ยวลาวเนาะลาวเที่ยวลาวก็เฮ็ดให้เศรษฐกิจลาวมีการพัฒนาขึ้น
3: นี่ระยะที่2ของรายการนี้เฮาได้รับการสนับสนุนจากทางเบื้องของธนาคารร่วมพัฒนามหาชนหรือว่า GDB แอปสีฟ้าที่หลายๆคนคุ้นเคยกับ GDB Yes
2: เจ้าสมใจได้สะดวกสบายผ่านการสำหรับเทิงมือถือด้วยแอปเพิ่นก็คือ JDB Yes บ่ว่าจะเป็นสำหรับค่าน้ำค่าไฟค่าบริการอื่นๆรวมไปถึงการเอิ้นว่าสแกนจ่ายที่สะดวกสบาย
3: อยู่ต่างประเทศต่างประเทศได้เนาะประเทศที่เพิ่นเป็นคู่ร่วมมือกันนี่แหละเนาะสำหรับบรรดาประเทศใกล้เคียงพวกเขานี่มันสามารถไปจ่ายได้เลยสบายเลยเป็นตอนนี้เนาะล่าสุดบางธนาคารก็ตัวบ่แน่ใจว่าเบื้องของธนาคารอันน่ะJDB นี่เพื่อนๆอัปเดตฮอดใส่แล้วเน
2: า
3: ะแต่เบื้องของบางธนาคารเนี่ยเพื่อนว่าไปจ่ายอยู่จีนได้สบายแล้วท
2: ี
3: น
2: ี้
3: นะขอเพียงแต่มีเงินในบัญชีแล้วก็โซกบอกว่าไปจ่ายบ่ได
2: ้ย้อนบ่มีเงินในบัญชี
3: วงเงินบ่พ
2: ออันนี้เนาะแหละต้องมีการร่วมมือกันในอนาคตเพื่อเห็นในการเสื่อมยงเสื่อมโจทย์ก็ว่าแม่เนาะเพ
3: ื่อสะดวกสบายปลอดภัยต
2: ั
3: วนี้เลยสำคัญแท
2: ้ๆบ่จำเป็นต้องแลกเงินสกุลเงินนั่นนี่ให้ยุ่งยากเพราะว่าเฮาบางเทื่อประเทศที่ใช้เด่นที่จดกันแล้วนี่ก็พยายามเสื่อมกันหลายๆอย่างโดยเฉพาะก็คือการสำหรับสะสางสินค้านั่นเองเอาก็ยังมีหลายๆข้อมูลที่อยากเว้าอยากรวมสู่กับมิลิการฟังแต่ว่าเวลาของพวกเฮามาฮอดตอนท้ายแล้วเป็นงาน
3: โอ้เพิ่นโคศกล้มกันแล้วก็เพิ่นลืมเบิ่งโมงสมพอทางเบื้องของฝ่ายเทคนิคเพิ่นยิกคิวซะอยู่ใกล้สิฮอดโมงลาแล้วเอาก่อนจากกันในมื้อนี้ขอขอบใจกับมีทักแฟนเพจรายการที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการพวกเฮาแต่ต้นจนจบหรือว่าท่านใดที่มาฟังขึ้นหลังก็ขอขอบใจเช่นเดียวกัน
2: เจ้ามื้ออื่นพวกเฮาจะกลับมาพบกันใหม่เวลา 18:00 น. 19:00 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้ขอบใจทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขอบใจธนาคารห่วมพัฒนามหาชนพิเศษก็แม่นขอบใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านให้เกียรติติดตามมาฟังรับชมคอมเมนต์มาแล้วก็โทรมาทางหลังไมค์พร้อม
3: เจ้าเอาก่อนจากกันมื้อนี้ฝากตื่มอีกสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่เข้ามาฟังในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะที่ทางรายการพวกเราได้มีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนาะเกี่ยวกับตัวเลขตัวผาหรือว่าความเสี่ยงหรือว่าเป็นการอัปเดตล่าสุดสำหรับพยาธิ HIVเอสในลาวเนาะว่าปัจจุบันนี้มันมีขึ้นเท่าใดเนาะสภาพการที่มันเกิดขึ้นหรือว่าวิธีการป้องกันที่ดีควรเห็นเท่าใดนั้นท่านสามารถกลับมาฮับซมฮับฟังรายการพวกเขาคืนหลังได้ก
2: ับ
3: ทางเพจของทางรายการพวกเขาน
2: ั่นก็คือรายการฮอบฮู้ตอนนี้เวลาหมดเวลาจากกันไปพร้อมกับเสียงเพลงซ้ำใจที่คิวรถเมย์นะแล้วพวกเขาก็จะกลับเข้ามาพบกันในมื้ออื่นพุ่นเด้อสำหรับมื้อนี้ขอให้ทุกท่านนั้นสุขกายและสุขใจสบายดี
3: สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงแก่นนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนและกองประชุมที่เกี่ยวข้องนับแต่เกิดพายุหมากเห็บตกหุนแฮงในเดือนมีนาผ่านมาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮ็ดให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงเวียงจันทน์1เอาใจใส่สนองไฟฟ้าให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึงแขวงเซกกงนครดานังของเวียดนามหารือการจัดสรรจราจรและการเข้าออกผ่านด่านสากลดากตะออกนำยางกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ฟิลิปปินส์ได้รับฮ้องเอาเอกสารสำคัญ3ฉบับภายใต้เส้าค้ำประสคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนIMF เตือนว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะประสบกับความผันแปรที่ให้แห้งกว่าเก่าถ้าสงครามในตะวันออกกลางยังยืดเยื้อต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่7พฤษภาคมนี้ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกองประชุมสภาประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนครั้งที่31กองประชุมสภาประสานงานอาเซียนครั้งที่38และกองประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้รับทราบความคืบหน้าในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนซึ่งโดยรวมมีความคืบหน้าโดยเฉพาะปี2016เป็นปีทำอิฐที่อาเซียนเริ่มจะตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045และบรรดาแผนยุทธศาสตร์เพื่อจะตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ดังกล่าวกองประชุมยังได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับการกาเกียมจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองสนธิสัญญาครบรอบ50ปีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ในปี2016นอกนั้นก็ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัวพันร่วมมือกับคู่ร่วมภายนอกในนี้ลาวในนามประเทศประสานงานการพัวพันอาเซียนแคนาดาก็ได้รายงานโดยรวมความคืบหน้าการพัวพันร่วมมือระหว่างอาเซียนและแคนาดาโดยเฉพาะความคืบหน้าการเจรจาห่างแผนปฏิบัติงานอาเซียนแคนาดาฉบับใหม่สำหรับปี2016หา2030กองประชุมสภาประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนครั้งที่31ได้รับทราบความคืบหน้าการจะตั้งปฏิบัติเบียกงานและกิจกรรมของบรรดาแขนงการภายใต้เสาค้ำประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนเป็นต้นแมนการร่วมมือในเบียกงานการต้านอาชญากรรมข้ามชาติป้องกันประเทศกฎหมายสิทธิมนุษย์สนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลดอาวุธนิวเคลียร์ในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้การจะตั้งปฏิบัติหาข้อตกลงของผู้นำอาเซียนเกี่ยวกับเมียนมาอื่นๆกองประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการจะตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045ซึ่งได้เริ่มจะตั้งปฏิบัตินับแต่ต้นปี2016กองประชุมสภาประสานงานอาเซียนครั้งที่38รับทราบการกระเกียมให้แก่กองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องเป็นต้นแมนแผนการเคลื่อนไหวหัวข้อปรึกษาหารือขั้นตอนการดำเนินกองประชุมและบัญชีเอกสารผลของกองประชุมสุดยอดพร้อมนั้นกองประชุมยังได้รับฮ้องและรับทราบบทรายงานต่างๆเป็นต้นบทรายงานของเลขาธิการใหญ่อาเซียนเกี่ยวกับเรื่องงานอาเซียนบทรายงานกองประชุมสภาประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนครั้งที่31บทรายงานกองประชุมสภาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่17บทรายงานกองประชุมสภาประชาคมวัฒนธรรมสังคมครั้งที่35และบรรดาบทรายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาเสนอต่อกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48สำหรับกองประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกองประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากสภาพการในตะวันออกกลางโดยเฉพาะผลกระทบด้านพลังงานและเสบียงอาหารกองประชุมยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางในตอนหน้าและมาตรการรีบด่วนเพื่อแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือต่อวิกฤตการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตอนท้ายกองประชุมได้เห็นดีต่อเนื้อในของแถลงการของผู้นำอาเซียนว่าด้วยการรับมือกับวิกฤตการในตะวันออกกลางเพื่อนำเสนอให้ผู้นำอาเซียนพิจารณารับรองในกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48
0: คณะโฆษณาอุ้มหมศูนย์กลางภาคสถานทูตกูบาประจำลาวร่วมกับคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางภาค ห้องว่าการศูนย์กลางพรรคอัตตากถาวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์กูบาวันที่16เมษายนปี1961หาวันที่16เมษายนปี2026ครบรอบ65ปีจัดขึ้นในตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่ห้องว่าการศูนย์กลางพรรคหลัก6นครเมืองจันทน์โดยการเข้าร่วมของพลเอกวิไลลาคำฟงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคฐานคำพันธ์เพยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรครองประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคมีเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติประธานสมาคมมิตรภาพลาวกูบาพร้อมด้วยเขตขับเชิญทั้งสองฝ่ายลาวกูบาเข้าร่วมท่านนางแอนนาเอสเธอร์เวียนวันเดสเอกอัครทูตภูมิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกูบาประจำลาวได้ประทักถาว่าน ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมและขึ้นกล่าววดปราศัยในพิธีประทักถาเนื่องในโอกาสวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์กูบาครบรอบ65ปีในครั้งนี้ซึ่งในวันที่16เมษายนปี1961แม่นวันประวัติศาสตร์ที่ลักษณะอันแท้จริงของสังคมนิยมแห่งการปฏิวัติกูบาที่ได้ถูกประกาศสร้างตั้งขึ้นในขณะที่ประเสริญกับการหุกหานจากภายนอกและยะต่อมาการต่อสู้ที่หาดทรายป่ายาจีฮอนก็ได้รับไสยชนะอันยิ่งใหญ่ที่บันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์อันเป็นจุดกำเนิดของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาพรรคคอมมิวนิสต์กูบาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสร้างความสามัคคีอันแน่นแฟ้นของชาติกูบาชนชั้นกรรมกรและนักปฏิวัติโดยได้รับการพิสูจน์อย่างจะแจ้งผ่านความกล้าหาญและการเสียสละอันสูงส่งของชนชั้นกรรมกรและสาวกสิกรผู้ที่ได้อุทิศเหงื่อแห้งและเลือดเนื้อเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและอุดมการณ์สังคมนิยมข้าพเจ้าขอแสดงความรู้สึกซึ้งสมเสยและยกย่องอย่างสูงต่อบทบาทอันโดดเด่นของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาตลอดหลายกว่า6ทศวรรษผ่านมาภายใต้สภาพการที่เต็มไปด้วยความท้าทายการหุกหานมาตรการลงโทษมาตรการบังคับนโยบายกดดันสูงสุดพร้อมทางการปิดล้อมที่เพิ่มทวีความหุนแหงขึ้นในปี2006นี้โดยเฉพาะการปิดล้อมทางด้านการสนองน้ำมันเสื้อไฟอันได้นำไปสู่วิกฤตการขาดแคลนทางด้านพลังงานแต่ถึงอย่างไรก็ตามพรรคคอมมิวนิสต์กูบายังสืบโตมีบทบาทเป็นกำลังนำพาหลักของสังคมกูบาโดยได้รับการสนับสนุนอันแข็งแรงจากรัฐบาลและประชาชนได้ซีนำพาขบวนการก่อสร้างสังคมนิยมของการปฏิบัติกูบาให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เคียงข้างกับพรรคประชาชนปฏิบัติลาวและขอแสดงความขอบใจอย่างสูงต่อรัฐบาลลาวสำหรับการสนับสนุนอย่างนักแน่นในการเสริมขยายสายพันธุ์ที่เป็นมูลเสื้อมาแต่ยาวนานระหว่างสองพรรคอันเป็นแกนกลางของความสัมพันธ์ทั้งการเมืองและการร่วมมือทวิภาคีระหว่างสองประเทศของพวกเขา
1: ระยะ5ปีผ่านมาศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวถือเอาเนื้อในจิตใจของสี่ห่วมระหว่างแนวรัฐสังสาร 3,169 และองค์การจัดตั้งมหาชนของพรรคเป็นเข็มทิศยังทางเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนในการแก้ไขความยุ่งยากสั่งไล่หับห่วมกันแนใส่ให้องค์การจัดตั้งมหาชนคันหักฐานมีความเข้มแข็งและกุ้มตนเองได้ในระดับหนึ่งในโอกาสประกอบคำเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนแล้วเราสั่งซาดทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบดุลมานี่ที่นครหลวงจันทร์ท่านทองลีศรีสุริเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวนมประชาชนปฏิบัติลาวยังให้เห็นว่าผลสำเร็จพ้นเด่นเป็นการหันเอาพลังแห่งของแต่ละองค์การมาเป็นพลังสังรวมในการปรับปรุงและก่อสร้างหักฐานการเมืองและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมจากการเคลื่อนไหวตัวจริงเห็นได้ว่าเมื่อใดที่องค์การภาคีมีความเป็นเอกภาพและร่วมกันเคลื่อนไหวเมื่อนั้นความเสื่อมมันของมหาชนต่อแนวทางนโยบายของพรรคยิ่งได้รับการเพิ่มทวีสร้างให้เกิดมีความสงบและความสามัคคีที่แน่นแก่นจากตัวเมืองสู่ชนบท
3: ด้านขบวนการได้ร่วมกันสร้างกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเช่นขบวนการยังสุขภาพขบวนการกีฬาต่างๆการช่วยเหลือสังคมซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีที่เป็นปึกแผ่นได้ร่วมกันลงใกล้ชิดติดแทบกับหากฐานเพื่อศึกษาภูมิกรรมกรไว้นุ่มเยาวชนและไม่ยินให้ห่างไกลจาก สิ่งเสพติดและประกฏการณ์หยอกล้อในสื่อสังคมออนไลน์นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันสร้างห้องการประสานงานสากลกลุ่มการจัดตั้งมหาชนอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำอยู่เมืองต้นเกิดแขวงบ่อแก้วและมีแผนที่จะสืบต่อสร้างอยู่ประดาเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆในตอนนั้นบนพื้นฐานของสัมคีดังกล่าวว่าเฉพาะศูนย์กลางสาวนุ่มกษัตริย์ปฏิบัติลาวได้ยึดมั่นในการพันขยายมติสู่4กมสพว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้กลายเป็นกระบวนการบุกของสาวนุ่มพวกเขาได้หันเปลี่ยนจากการโฆษณามาเป็นการสร้างเศรษฐกิจกิจกรรมที่สร้างอะไรครับตัวจริงโดยการร่วมมือกับหลายภาคส่วนประวัติจะติดทางภาครัฐเอกชนทางภายในและต่างประเทศเพื่อสร้างวิธีงานทำให้สาวนุ่มอยู่ภายในประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาแห่งงานที่เคลื่อนย้ายการแต่งดอกก่อนใบอันควรสุขภาพเจริญพันธุ์การสร้างอาชีพเป็นการประกอบส่วนเหตุให้สาวนุ่มกลายเป็นกำลังแห่งในการผลิตที่ทันสมัยมีระเบียบวินัยและมีจิตใจรักษาเพื่อเป็นเสาค้ำที่เข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจแห่งชาติในระยะใหม่
1: ท่านทองลีศรีสุริตยังได้เสนอบางทิศทางจุดสุมเพื่อสืบต่อเสริมขยายมูลเสื้อความสามัคคีและยกสูงบทบาทขององค์การภาคีในตนาให้มีความเข้มแข็งเป็นต้นเพิ่มทวีการศึกษาหมการเมืองแนวคิดติดพันกับการปลุกระดมการพัฒนาต้องเคียงคู่กับการสร้างจิตสำนึกติดพันกับสีนาใน4ขัดหมายขบวนการหักชาติพัฒนาและหันลงสู่หักทานต้องหันการสนองให้งานให้กลายเป็นยุทธศาสตร์การสร้างคนสร้างโอกาสให้แก่สาวหนุ่มบ่เพียงแต่ซอกหาคนป้นเข้าโรงงานแต่ต้องเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีวินัยมีจิตสำนึกที่ดีและยกระดับขีดความสามารถให้ทันยุคสมัยใหม่ยุ่งแห่งการหันเป็นดิจิตอลเพื่อเสื่อมจอดข้อมูลสาวหนุ่มกับตลาดแรงงานประสานสมทบกับองค์การภาคีเพื่อสร้างเป็นโครงการจุดสุมเป็นต้นโครงการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้เข้มแข็งการรักษาสิ่งแวดล้อมสีเขียวส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาติการแก้ไขปรากฏการณ์หย่อท่อในกลุ่มวัยหนุ่มการสร้างอาชีพมั่นคงอื่นๆให้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและเป็นสิ่งยั่งยืนผลสำเร็จที่จับต้องได้ของสี่ห่วม
0: สถาบันเลือดแห่งชาติองค์การกระเดงแห่งชาติลาวได้จัดกิจกรรมบริจาคเลือดเพื่อเฉลิมฉลองวันกระเดงและสิกวงเดือนแดงสากลครบรอบ163ปีภายใต้คำขวัญห่วมแห่งห่วมใจเพื่อนมนุษยธรรมในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กมีทานคำละวันจันทละวันประธานองค์การกระเดงแห่งชาติลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมท่านคำจันทร์คำมณีวงศ์ห้องหัวหน้าสถาบันเลือดแห่งชาติให้ฮู้ว่าการจัดกิจกรรมบริจาคเลือดครั้งนี้เพื่อให้ทุกคนมาบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะผู้ที่มีความต้องการเลือดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้มาประกอบส่วนบริจาคเลือดบ่ต่ำกว่า200กว่าคนซึ่งเลือดที่ได้จะนำไปแก้ไขให้คนเจ็บที่ขาดเลือดต้องการเลือดคนเจ็บนอนปินปัวที่ต้องการเลือดมาจากหลายสาเหตุเช่นการผ่าตัดอุบัติเหตุตามท้องถนนเป็นพยาธิขาดเลือดสำเหื่อและมะเหงท่านคำจันทร์คำมณีวงศ์ให้ฮู้ตื่นว่าเลือดทุกทงมีคุณค่าต่อชีวิตของเพื่อนมนุษย์เลือดที่ได้มาแล้วต้องได้เอาไปกวดวิจัยวิเคราะห์พยาธินำส่งทางเลือดนอกจากนี้คนเจ็บที่มาใช้บริการขาดเลือดนั่นเป็นคนเจ็บอนาถาบ่มีเงินไขในการจ่ายเวลามาใช้บริการพวกเขามีนโยบายโดยบ่เสียค่าฉะนั้นอยากให้สังคมเข้าใจว่าทุกอย่างแม้นมีการลงทุนแต่เงินที่มาลงทุนใส่เวียกงานเลือดนี้แม้นส่วนหนึ่งมาจากรัฐบาลส่วนหนึ่งแม้นมาจากการช่วยเหลือขององค์การสากลต่างๆและองค์การกระเดงเพื่อนมิตรฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานดำเนินเป็นปกติจึงมีการเก็บเงินถุงละ 70,000 กีบเพื่อมาเป็นกองทุนหมุนเวียน
1: นับแต่เกิดพายุมังเห็บตกหุนแฮงในเดือนมีนาผ่านมาอยู่เขตเมืองสีโคตะบองและเมืองนาไซทองนครหลวงจันทน์ที่ส่งผลกระทบให้บ้านเฮือนไหนาหัวส่วนระบบไฟฟ้าต่างๆของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนหลายนับแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันการปฏิบัติเวียกงานของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก็ได้ตั้งหน้าเคลื่อนไหวเวียกงานของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองไฟฟ้าให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงจันทน์หนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าการปฏิบัติเวียกงานของเจ้าหน้าที่แม้นมีผลสำเร็จเป็นอย่างดีโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าในเขตดังกล่าวมีเสถียรภาพดี สามารถสนองไฟฟ้าให้ประชาชนได้สมใช้อย่างทั่วถึงพร้อมนั้นยังมีหลายภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชนซึ่งมาฮอดปัจจุบันประชาชนอยู่เขตดังกล่าวสามารถสมใช้ไฟฟ้าได้เป็นปกติแล้ว
2: ผ่านมาหมายความว่ารับแจ้งเรื่องมีผลกระทบว่าเราพวกเราได้ร่วมทีมกันในการแก้ไขปัญหาคือว่าในเรื่องของไฟฟ้าพวกเราได้เหตุเบี้ยใส่มือที่เกิดเหตุมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่าพวกเราได้ปฏิบัติสำเร็จนะคือว่าระบบไฟเรามีความเสถียรภาพและการระบบไฟทุกบ้านเรามีไฟสนองให้ประชาชนทุกบ้านแล้วเราก็มีทีมจากหลายๆภาคส่วนมาช่วยในเรื่องของการบริการเวียดนามดังกล่าวเอาไปช่วยประชาชนการแก้ไขไฟในเงินและก็ระบบไฟของเราพร้อมเพื่อเราสำเร็จ
1: ท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงหนึ่งให้สัมภาษณ์ตึงว่าสำหรับค่าไฟฟ้าที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายจะให้ประชาชนใช้ไฟโดยบ่เสียค่าในระยะ3เดือนทางเจ้าหน้าที่ได้ลงเก็บกำข้อมูลตัวเลขหม้อนับไฟในแต่ละเขตเหียบห้อยแล้วสำหรับกรณีที่ประชาชนใช้ไฟต่ำกว่า300กิโลวัตต์แม่นบ่ได้เสียค่าแต่สำหรับประชาชนที่ใช้ไฟเกิน300กิโลวัตต์แม่นได้เสียค่าไฟฟ้าเคิงค่าของจำนวนค่าไฟฟ้าทั้งหมดตามนโยบายที่กำหนดไว้
0: กองประชุมพบปะปรึกษาหรือและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดสรรจราจรพาหนะคมนาคมและการเข้าออกของพลเมืองผ่านด่านสากลดากตะออกนำย่างในระยะที่นครดานังจะตั้งปฏิบัติการลงทุนโครงการก่อสร้างยกระดับเส้นทางแห่งชาติ 14D ระหว่างคณะเฮ็ดเวียกแขวงเสกกงของลาวและคณะเฮ็ดเวียกนครดานังของเวียดนามจัดขึ้นในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่ห้องว่าการแขวงเสกกงโดยการเป็นประธานร่วมของท่านคำฮู้ออนมณีหัวหน้าแผนกการเงินแขวงเสกกงท่านเทียวเวียดยุ่งห้องหัวหน้าคณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจจูไลและภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมในกองประชุมส่งฝ่ายได้พัดเปลี่ยนกันรายงานเกี่ยวกับการจัดสรรจราจรพาณิชย์คมนาคมและการเข้าออกของพลเมืองผ่านด่านสากลดากตะออกนานย่างและได้ลงนามบทบันทึกเขตเวียกระหว่างคณะเฮ็ดเวียกนครดานังเวียดนามและคณะเฮ็ดเวียกแขวงเสกงซึ่งเนื้อในบทบันทึกได้ระบุว่าจุดประสงค์ของการเฮ็ดเวียกในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนปรึกษาหรือและเอกภาพบรรดาทิศทางที่เกี่ยวข้องถึงระเบียบการคมนาคมพาหนะการเก็บภาษีสินค้าการเข้าออกสำหรับพลเมืองและพาหนะผ่านด่านสากลนำย่างดากตะออกในระยะผ่านนครดานังจัดตั้งการลงทุนเปิดกว้างยกสูงทางแห่งชาติ 14D แต่เส้นทางโฮจิมินห์เบนยังหาด่านสากลนำย่างแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวข้องถึงเวียกงานลงทุนยกสูงเปิดกว้างทางแห่งชาติ 14D และเสนอฝ่ายแขวงเสกงค้นคว้าเสนอลงทุนเปิดกว้างยกสูงทางแห่งชาติ 16B แต่ด่านดากตะออกหาเทศบาลแขวงเสกงการคุ้มครองโครงการจราจรจะบ่รบกวนขนส่งสินค้าผ่านด่านในตลอดระยะการดำเนินงานก่อสร้างในพื้นที่เวียกงานก่อสร้างต้องเฮ็ดทางเว้นให้รถไปได้เบื้องเดียวเพื่อสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรเวียกงานการจัดสรรและคุ้มครองพาหนะต้องให้เหมาะสมกับรูปการการจะตั้งปฏิบัติดำเนินการก่อสร้างที่ได้กำหนดไว้และตามสภาพการตัวจริงอยู่ไซเดนบนพื้นฐานความเคารพเสมอภาพและสามัคคีมิตรภาพส่งไฟได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเห็นดีเป็นเอกภาพบรรดาเนื้อในคือแขวงเสกกองเห็นดีประสานสมทบอย่างแน่นเฟ้นกับนครดานังในเวียกงานการจะตั้งปฏิบัติบรรดาทิศทางเพื่อเปลี่ยนระเบียบการคมนาคมผ่านด่านสากลดากตะออกนามย่างเพื่อสร้างเงินไขอำนวยความสะดวกให้เกการก่อสร้างและยกระดับทางแห่งชาติ 14D จากด่านไซเดนนำย่างไปหาทางหลวงโฮจิมิงเบนยังในระยะปี 2026-2027 เพื่อหาประกันการเคลื่อนย้ายสินค้านำเข้าส่งออกค้นเข้าออกเมืองผ่านด่านไซเดนได้เป็นปกติพร้อมนี้ส่งไฟได้เห็นดีเป็นเอกภาพมอบให้คณะคุ้มครองด่านสากลนำย่างเป็นผู้นำพาพร้อมกับค่ายไซเดนด่านกองภาษีด่านไซเดนสากลนำย่างและองค์การอื่นๆในเขตด่านสากลนำย่างเพื่อประสานงานกับคณะคุ้มครองด่านสากลดากตะออกโดยประสานงานกับตำรวจไซเดนภาษีด่านสากลดากตะออกและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่ด่านสากลดากตะออกเพื่อตกลง การจัดสรรการคมนาคมซึ่งทั้งสองฝ่ายเป็นเอกภาพแบ่งผู้รับผิดชอบประสานงานและแก้ไขสนองข้อมูลต่างๆอย่างละเอียด
1: เมื่อบดลมณีองค์การปกครองเมืองจอมเพชรได้จัดกองประชุมถอดถอนบุตรเฮียนการดำเนินบั้นปอนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ10และสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงสุทธิ5โดยการเป็นประธานของท่านนางแก้วลามณีจิตกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองมีการนำของเมืองคณะกรรมการเลือกตั้งและคณะผู้สอบหน่วยปอนบัตรเลือกตั้ง79หน่วยภายในเมืองเขาห่วม
4: ในกองประชุมได้รับฟังการผ่านบทสรุปผลสำเร็จของการดำเนินการเลือกตั้งซึ่งทั่วเมืองมีหน่วยปอนบัตรทั้งหมด79หน่วยผู้มีสิทธิ์ปอนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด 25,303 คนหญิง 18,667 คนจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ปอนบัตรเลือกตั้งตัวจริง 24,859 คนหญิง 17,36 คนการดำเนินการเลือกตั้งในวันที่22กุมภาพันธ์ปี2566สามารถรับประกันหากผู้มีสิทธิ์ปอนบัตรออกมาใช้สิทธิ์ฮ้อยส่วนฮ้อยรับประกันบ่ฮักมีบัตรตายฮ้อยส่วนฮ้อยสภาพการโดยรวมภายในเมืองก็คือแต่ละหน่วยปอนบัตรเลือกตั้งมีความสงบปลอดภัยฮ้อยส่วนฮ้อยและสามารถรายงานผลงานการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องวงไวและชัดเจนฮ้อยส่วนฮ้อยโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ประกอบคำเห็นปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนตัวจริงจากพื้นฐานยกข้างเห็นปัญหาที่พบพอและวิธีการแก้ไขเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงปานิวิเลจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงล่วงพะบางรายงาน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: ความกดดันสูงของอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือด้านตะวันออกของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะให้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแฮงไปบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมฟ้าผ่ามักเห็บตกและลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง15หา26องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง18หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณและมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25หา31องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง23หา30องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง17หา28องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง22หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวียนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง14หา21องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศทานโดมินิกซาเวียนอิมเพเรียลโคสุกอาเซียนได้แถลงข่าวเกี่ยวกับผลกองประชุมสุดยอดอาเซียนในวันพุธผ่านมานิวาผู้นำอาเซียนได้พิจารณาและรับรองเอาเอกสารสำคัญ3ฉบับภายใต้เสาค้ำประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูของฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่6 8พฤษภาคมนี้ได้แก่เอกสารเซบูว่าด้วยการแก้ไขกฎบัตรอาเซียนเพื่อเพิ่มติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนข้อตกลงผู้นำอาเซียนว่าด้วยการร่วมมือทางทะเลเพื่อส่งเสริมการร่วมมือทางทะเลในระดับภาคพื้นผ่านโครงการริเริ่มต่างๆเช่น การสุกยู่กองประสุมหน่วยยามฝั่งอาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือที่เป็นทางการของอาเซียนขอเสนอการจัดตั้งศูนย์ทางทะเลอาเซียนที่ฟิลิปปินส์และแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางโดยมุ่งเน้นการตอบสนองร่วมกันของอาเซียนต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางและส่งเสริมการประสานงานระดับภาคพื้นในการร่วมมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคต
0: ตามข่าวต่างประเทศทานนางคริสตาลินาจอร์จีวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินสากลหรือ IMF เตือนว่าเศรษฐกิจของโลกอาจประสบกับความผันแปรที่ให้แห่งกว่าเก่า

0: เหมือนว่าการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกได้หยุดจึงอยู่ที่ 2.5% ในปี2016พร้อมอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็น 5.4% ส่วนการอ้างอิงแบบจำลองในรูปแบบธรรมดาถ้าหากว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นในระยะสั้นการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวอยู่ที่ 3.1% และอัตราเงินเฟ้อ 4.4%ส่วนรูปแบบจำลองที่หุนแหงและแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของโลกจะเติบโตเพียง2%และเงินเฟ้อจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.8%
1: ตามข่าวต่างประเทศรัฐบาลนูเวนเซลังกาเกียมแผนกำหนดให้ผู้ย้ายบนอยู่อาศัยที่จะยืนขอสัญชาตินูเวนเซลังต้องผ่านการทดสอบสัญชาติต้องตอบคำถามในรูปแบบปรนัยภายใต้นโยบายใหม่ที่คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ใน6เดือนท้ายปี2017โดยผู้สมัครจะต้องเข้าสอบเสียงด้วยตนเองและคะแนนต้องให้ได้75%ของข้อสอบเสียงทั้งหมดทานบูสแวนวิลเดนรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของนูเวนเซลังกาวามาตรการดังกล่าวจะสวยเน้นหนักคุณค่าและความหมายของการเป็นพลเมืองนูเวนเซลังและผู้ที่ได้รับสัญชาติควรเข้าใจว่าชาวนูเวนเซลังให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพและหลักการที่ว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันปัจจุบันผู้ยื่นขอสัญชาตินูเวนเซลังมีเพียงลงนามหับห้องว่าเข้าใจสิทธิหน้าที่และหลักการพื้นฐานของประเทศและผ่านเงินไขด้านบนอยู่อาศัยการประพฤติและความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวรรณมาวงไซและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการท่องถิ่นดินลาวรายการนี้มีให้ทานรับฟังวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 10:00 น. 5:30 น. 30 น.

0: ทำดียากยิ่งเทเนิ่นนานนานสำเร็จทำส่วนลงมือทำเมื่อใดก็พบได้ทำดีคือเฮาสร้างอาการเฮือนปุ๊กก่อทำส่วนคือเอาไฟจุดมางบ่พอมือเมื่อมงทานเอ่ยสบายดีท่านผู้ฟังทางเพลงทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายแสงแห่งชาติ AM ขึ้นสั้น 6,130 กิโลเฮิรตซ์ขึ้นกลาง 567 กิโลเฮิรตซ์
1: เวลา 10:00 น. 10:30 น.
0: ดำเนินรายการมื้อนี้ก็แม่นเวียงทองพระก่อนคำก็พร้อมที่จะนำเอาเวียกงานการพัฒนาบ่ว่าจะเป็นเวียกงานการท่องเที่ยวเวียกงานการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวทางด้านกสิกรรมหัตถกรรมรวมถึงวัฒนธรรม
1: ต่อไปจะให้ท่านมาฟังผลิตภัณฑ์ไหมคำสีมือของคนลาวผลิตภัณฑ์ผ้าไหมคำของลาวเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งที่สำคัญหลายและเป็นผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ฮิตของประเพณีอันเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาแต่ยุคก่อนมาฮอดปัจจุบันนอกนี้ยังเป็นผ้าไหมที่สวยงามและตำด้วยสีมือของคนลาวอย่างแท้จริงผลิตภัณฑ์ไหมคำสีมือของคนลาวก็สามารถเปิดเป็นห้านผีเฮ็ดให้สามารถสืบสานผ้าไหมรักษาอุดมการหัวคิดประดิษฐ์สร้างและงานสีมืออันปราณีตที่สวยงามของแม่ยิงลาวที่มีมาแต่ดนนานให้คงอยู่กับสังคมลาวตลอดไปหัตถกรรมผ้าไหมคำสีมือของคนลาวแม่นเน้นคุณภาพความละเอียดความสวยงามย้อนแนวนี้จึงเฮ็ดให้คนลาวเพิ่มความใส่ใจและเพิ่มจำนวนการผลิตให้ได้หลายขึ้นกว่าเก่าเพราะผ้าไหมคำของลาวเป็นสีมือของคนลาวล้วนๆแต่เป็นผลดีให้แก่ประเทศเฮาที่สามารถรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไว้ได้เป็นของลาวเฮาความโดดเด่นของผ้าไหมคำอยู่บนลวดลายการออกแบบผ้าไหมคำส่วนลายจะเป็นไหมคำแท้การย้อมสีของผ้าก็เป็นสีคำแท้ความละเอียดของผ้าไหมถึงแม้นว่าผ้าไหมจะมีความยุ่งยากในการย้อมสีผ้าหรือการแกะขวด

ลวดลายการออกลายหัวคิดประดิษฐ์สร้างของผ้าไหมคำก็ตามแต่คนลาวก็ยังถือเป็นหัตถกรรมหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของคนลาวควรรักษาและมีการถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมคำสีมือของคนลาวเป็นเทคนิคของคนลาวในการออกแบบลวดลายสามารถเฮ็ดให้พื้นผ้าสม่ำเสมอมีความละเอียดอ่อนงามดีเป็นที่ดึงดูดหลากหลายสายตาได้สีของผ้าไหมคำแม้จะแตกต่างจากผ้าไหมอื่นอยู่บนว่าไหมคำเป็นผ้าที่ต้องใส่ใจลายเป็นพิเศษในการตำพอเวลาเหตุผิดพลาดมันจะมีความหยุ่งยากในการตำต่อไปเรื่องการย้อมสีก็เช่นเดียวกันจำต้องมีการย้อมและจัดให้เป็นละเอียดเพื่อสะดวกในเวลาการตำจะบ่มีความหยุ่งยากในการใส่สีการออกแบบผ้าไหมคำแม้นต้องได้มีความสามารถจินตนาการออกแบบใหม่อยู่ตลอดถึงแม้นว่าผ้าไหมคำของเราจะมีความหยุ่งยากก็ตามแต่คนลาวเฮาก็มีความเอาใจใส่และสืบทอดกันต่อไปอย่างบ่หยุดยั้งผ้าไหมคำของคนลาวเป็นที่นิยมหลายเพราะมันเป็นผ้าไหมคำที่มีราคาแพงหลายและเป็นผ้าไหมที่ค่ายคือผ้าไหมที่นุ่งในสมัยก่อนที่คนสมัยก่อนนิยมนุ่งหลายเพราะคนที่มีฐานะจึงสามารถนุ่งได้ก่อนที่เป็นผ้าไหมคำได้ก็ต้องมีการเลือกวัตถุดิบหลายเพื่อให้ถูกต้องและเข้าใจกับผ้าได้อันนั้นก็แม่นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสีมือของคนลาว

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไทกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกของเฮียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไปออกของเฮียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หันก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเฮียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวทุกคนพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห่ล่าๆกินหลายเท่าใดก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นลาวเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกอีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆบัดใดบัดหนึ่งแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลืมหลายเลยเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคุณลุงค้อนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแน่น่ะนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าจะความมันถือกปานเอากับปั้นทุบดิน
2: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติมูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
3: เงินกีบก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
4: เข้ามาร่วมแฮงร่วมใจกัน
5: ปกปักรักษา
6: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
7: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
8: มาร่วมกันนำใส่เงินกีบ
3: อยู่เมืองลาว
9: ใส่แต่เงินกีบ

0: นค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอะไรท่านผู้ฟังต่อไปจะให้ท่านมาฟัง
2: เที่ยวชมมหานาทีสี่พันดอนดินเด่นสวยงามภาคใต้หากบรรดาท่านมีโอกาสได้ไปแขวงจำปาสักบัวาจะไปเวียงงานทางรัฐการไปท่องเที่ยวเป็นคณะหรือแบบครอบครัวก็คงจะบ่พลาดที่จะไปเที่ยวชมน้ำตกตาดโคนประเบงเที่ยวชมเขตมหานาทีสี่พันดอนที่เป็นเกาะดอนน้อยใหญ่บนดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสัมผัสกับวิถีชีวิตของประชาชนชาวภาคใต้เขตมหานาทีสี่พันดอนเป็นเรื่องราวขานตำนานพื้นบ้านพื้นเมืองลาวซึ่งนับแต่โดนพกรรมเมืองจำปาสักจนไปฮอดดอนซุมล้วนแต่มีตำนานพื้นเมืองลาวเล่ากันมาหลายเซนคนเป็นต้นเรื่องโดนนางลุงและโดนนางลอยเรื่องส่งบ่าวสาวลงเฮือลงคนพะเพิงในจำนวนก็ดอนที่กล่าวว่าเป็นสี่พันดอนนั่นนับทั้งดอนน้อยและใหญ่เซนดอนที่มีคุณอาศัยอยู่ที่ใส่เลี้ยงสัตว์ปลูกฝังและดอนที่ฟูหรือพ่นน้ำแต่ยามแล้งตามการสำรวจจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดอนที่มีประชาชนอาศัยตั้งบ้านเฮือนอยู่มีทั้งหมด364ดอนซึ่งดอนที่ใหญ่กว่าหมู่ก็แม่นดอนคงมีชาวกว่าบ้านถัดมาก็มีดอนเบงหรือว่าดอนซุมดอนลบปาดีดอนสร้างภัยดอนพีมานดอนขะเมาดอนฮีดอนไซดอนสันดอนแดงดอนลงดอนคอนดอนเดชและดอนอื่นๆที่ตั้งโกกายกันไปถึงหน้าน้ำโขงตอนใต้ซึ่งมีความกว้างประมาณ15กิโลเมตรในบรรดาบ้านที่อยู่ถึงดอนก็ยังมีวัดวาอาหารเกือบทุกบ้านส่วนแบบแผนดำรงชีวิตของประชาชนเขตนี้ก็บ่แตกต่างอย่างกับประชาชนในท้องถิ่นอื่นอาชีพต้นโตก็แมนการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์สิ่งที่แตกต่างก็แมนการเดินทางไปมาของชาวบ้านก็คือใช้เรือเป็นพาหนะต้นโตในการลำเลี้ยงขนส่งหรือติดต่อพัวพันกับคนอยู่ฝั่งหรือระวางดอนด้วยกันส่วนฮีตคงประเพณีนั้นแมนบ่มีการแตกต่างกันประการใดคือเคารพฮีต12คง14น้ำกันหรืออาจจะมีการแตกต่างบางเล็กน้อยโดยเฉพาะการทำมาหากินเลี้ยงชีพเซนเขาเจ้าสู่สนกับการพัฒนาสู่กับการโศกหาหำเหียนสู่ความบ่ยุติธรรมในสังคมสู่ชีวิตที่อยู่ในท่ามกลางธรรมชาติกดดันเป็นต้นสายน้ำไหลเลึกสายฝนลินและความยุ่งยากลำบากในกลางดอนแต่พวกเขาเจ้าก็เป็นคนจริงจังจริงใจหักแพงซื่อสัตย์ตนพี่น้องหมู่เพื่อนและยังปรากฏให้เห็นอีกสิ่งหนึ่งก็คือความมักมวนมักกลิ่นกีฬาดังนั้นบรรพบุรุษจึงได้ประดิษฐ์สร้างขับลำสี่พันดอนลำสมไว้เป็นพื้นฐานศิลปะท้องถิ่นส่วนกีฬาก็มีส่งเรือเกือบทุกบ้านหรือทุกดอนมีเรือส่วนเป็นของตนเองแหล่พวมสู่ซนให้มีหงเฮียนขบทุกบ้านทุกดอนเช่นเดียวกันย่างใดก็ตามมาฮอดปัจจุบันภายใต้แสงสว่างการนำพาของพรรครัฐบาลบรรดาเกาะดอนต่างๆเขตมหานาทีสี่พันดอนพวมได้รับการพัฒนาไปสู่ความเจริญหังมีชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนก็ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนับมือดีขึ้นตามลำดับ ชาวบ้านสามารถส่งสินค้าที่ผลิตได้ในท้องถิ่นของตนออกไปขายอยู่ในตัวเมืองในบางดอนมีไฟฟ้าไส้ถาวรมีสุขศาลาบางดอนยังพัฒนาให้เป็นเขตท่องเที่ยวที่มีแขกคนไปเยี่ยมยามบ่ได้ขาดดังนั้นดินแดนแห่งนี้จึงเป็นดินแดนที่กำลังมีการพัฒนาเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามจังหวะการขยายตัวของประเทศชาติอันนั้นก็แมนเที่ยวสมมหานาทีสีพัดดอนดินแดนสวยงามภาคใต้

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: น้ำประปามีค่าทุกอย่างเพื่อเศรษฐกิจของชาติต้องช่วยกันประหยัด
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินลาวต่อไปจะให้ท่านมาฟังศัพท์และความหมายในภาษาลาวมื้อละคำจะเป็นคำศัพท์ใดไปฟังจากดวันวงปฐม

ท่านผู้ฟังดีขลบสับแล้วก็หมายภาษาลาวมื่นละคำสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอคำว่าประดับประดับคำกริยามีเข้ามาจากภาษาปาลีแปลว่าแต่งจัดให้งามเอย่องส่วนหลายมักพบเห็นใส่กับประดาจึงได้ประดับประดาหมายถึงเอจัดให้งดงามส่วนหลายมันใส่กับสถานที่เมืองตัวอย่างเพิ่นประดับประดาดอกไฟสลับสีตามแคมทางเพื่อต้อนรับวันซาดที่2ธันวาภัตตาคารกำลังประดับประดาห้องจัดงานกินดองนอกจากนี้ยังพบเห็นไส้ในวรรณคดีเก่าของลาวอีกตัวอย่างประดับยันย่องฮีหำเฮียงเงาแหนมเห็นอุทยานประดับจอดเกยเฮียงฮั่นนางกระสิงประดับแกว่งแผ่นเฟื่อยฟ้อนประดับโซฟาหมกมาดดาวคำประดับเครื่องห้อยตะเกิงเก้ากอมผิวนี่เมนคัดมาจากเรื่องสั่งสินไซ

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เตรียมน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

0: อ้าวแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: สักเครื่องและไร้เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่าลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม
2: ่ประหยัดในวันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้าก็ต้องขอขอบใจกับมิตรการทุกๆท่านที่ตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินลาวตั้งแต่ต้นมาถึงท้ายรายการสนั่นก่อนจากกันมื้อนี้พวกเราก็ขอย้ำเติมเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพเพิ่นว่ามีเงินแสนเงินล้านก็บ่มีความหมายถ้าห่างกายบ่แข็งแรงสิ่งที่สำคัญเราก็ต้องได้มันออกกำลังกายกินอาหารให้ครบหมู่ครบหมวดจึงจะมีสุขภาพแข็งแรงมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: กำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่61ออกข้างวันที่8เดือนพฤษภาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แม่นจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนาหาทับ45เสด็จหับเกียรติเข้าห่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเล่าสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเขาห่วมก็ยังในคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความพับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบานและกวดกาความพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิดขอเรียนเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวดกาความพร้อมของส่วนอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดชั่งน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บ่อน้องฮับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่ตะลึงหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานสลากพัฒนา 5/45 แม่นผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีหมายเลข01หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบานนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบานมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคชิงรางวัลแมนซื้อหาหมายเลขมูลค่า 1,000 กีบต่อ1เกมสามารถลุ้นได้5รางวัลคือรางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมแมนจะได้บวกเพิ่มรางวัลที่2รางวัลละ5ล้านกีบรางวัลที่3รางวัลละ 200,000 กีบรางวัลที่4รางวัลละ 100,000 กีบและรางวัลพิเศษรางวัลละ10ล้านกีบการเบิกจ่ายรางวัลสลากพัฒนา 5/45 1เกมเสี่ยงแม่นใจรางวัลเดียวเท่านั้นบ่จ่ายซ้ำซ้อนผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อผ่านคนขายหวยแฮปปี้และซื้อผ่านแอปแฮปปี้545ด้วยความสมัครใจบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแม่นหัวหน่วยธุรกิจของรัฐเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำใช้หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลด้วยความสมัครใจเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายการจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมสู่รูปบนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำไส้ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการขอบเขตต่อประเทศซึ่งในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่นจะได้มีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลเพจกระทรวงการเงิน และท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นแมนจะยังลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกการซื้อขายหวยแบบทันสมัยมี2ทางการจำหน่ายเป็นต้นแมนการซื้อผ่านคนขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันถึงโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บ่อนองหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเสริมมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละสนิทความเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่หนึ่งได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข5และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข6พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตัวนี้จกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1ไปหาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ่มทั้ง6หน่วยตุ่มก็ได้ครบหน่วยตุ่มละ10หน่วยบาทเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนหน่วยตุ่มทั้ง6หน่วยตุ่มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเล่าสร้างชาติและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมเซ็งให้ในบ้านตกลงมาสู่บ่อน้ำหับทันดันนอหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านตกลงหน่วยบ้านไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มังกรขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เยี่ยมห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มตะหกหน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่2การดำเนินกิจการของพัฒนาเพื่อเป็นความภาคภูมิใจอารมณ์ของผู้ที่มาเซ็นโชคที่รางวัลเป็นภาษาอาชีพเสริมสาวในการทำและรายได้ของแก่ผู้ขายหวยสารและน้ำของในประมาณของรัฐซึ่งจะเก็บเอาเงินส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนในท้องตลาดขึ้นกับสรุปการเงินธนาคารเที่ยงคู่กับการประกอบส่วนเสริมและสังคมในด้านหนึ่งก็เกิดเป็นการจำกัดกับพนักงานต่างๆที่บริสุทธิ์ต้องการระเบิดกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บ่อน้ำหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบาลขอเรียนเชิญขอขอบใจนะคณะกรรมการลำดับต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ถือคันขึ้นไปรับเอาหน่วยบาลจีทบลงมาสู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์มังกรมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มังกรมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มังกรมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อทำการบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้เกียรติออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้งที่หนึ่งได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์มุกกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์มุกกลมเป็นขั้งที่หนึ่งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โต๊ะแม่นนำไส้ในบานทั้งหมด60หน่วยบานและจะเสี่ยงเอา6หน่วยบานมาเป็นผลการออกเลขรางวัลขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้งที่2

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหน่วยพัฒนาแม่ล้มศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหน่วยพัฒนาซึ่งจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบาทหมายเลขเซียนประจำหลักขั้งที่3ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ้มหมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์มงกุฎพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มงกุฎเป็นขั้งที่3การออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลขมงกุฎเพียงขั้งเดียวแมนจะได้รับผลทั้งเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายขอขอบใจนักคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาทและนำไปวางไว้บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเซียมประจำหลักเป็นขั้งที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์มงกุฎพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มงกุฎเป็นขั้นที่4เงื่อนไขในการออกรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีหอยหลึกขีดขาเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆท่านจึงสามารถแลกรับเอาเงินรางวัลได้ขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่อยบานและนำไปวางไว้อีบอนของหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่5ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่5เพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้รับเกียรติของห่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมจากบรรดาคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง7ภาคส่วนขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาลและนำไปวางไว้ยีบนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10และต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการเสียงหน่วยบาลหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจนะคณะกรรมการและหน่วยบาลหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมในโอกาสต่อไปขอเห็นเชิญคณะกรรมการได้ย่อคันยกเพื่อให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกขอเห็นเชิญขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บ่อน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสน
1: ขณะนี้หน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลก็ได้ถูกนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาลและทำการไขหน่วยบาลเพื่อเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านรับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่61ออกข้างวันที่8เดือนพฤษภาคมปี2016รางวัลเลข6โถเลขที่ออกได้แก่หมายเลขหกสองเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดหกสองเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเลขหาตัวได้แก่หมายเลขสองเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเลขสามตัวได้แก่หมายเลขแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเลขสองตัวได้แก่หมายเลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดและเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดผลการออกเลขรางวัลหวยเลขครบตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นเรียบร้อยต่อไปจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซินคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติได้ให้เกียรติออกมาประจำหน้าที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเฮียนเซินการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 แม่นเลือกซื้อหาหมายเลขใน1เกมมูลค่า 1,000 กีบสามารถลุ้นได้5รางวัลรางวัลที่1ต้องถูก5หมายเลข4เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกมูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกี่ถ้ามีเงินรางวัลสะสมแม่นจะได้บวกเพิ่มสลากพัฒนา 5/45 หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข37หมายเลข37รางวัลที่2ต้องถูก4หมายเลข3เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ5

0: ไพ่ต้องถูกกับผลออกลางวันละ2,000กี่หน่วยที่4ได้แก่หมายเลข44หมายเลข44และรางวัลพิเศษต้องถูกหาหมายเลขจะสลับด้วยตำแหน่งใดก็ได้รางวัลละ10ล้านกี่และหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข40หมายเลข40ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลของการออกเลขรางวัลให้ประธานครับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่61ออกข้างวันที่8เดือนพฤษภาคมปี2006รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข627 877 627 877เลข5ตัวได้แก่หมายเลข27 877 27 877เลข4ตัวได้แก่หมายเลข78 777877เลข3ตัวได้แก่หมายเลข877 877เลข2ตัวได้แก่หมายเลข77 77และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข7หมายเลข7ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ได้แก่หมายเลข37หมายเลข32หมายเลข26หมายเลข44หมายเลข40ขอแสดงความขอบใจมายังประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำประธานผู้ที่มักเสี่ยงโชคสีรางวัลที่ได้การประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขอให้พรให้ประธานจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

ท่านที่เคารพรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ขอนำเอาเพลงที่ทิดพันกับสาวนาสุนบดหรือว่าพี่น้องสาวกสิกรนี่มาเสนอให้ท่านได้รับฟังคนลาวฮู้ดีว่าประเทศลาวของพวกเขานั้นยังเป็นประเทศที่อาศัยและก็ยึดมั่นการผลิตกสิกรรมเป็นต้นต่อการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์ของคนลาวเฮานั้นแมนเริ่มจากครอบครัวแล้วก็มีมาโดนนานแล้วแหละสัตว์จำนวนหนึ่งแมนเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารจำนวนหนึ่ง

0: เลี่ยงเพื่อใช้เวียกใช้งานจำนวนหนึ่งเลี่ยงให้ความรักเหมือนกับว่าพวกเขานั้นเป็นสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะควายแน่นอนว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนลาวกับควายนั้นแมนมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งผูกพันกันมาหลายเซนคนและก็มีความหมายหลายกว่าการเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงธรรมดาซื่อ
1: เริ่มต้นรายการสำหรับมื้อนี้เมื่อรายการจะเว้าเพลงที่เกี่ยวกับควายก็แน่นอนว่าต้องติดพันกับชาวนาซึ่งเวลานี้ลูกหลานลาวหลายคนฮู้แต่ข้าวสารที่อยู่ในกระถุงในเฮือนครัวและบางคนก็แยกข้าวเจ้าข้าวเหนียวบ่ได้ด้วยเหตุนี้รายการเพลงดังในอดีตจึงขอนำเอาเพลงชีวิตชาวนามาเปิดให้ทานได้ฟังเป็นผลงานการขับห้องของวันไซสมสุขเป็นผลงานการแต่งของอาจารย์สอบัวพันธ์ซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมาดุลกว่า20ปีแล้ว

0: ทันขลบเมื่อกี้ทางไรจานได้เกินไว้ว่าจะนำเอาเพลงดังที่เกี่ยวพันระวังค้นกับควายนั่นมาเสนอให้ทานฟังเพราะควายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนลาวย้อนว่าควายนั่นมีบทบาทที่สำคัญที่สุดในอดีตควบคู่กับสาวนาที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติควายเป็นกำลังสำคัญในการเฮ็ดนาตั้งแปกการไถนาคาดนาเพื่อกะเกียมดินก้อนปักดำควายสวยพรแห่งงานของคนได้อย่างมหาศาลคำว่าควายกับนาจึงมักจะไปคู่กันเสมอก่อนนี้การพัฒนาด้านเทคนิคกสิกรรมบ่คือทุกมือนี้ในเขตชนบทควายถูกใช้เพื่อลากแก่ล่อแก่เกวียนขนส่งผลผลิตกสิกรรมแก่หลัวลากฟืนหรือเครื่องใช้ต่างๆถึงแม้นว่าในยุคปัจจุบันบทบาทนี้ได้ลดลงอย่างหลวงหลายเนื่องจากการเข้ามาของเครื่องจักรการเกษตรที่เอิ้นกันว่าควายเหล็กหรือรถไถนาถึงอย่างใดก็ตามในหลายเขตที่ห่างไกลซอกลีกหรือทุกยากควายก็ยังคงเป็นแห่งงานสำคัญอยู
1: ่ท่านที่หักแผงควายบ่แม่นเพียงแต่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้งานเท่านั้นแต่มันเป็นทรัพย์สินที่สำคัญของครอบครัวคนลาวในชนบทถือว่าการมีควายหลายโตเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึงความหั่งมีและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของครอบครัวเดี๋ยวนี้ควายก็เปรียบเป็นเหมือนธนาคารเคลื่อนที่ยามใดที่ครอบครัวต้องการมีเงินก้อนใหญ่ใช้สำหรับการสร้างเฮือนการจัดงานสังสรรค์เช่นว่าการจัดงานดองหรือว่าผูกคอต่อแขนทรงลูกไปเฮียนหรือเมนเตเวลาที่ขัดสนจนตาเจเวลาที่สุขภาพบ่ดีเข้าของหมอจังซี่ก็ถือว่าควายนั้นได้กลายเป็นเงินสดเพื่อทดแทนสิ่งที่พวกเขาต้องการมันเปรียบเหมือนเงินฝากของครอบครัวในแง่ของวัฒนธรรมและความเชื่อและกาสังคมควายเป็นสัญลักษณ์ของความดุมันความอดทนและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินรูปภาพของควายที่มีอยู่ในท้องนาสีเขียวเป็นภาพที่คนลาวของพวกเขาติดใจแล้วก็คงจะยากที่จะลืมจากบันสมองของคนลาวในบางท้องถิ่นก่อนจะเริ่มฤดูกาลเฮ็ดนาก็จะมีการพิธีบอกกล่าวผีให้ผีนาและในหันก็มีการบอกกล่าวควายที่จะนำมาใช้แห่งงานเพื่อขอให้ช่วยในการเฮ็ดนาปลูกข้าวให้ได้รับผลดีและหลังจากที่เฮ็ดไถไถนาเรียบร้อยแล้วเจ้าของควายก็จะทำพิธีบาดสีก่อนที่จะปล่อยควายถอดเขาเข้าสู่ป่าเพื่อให้ควายนั้นได้ไปซอกอยู่หากินโดยอิสระแต่เดี๋ยวนี้มันก็คงจะยากแล้วล่ะว่าเพราะว่าไปใช้ก็มีแต่หัวแหละป่าสำหรับให้งัวให้ควายสำหรับการไปซอกอยู่หากินอยู่ถึงภูถึงโคกนั่นก็ซอกยากแหละและที่สำคัญปัจจุบันนี่โจรผู้ให้ไอ้ขโมยนี่มันก็หลายแต่ถึงเนื้อใดก็ตามควายก็ยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่ติดพันกับวิถีชีวิตของคนลาวแต่ว่าน่าเสียดายมาฮอดปัจจุบันนี้คนลาวจำนวนหนึ่งก็ได้เหินห่างจากควายและจำนวนควายของลาวนั้นก็ได้ลดลงอย่างหลวงหลายภายหลังที่ชาวนาจำนวนหลายได้หันไปใช้รถไถนาแทนการใช้แห่งงานควายดังนั้นจึงเฮ็ดให้หลายคนเห็นคุณค่าของควายน้อยลงดังเพลงต่อไปนี้ที่ทางรายการของพวกเรานำมาเสนอให้ท่านได้รับฟังเพลงนี้ประพันธ์โดยอาจารย์ระเวียงบุตรนาโคและก็มอบให้กิดาเพชรนุห่วงเป็นคนห้อง แล้วก็เป็นคนธมิตรที่ห้องเพลงนี้แล้วก็เป็นเพลงที่ดังก้องกังวานอยู่ทางฝั่งลาวและนำของฝั่งนั่นก็คือพี่น้องไทยนั่นแหละเพลงนี้ถ้าว่าบวกลบคูณหารแล้วมันก็ดังมาประมาณ30ปีแล้วแล้วก็เมื่อ 4-5 ปีก่อนก็มีหนุ่มๆสาวๆคนลาวก็พวกเขานี่แหละเช่นว่าศิริพรชิประเสริฐจังสีหรือว่าเมย์อยู่หนาจังสีก็ได้นำเอาเพลงนี้มาห้องซึ่งทั้งสองคนนี่ได้ห้องครูในเพลงเดียวกันกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าน้ำตาควาย

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านที่ฮักเพลงน้ำตาไควเป็นเพลงหนึ่งที่ส่องแสงให้พวกเฮาเห็นได้ถึงวิวัฒนาการของการผลิตกสิกรรมที่หันเอากลจักมาเปลี่ยนแทนการใส่เฮงงานไควจึงเฮ็ดให้หลายคนเห็นไควกลายเป็นสินค้าเป็นเพียงอาหารแต่ลืมคิดถึงค่าด้านคุณธรรมที่ติดพันกับคนลาวมาซ่านานไควในด้านความผูกพันทางจิตใจสาวนายังคิดว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวย้อนสาวนาหลายคนเลี้ยงไควมาตั้งแต่มื้อมันเกิดเบิ่งแยงเอาใจใส่คือกับสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวมีการตั้งชื่อให้ไควและมีความหักความผูกพันนอกนี้ควายยังเป็นเพื่อนลิ้นของเด็กน้อยเมื่อเฮาเห็นภาพเด็กน้อยชนบทขี่หลังไควพาควายไปกินหญ้าหรืออาบน้ำให้ควายในลำห้วยเป็นภาพที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันอบอุ่นและงด

0: ท่านผู้ฟังที่รักแพงในเมื่อเว้าเรื่องควายแล้วก็สรุปได้ว่าความสัมพันธ์ของคนเรากับควายนั้นแม่นความสัมพันธ์ที่ครบวงจรเพราะว่าควายเป็นทางผู้ช่วยเป็นทางทรัพย์สินเป็นสัญลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมเป็นเพื่อนและเป็นแรงอาหารถึงแม้ว่ายุคสมัยใหม่บทบาทของควายในการเฮ็ดนาจะลดลงแต่คุณค่าและความหมายของควายในจิตใจและจิตวิญญาณของคนลาวนั้นยังคงอยู่เสมอมาเพราะว่าควายมันเป็นตัวแทนของวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่เรียบง่ายและความผูกพันกับธรรมชาติที่คนลาวทุกคนภาคภูมิใจหวังว่าท่านที่ฟังรายการของพวกเขาอยู่ในขณะนี้คงจะบอแมนคนที่มีคนอื่นเคยบอกให้ว่าสีสอให้ควายฟังและท่านก็คงจะบ่เป็นคนที่กล้าแสดงออกแบบคำว่าสอนควายไถนา
1: ความสำนึกของคนลาวกับควายในวัฒนธรรมลาวแม่นมีความลึกซึ้งและเป็นสัญลักษณ์สำคัญเพราะควายแม่นสัตว์ที่เสือฟังบ่มีความคิดสร้างสรรค์แต่มีความอดทนสูงควายแมนสัตว์ที่แสดงความเข้มแข็งความอดทนและความสัมพันธ์กับชีวิตชาวนามันบ่เพียงแต่เป็นสัตว์เฮือนเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของลาวมาฟังอีกเพลงหนึ่งที่เกี่ยวกับควายเพลงนี้บ่ฮู้ว่าไผแต่งแต่คิดว่ามีคนห้องมาแล้วกว่า30ปีและมีหลายคนขับห้องในเพลงที่มีชื่อว่าเพื่อนควายแพทเพชรดาวรขับห้อง

านที่หักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถทับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงแก่นนครหลวงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนและกองประชุมที่เกี่ยวข้องแขวงเซกกงนครดานังของเวียดนามหารือการจัดสรรจราจรและการเข้าออกผ่านด่านสากลดากตะออกนำยางกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ฟิลิปปินส์ได้รับรองเอาเอกสารสำคัญ3ฉบับภายใต้เศร้าค่ำประสคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน IMF เตือนว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะประสบกับความผันแปรที่ห้ายแห้งกว่าเก่าถ้าสงครามในตะวันออกกลางยังยืดเยื้อต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่7พฤษภาคมนี้ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกองประชุมสภาประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนครั้งที่31กองประชุมสภาประสานงานอาเซียนครั้งที่38และกองประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้รับทราบความคืบหน้าในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนซึ่งโดยรวมมีความคืบหน้าโดยเฉพาะปี2016เป็นปีทำอิฐที่อาเซียนเริ่มจะตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045และบรรดาแผนยุทธศาสตร์เพื่อจะตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ดังกล่าวกองประชุมยังได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับการกาเกียมจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองสนธิสัญญาครบรอบ50ปีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ในปี2016นอกนั้นก็ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัวพันร่วมมือกับคู่ร่วมภายนอกในนี้ลาวในนามประเทศประสานงานการพัวพันอาเซียนแคนาดาก็ได้รายงานโดยรวมความคืบหน้าการพัวพันร่วมมือระหว่างอาเซียนและแคนาดาโดยเฉพาะความคืบหน้าการเจรจาห่างแผนปฏิบัติงานอาเซียนแคนาดาฉบับใหม่สำหรับปี2016หา2030กองประชุมสภาประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนครั้งที่31ได้รับทราบความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและกิจกรรมของบรรดาแขนงการภายใต้เสาค่ำประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนเป็นต้นแมนการร่วมมือในเวียกงานการต้านอาชญากรรมข้ามชาติป้องกันประเทศกฎหมายสิทธิมนุษย์สนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลดอาวุธนิวเคลียร์ในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้การจัดตั้งปฏิบัติ5ข้อตกลงของผู้นำอาเซียนเกี่ยวกับเมียนมาอื่นๆกองประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045ซึ่งได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัตินับแต่ต้นปี2016กองประชุมสภาประสานงานอาเซียนครั้งที่38รับทราบการกระเกียมให้แก่กองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องเป็นต้นแมนแผนการเคลื่อนไหวหัวข้อปรึกษาหารือขั้นตอนการดำเนินกองประชุมและบัญชีเอกสารผลของกองประชุมสุดยอดพร้อมนั้นกองประชุมยังได้รับรองและรับทราบบทรายงานต่างๆเป็นต้นบทรายงานของเลขาธิการใหญ่อาเซียนเกี่ยวกับเรื่องงานอาเซียนบทรายงานกองประชุมสภาประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนครั้งที่31บทรายงานกองประชุมสภาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่17บทรายงานกองประชุมสภาประชาคมวัฒนธรรมสังคมครั้งที่35และบรรดาบทรายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาเสนอต่อกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48สำหรับกองประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกองประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากสภาพการในตะวันออกกลางโดยเฉพาะผลกระทบด้านพลังงานและเสบียงอาหารกองประชุมยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางในต่อหน้าและมาตรการรีบด่วนเพื่อแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือต่อวิกฤตการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตอนท้ายกล่องประชุมได้เห็นดีต่อเนื้อในของแถลงการของผู้นำอาเซียนว่าด้วยการรับมือกับวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางเพื่อนำเสนอให้ผู้นำอาเซียนพิจารณารับรองในกล่องประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48
0: คณะโฆษณาอุ้มหมศูนย์กลางภาคสถานทูตคูบาประจำลาวร่วมกับคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางภาคห้องว่าการศูนย์กลางผักอัตรากถาวันสั่งตั้งพรรคคอมมิวนิสต์กูบาวันที่16เมษายนปี1961หาวันที่16เมษายนปี2026ครบรอบ65ปีจัดขึ้นในตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่ห้องว่าการศูนย์กลางผักหลัก6นครเวียงจันทน์ด้วยการเข้าร่วมของพลเอกวิไลลาคำฟงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักฐานคำพันเพยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผัก หัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางผักรองประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางผักมีเลขาธิการศูนย์กลางผักหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติประธานสมาคมมิตรภาพลาวกูบาพร้อมด้วยแขกรับเชิญทั้งส่งฝ่ายลาวกูบาเข้าร่วมท่านนางแอนนาเอสเธอร์เวียนวันเดสเอกอัครทูตภูมิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกูบาประจำลาวได้ปาฐกถาว่าข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมและขึ้นกล่าววดปราศัยในพิธีปาฐกถาเนื่องในโอกาสวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์กูบาครบรอบ65ปีในครั้งนี้ซึ่งในวันที่16เมษายนปี2561แม่นวันประวัติศาสตร์ที่ลักษณะอันแท้จริงของสังคมนิยมแห่งการปฏิวัติกูบาที่ได้ถูกประกาศสร้างตั้งขึ้นในขณะที่ประเสริญกับการหุกหานจากภายนอกและยะต่อมาการต่อสู้ที่หาดทรายปายาจีฮอนก็ได้รับไสยสนะอันยิ่งใหญ่ที่บันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์อันเป็นจุดกำเนิดของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาพรรคคอมมิวนิสต์กูบาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสร้างความสามัคคีอันแน่นแฟ้นของชาติกูบาสนสั้นกรรมกรและนักปฏิบัติโดยได้รับการพิสูจน์อย่างจะแจ้งผ่านความกล้าหาญและการเสียสละอันสูงส่งของสนสั้นกรรมกรและสาวกสิกรผู้ที่ได้อุทิศเหือแห้งและเลือดเนื้อเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและอุดมการณ์สังคมนิยมข้าพเจ้าขอแสดงความรู้สึกซึ้งสมสมเสยและยกย่องอย่างสูงต่อบทบาทอันโดดเด่นของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาตลอดหลายกว่า6ทศวรรษผ่านมาภายใต้สภาพการที่เต็มไปด้วยความท้าทายการหุกหานมาตรการลงโทษมาตรการบังคับนโยบายกดดันสูงสุดพร้อมทางการปิดล้อมที่เพิ่มทวีความหุนแหงขึ้นในปี2006นี้โดยเฉพาะการปิดล้อมทางด้านการสนองน้ำมันเสื้อไฟอันได้นำไปสู่วิกฤตการขาดแคลนทางด้านพลังงานแต่ถึงอย่างไรก็ตามพรรคคอมมิวนิสต์กูบายังสืบต่อมีบทบาทเป็นกำลังนำพาลักของสังคมกูบาโดยได้รับการสนับสนุนอันแข็งแรงจากรัฐบาลและประชาชนได้ซีนำนำพาขบวนการก่อสร้างสังคมนิยมของการปฏิบัติกูบาให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เคียงข้างกับพรรคประชาชนปฏิบัติลาวและขอแสดงความขอบใจอย่างสูงต่อรัฐบาลลาวสำหรับการสนับสนุนอย่างนักแน่นในการเสริมขยายสายพันธุ์ที่เป็นมูลเสื้อมาแต่ยาวนานระหว่างสองพรรคอันเป็นแกนกลางของความสัมพันธ์ทั้งการเมืองและการร่วมมือทวิภาคีระหว่างสองประเทศของพวกเขากองประชุมพบปะปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดสรรจราจรพาหนะคมนาคมและการเข้าออกของพลเมืองผ่านด่านสากลดากตะออกนำย่างในระยะที่นครดานังจะตั้งปฏิบัติการลงทุนโครงการก่อสร้างยกระดับเส้นทางแห่งชาติ 14D ระหว่างคณะเฮ็ดเวียกแขวงเซกกงของลาวและคณะเฮ็ดเวียกนครดานังของเวียดนามจัดขึ้นในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่ห้องว่าการแขวงเซกกงโดยการเป็นประธานร่วมของท่านคำฮู้ออนมณีหัวหน้าแผนกการเงินแขวงเซกกงท่านเทียวเวียดยุ่งห้องหัวหน้าคณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจจูไลและภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมในกองประชุมสองฝ่ายได้พัดเปลี่ยนกันรายงานเกี่ยวกับการจัดสรรจราจรพาณิชย์คมนาคมและการเข้าออกของพลเมืองผ่านด่านสากลดากตะออกนานย่างและได้ลงนามบทบันทึกเฮ็ดเวียกระหว่างคณะเฮ็ดเวียกนครดานังเวียดนามและคณะเฮ็ดเวียกแขวงเซกงซึ่งเนื้อในบทบันทึกได้ระบุว่าจุดประสงค์ของการเฮ็ดเวียกในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนปรึกษาหรือและเอกภาพบรรดาทิศทางที่เกี่ยวข้องถึงระเบียบการคมนาคมพาหนะการเก็บภาษีสินค้าการเข้าออกสำหรับพลเมืองและพาหนะผ่านด่านสากลนำย่างดากตะออกในระยะพันนครดานังจัดตั้งการลงทุนเปิดกว้างยกสูงทางแห่งชาติ 14D แต่เส้นทางโฮจิมินห์เบนยังหาด่านสากลนำย่างแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวข้องถึงเวียกงานลงทุนยกสูงเปิดกว้างทางแห่งชาติ 14D และเสนอฝ่ายแขวงเซกงค้นคว้าเสนอลงทุนเปิดกว้างยกสูงทางแห่งชาติ 16B แต่ด่านดากตะออกหาเทศบาลแขวงเซกงการคุ้มครองโครงการจราจร จะบ่รบกวนขนส่งสินค้าผ่านด่านในตลอดระยะการดำเนินงานก่อสร้างในพื้นที่เวียกงานก่อสร้างต้องเฮ็ดทางเว้นให้รถไปได้เบื้องเดียวเพื่อสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรเวียกงานการจัดสรรและคุ้มครองพาหนะต้องให้เหมาะสมกับรูปการการจะตั้งปฏิบัติดำเนินการก่อสร้างที่ได้กำหนดไว้และตามสภาพการตัวจริงอยู่ซ้ายเด่นบนพื้นฐานความเคารพเสมอภาพและสามัคคีมิตรภาพส่งไฟได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเห็นดีเป็นเอกภาพบรรดาเนื้อในคือแขวงเซกองเห็นดีประสานสมทบอย่างแน่นแฟ้นกับนครดานังในเวียกงานการจะตั้งปฏิบัติบรรดาทิศทางเพื่อเปลี่ยนระเบียบการคมนาคมผ่านด่านสากลดากตะอกนามย่างเพื่อสร้างเงินไขอำนวยความสะดวกให้เกการก่อสร้างและยกระดับทางแห่งซา 14D จากด่านไซเดนนำย่างไปหาทางหลวงโฮจิมิงเบนยังในระยะปี 2026-2027 เพื่อหาประกันการเคลื่อนย้ายสินค้านำเข้าส่งออกคนเข้าออกเมืองผ่านด่านไซเดนได้เป็นปกติพร้อมนี้ส่งไฟได้เห็นดีเป็นเอกภาพมอบให้คณะคุ้มครองด่านสากลนำย่างเป็นผู้นำพาพร้อมกับค่ายสายเดนด่านกองภาษีด่านสายเดนสากลนำย่างและองค์การอื่นๆในเขตด่านสากลนำย่างเพื่อประสานงานกับคณะคุ้มครองด่านสากลดักตะออกโดยประสานงานกับตำรวจสายเดนภาษีด่านสากลดักตะออกและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่ด่านสากลดักตะออกเพื่อตกลงการจัดสรรการคมนาคมซึ่งทั้งสองฝ่ายเป็นเอกภาพแบ่งผู้รับผิดชอบประสานงานและแก้ไขสนองข้อมูลต่างๆอย่างละเอียดต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศทานโดมินิกซาเวียนอิมเพเรียลโคสุกอาเซียนได้แถลงข่าวเกี่ยวกับผลกล่องประชุมสุดยอดอาเซียนในวันพุธผ่านมานี้ว่าผู้นำอาเซียนได้พิจารณาและรับรองเอาเอกสารสำคัญ3ฉบับภายใต้เสาค้ำปะสะคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกล่องประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูของฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่6-8พฤษภาคมนี้ได้แก่เอกสารเซบูว่าด้วยการแก้ไขกฎบัตรอาเซียนเพื่อเพิ่มติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนข้อตกลงผู้นำอาเซียนว่าด้วยการร่วมมือทางทะเลเพื่อส่งเสริมการร่วมมือทางทะเลในระดับภาคพื้นผ่านโครงการริเริ่มต่างๆเช่นการสุญูกล่องประชุมหน่วยยามฝั่งอาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือที่เป็นทางการของอาเซียนขอเสนอการจัดตั้งศูนย์ทางทะเลอาเซียนที่ฟิลิปปินส์และแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางโดยมุ่งเน้นการตอบสนองร่วมกันของอาเซียนต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางและส่งเสริมการประสานงานระดับภาคพื้นในการร่วมมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคต
0: ตามข่าวต่างประเทศทานางคริสตาลินาจอร์จีวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินสากลหรือ IMF เตือนว่าเศรษฐกิจของโลกอาจประสบกับความผันแปรที่ให้แห้งกว่าเก่าถ้าสงครามในตะวันออกกลางยังยืดเยื้อจนฮอดปีหน้าโดยราคาน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ$100 หรือประมาณ2,800,000 กีบต่อ1ฟุยและอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มสูงขึ้นและบ่สามารถควบคุมได้เมื่อเดือนเมษายนมา IMF ได้เผยแพร่ข้อมูลการเติบโตของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ทั่วโลกในปี2026หาปี2027ใน3รูปแบบเช่นการคาดคะเนอ้างอิงจากรูปแบบจำลองแบบธรรมดาและแบบหุ่นแฮงสำหรับรูปแบบจำลองที่หุ่นแฮงนั้นประเมินว่าการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกได้หยุดจึงอยู่ที่ 2.5% ในปี2016พร้อมอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็น 5.4% ส่วนการอ้างอิงแบบจำลองในรูปแบบธรรมดาถ้าหากว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นในระยะสั้นการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวอยู่ที่ 3.1% และอัตราเงินเฟ้อ 4.4% ส่วนรูปแบบจำลองที่หุนแฮงและแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของโลกจะเติบโตเพียง 2% และเงินเฟ้อจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.8%
1: ตามข่าวต่างประเทศรัฐบาลนูเวนเซลังกาเกียมแผนกำหนดให้ผู้ย้ายบนอยู่อาศัยที่จะยืนขอสัญชาตินูเวนเซลังต้องผ่านการทดสอบสัญชาติต้องตอบคำถามในรูปแบบปรนัยภายใต้นโยบายใหม่ที่คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ใน6เดือนท้ายปี2027โดยผู้สมัครจะต้องเข้าสอบเสียงด้วยตนเองและคะแนนต้องให้ได้75%ของข้อสอบเสียงทั้งหมด ทานบูสแวนวิลเดนรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของนูเวลเซลังกาวามาตรการดังกล่าวจะสวยเน้นหนักคุณค่าและความหมายของการเป็นพลเมืองนูเวลเซลังและผู้ที่ได้รับสัญชาติควรเข้าใจว่าชาวนูเวลเซลังให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพและหลักการที่ว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันปัจจุบันผู้ยื่นขอสัญชาตินูเวลเซลังมีเพียงลงนามรับรองว่าเข้าใจสิทธิหน้าที่และหลักการพื้นฐานของประเทศและผ่านเงื่อนไขด้านมนอยู่อาศัยการประพฤติและความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน

0: สบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่หักแพงพบกับรายการบทกลอนและเสียงเพลงอีกมาคืนนี้ก็แม่นมาพร้อมกับความม่วนซื่นมาเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการเช่นเคยมื้อนี้มีบทกลอนพร้อมเสียงเพลงจากหลายศิลปินมาต้อนมาฝากให้เนาะคิดว่าบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการอยู่ทางบ้านหรือว่าบางคนเพิ่นก็ยังไปเวียกไปงานบ่ทันกลับบ้านกับเงินก็มีเพราะว่าเวียกแต่ละคนหน้าที่มันก็แตกต่างกันไปแต่ละคนก็เอาใจใส่ต่อเวียกงานอาชีพของตนเองเอาจังใดก็สิไปสิมาทางใดในยามค่ําคืนหากว่าใช้รถใช้ถนนอยู่ก็ให้มีสติเนาะมีสติในการใช้ยวดยานพาหนะหรือว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาอยู่ทางบ้านทางเฮือนก่อนจะเข้านอนก็ระมัดระวังเนาะเมียนมัดสิ่งของที่มีค่าอาร์ตประตูประต่างอย่างดีแล้วจึงเข้านอนก่อนสิรับฟังเสียงเพลงขอนำพาทานมารับฟัง
1: ซึ่งเป็นกลอนคัดมาจากหนังสือพิมพ์เลี้ยงจันทร์ใหม่จากผู้คนใช้นำปากกาวาเสียงเองขอฝากเด้อมีรายการทั่วประเทศฟังแล้วมีความสุขสุขดีตลอดไปบทก่อนสื่อว่าหนาวนี้ต้องระวังยามหนาวย่ายย่างเข้าถึงเขตฤดูกาลว่าอยู่โซยโซยผัดส่งหนาวมาพร้อมแต่ว่าในฤดูนี้มีอันผันเปลี่ยนหนาวกลางคืนห้อนกลางเย็นผันเปรเป็นจังซี่กายญานั้นสิหับไหวบ่หนอคนกับสัตว์ก่อคายดุดดังเดียวกันอันกายญาห้องหับบ่อาจทนทานได้เจ็บไข้วัดไอพร้อมทั้งจามขี้มูกโป่งเด็กน้อยใหญ่บ่เลือกหน้าเป็นได้ทุกคนแต่ละคนต้องคิดคนระวังเหตุอันตรายใส่ใจระวังตัวอยู่กินปกป้องกายอุ่นควรสวมเสื้อปกกายพออุ่นกินอุ่นการดื่มน้ำอาหารต้องอุ่นเสมอการเลี้ยงสัตว์ก็ดังดามสอดส่องดูแลระวังภัยพายุสิเกิดมียามนี้เห็นสัตว์ทรงซึมเซ่อต้องปรึกษาสัตวแพทย์อย่าได้ปะปล่อยไว้จะแหงขึ้นยากปินปัวฤดูการเคลื่อนย้ายจากฝนต่อยามหนาวจงระวังตัวตนพญาติมาปองหายสำคัญในการแก้ไปหาหมอกวดพญาติหัดกายทั้งการกินก็พร้อมระวังไว้

หากว่าพวกเขายังยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินประสานแนวคิดไก่สอนพรมวิหารผ่านขยายนำไส้สมทบกับมูลเสื้อภารกิจนำพาชาติของภาคนั้นประสานความหักแน่นประสาเสื้อเผ่าลาวชาติจะเจริญพุ่งก้าวหากฮู้ประสานมิตรคิดแต่แนวทางประดิษฐ์สร้างสาเมืองบ้านพิศาการมีความสามารถพร้อมทั้งโป่งใสฟุดพองประชาชนปองดองหักห่วมสร้างคือหมายมั่นภาคเฮา

เอาบทก่อนหนาวนี่ต้องระวังจากเสียงเองเป็นก่อนคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่เพิ่นว่ายามฤดูหนาวย่างเข้ามาจังซี่ก็ต้องระมัดระวังเด้อสำหรับท่านที่อยู่ทางเขตแขวงใดก็แล้วแต่เนาะระวังอาหารการกินในเรื่องของทางกายก็ขอให้มีความอบอุ่นอยู่ตลอดเนาะสปอกระเมนผู้เล็กเด็กน้อยบ่หรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่จังซี่เนาะห่างกายนี่คันว่าอากาศปรับเปลี่ยนยามมื้อเว้นนี่ฮ้อนมื้อคืนมาพัดหนาวจังซี่ห่างกายอาจจะเปลี่ยนบ่ทันก็จะพาให้เกิดเป็นพยาธิบาดเหยาได้เจ็บไข้ได้ป่วยซะแหละแต่ว่าหากว่าเจ็บเป็นมาแล้วก็จะสิลืมปรึกษาแพทย์เนาะอย่าไปซื้อยามากินโดยลำพังอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เนาะเอามาฟังบทกลอนต่อไปเป็นกลอนที่เขียนจากกิ่งเพชรสีบัวทอนเพิ่นขอฝากเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกเด้อว่าซั่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ขอให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานของทานและสำหรับบทกลอนมีเสื้อว่าเมามัวนำมือถือยินเพิ่นเว้าเขาซาโซกันคืนและวันก็เป็นจริงแท้สมัยนี้เห็นทีมันต่างข่าวก่อนนั้นเดี๋ยวนี้ต่างกันอันเพิ่นมัวเมาต่อมือถือมือจนมึนเที่ยงคืนจนเศร้าซุ้มกันเข้าประสานเป็นสื่อมือนั่งเล่นเป็นมือบ่ฮู้พอเขียนส่งพร้อมเป็นข่าวหากันมีบางวันบ่เงยง่ายหน้าเอาตาจ้อ

ปล่อยผู้สายคนนั้นหับสายที่อายโทรหาน้องเปลี่ยนเบอร์โทรเลิกเปลี่ยนแฟนควง

เอาบทกลอนจากกินเพชรสี่บัวทองเพื่อให้ซื้อว่ามัวเมานำมือถือเอาจะสี่มัวเตล่นมือถือหลายเด้อว่าสันต้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเด้เวลาว่างจังเล่นก็ได้เอาก็คือดังได้เว้าไปแล้วเนาะว่าการเล่นการเล่นในพวกสื่อออนไลน์ก็แม่นให้ทุกคนต้องมีสติเนาะการซอกฮู้ฮำเฮียนเอา

ควมฮู้จากโทรศัพท์นะจากพวกสื่อออนไลน์นี่มันก็มีประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างถ้าว่าเฮาเล่นดีจะมีประโยชน์ถ้าว่าเล่นในสิ่งที่บ่ดีมันก็บ่มีเหตุผลดีมาสู่ตัวท่านเองนั่นแหละเนาะแต่ว่าหลายท่านก็มีประสบผลสำเร็จมีความรู้ความสามารถในจําพวกสื่อออนไลน์เรื่องโทรศัพท์นี่แหละเนาะเฮาเล่นดีก็มีประโยชน์มีคุณค่ามีความรู้ความสามารถได้เงินได้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแหละก็ย้อนเฮาเล่นเป็นเนาะเล่นให้มีคุณค่าว่าซั่นเนาะบ่ให้เสียเวลาเอามาฟังบทกลอนต่อไปเป็นกลอนจากผู้ที่ใส่นามปากกาว่ากระต่ายน้อยขอฝากเด้อมิตรรายการทั่วประเทศที่กำลังเปิดวิทยุรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้หากว่าทุกท่านได้ฟังแล้วขอให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงและนอนหลับฝันดีบทกลอนเพิ่นมีชื่อว่าหักหอมหักหา

วมหักหอมหุ่นฮอนแสนซื่นสดใสบ่ได้ยืนยาวสมดังใจหมายไว้ใจที่เคยเหนียวแน่นคอนแขนไววันสั้นสะเทือนหล่าวลมทลายม่างมุ่นกระจายคว่ำหมางมองมนเศร้าเงางวมโสมสามสร้างว่ายาวยืนยงอยู่คงกระพันมั่นย่ามวันไหวใจซึมซื้อคือละมือบ้าใบสันใดเคียงคู่ข้างมียามห้างห่างหนียามคนดีอยู่ไกลพาไม้กอดเฟือแฝงเศร้าแรงเคยควงแขนตากลมเดินเล่นกินไอคิงเคยก้มดุมหอมคาวก่อนเดียวนี้จอนจากอายหายหน้าห่างเหินนางสร้างมาปล่อยอายเดินเดียวกลางทะเลหันหีใจหาทรายอื่นสมเสยเล่นโบทวินถึงอายสายจนคนเก่าปล่อยไอซึมโศกเศร้าละกำให้ฝ่ายเดียวแท้หนอ

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

บทก่อนจากผู้ที่ใส่น้ำปากกาว่ากระต่ายน้อยหักหอมหักหางความหักมันก็มีทั้งสมหวังและผิดหวังหักกันแล้วลาจากกันอันนี้หลายสิ่งหลายอย่างความหักเนาะแต่ว่าผู้ใดมีหักอยู่ก็บ่อยากให้หักนั้นเสียไปแต่มันก็คาดหวังอันใดบ่ได้เนาะอันใดจะเกิดมันก็ต้องเกิดเพิ่นว่าคันบ่คาดกันมาแต่แทนบ่ได้หักกันแน่นมั่นมาแต่ฟ้ามันก็ได้ต้องจากกันเนาะขอบใจหลายๆเด้อสำหรับเจ้าของบทกลอนที่มีมาห่วมในค่ำคืนนี้ขอให้ทานจงมีสุขภาพแข็งแรงและหน้าที่การงานสำเร็จผลบทกลอนต่อไปจากครูบ้านนอกอันนี้เป็นนามปากกาเพิ่นเนาะขอฝากเป็นความมุ่งมั่นให้กับเพื่อนมีรายการทุกท่านหากว่าได้ฟังแล้วจงมีความสุขและสุขดีตลอดไปบทกลอนซื้อว่าสุขสืนสดใสสุดสืนซอยสุขสุ่มมโนในหรือไทยเผยพองผุดสุขซอยแม่งเมื่อหอยเห็นหน้าเฟื่อนคามเข็มข้างงามเดดูดังแดดโจ่งแจ้งสุรีดันดุงโคจรเอ๋ยอันว่าเศร้าผ่านพ้นเลยหล่นหลุดหายแล้วเรากลายเป็นสุขสื่นแทนห่วงเท่าโบกมือลาความเศร้าซึ้งเหงาง่วงเมื่อยคือคองบุญเหนื่อยล่างหลังฟ้าฟาดฝนงามแล้วชีวิตคนดั่งดำเดียวแดดกับฝนเพิ่นว่ามีจนของคู่กันกวนเกี้ยวเขียวดำแล่เคียงขาวคือคองกันแล้วอันว่าสุขโศกเศร้าผองค่ำคู่กันเมื่อนี้สุขสื่นซอยสมหมู่วีหกเหินเพลินพบสายลมซุยซอยเย็นหนังเนื้อเล่ลำหินฝุ่งเฟือเฟือนไหลให้หำคะนิงเดบ่มี

0: ้ที่พาออกหน้าเป็นหนึ่งคือไผผู้เอาใจมวลชนกลุ่มกรรมก่อนกล่าวผู้ที่เพียรปกป้องสิทธิ์ประสาผลประโยชน์ผู้หักแพงเผ่าเสื้อบ่ไหลข้างห่างประสาเม่นไผหนอเพิ่นว่าภาคประชาชนปฏิวัติลาวคือผู้ที่เดินนำหน้าภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ที่สดใสผู้รักษาระบอบประชาธิปไตยประชาชนหักประชาบ่สูญสิ้นผู้เปิดแนวทางให้ผักนำพาลัดคุ้มครองประชาชนเป็นเจ้าของประเทศชาติอันนี้จริงเที่ยงแท้เป้าหมายมั่นวัฒนาทานเอ่ย
1: หักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งนำพาทุกไสยชนะของการปฏิบัติลาวมั่นยืน

อาบทกรจากครูบ้านนอกเพิ่นให้เสื่อว่าสุขสื่นชีวิตของคนเฮามันก็มีทั้งสุขและก็เศร้ามีทั้งสุขสื่นสมหวังโศกเศร้าเหงาใจเคียงคู่กันไปมีมืดมีแจ้งเพิ่นว่าเคียงคู่เนาะมีเขียวดำกำแลเคียงขาวกันคือของนั่นแหละชีวิตต้องมีสุขโศกเศร้าเป็นของคำคู่กันว่าซะเนาะมื้อนี้มีความสุขบางเทื่อมื้ออื่นมีความเศร้าเสียใจก็มีเอาเป็นอีกหนึ่งบทกลอนที่ฝากเป็นความมื้อสื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้รับฟังบทกลอนต่อไปก่อนบทนี้จากโอทองคำอินซูมอบเป็นความมื้อสื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในบทกลอนที่ชื่อว่านั่งหนาวที่เถียงนาน้อยบัดนี้หนาวหนาวไม่ลมสายหยามสายแสงแดดปุ่งขิงลงให้นาทางหน้าหญ้าอ่อนตีงใบเตื้องตามลายลมลายห้วยโคดวังขาดแห้งป่าคอนหมอขอนนกเจ้าบินผ่านพายเวียนแววนแวง้อยอยู่ถึงคันเทสู่ยามมันยามกกมาขามแคมหัวลำงามมืองามเด็กน้อยปีนปลายขึ้นอิงเทิงงาถึงเถียงน้อยงอยฟังห้วยแคมป่ามันป่าสายกับนางเคยนอนอยู่ซอนสมซอนตอนเห็ดนาปีนั้นเฮาห่วมแหงห่วมทุกเวียกงานสวยส่วนใจฟันไฟฝันแม่นว่ามีโมกย้อยโหยหัวหำหัวเกี่ยวเข้านาเหียงกันแข้งหนาวลมหนาวใจอุ่นหลายเหลือล้นถึงลมลอยทะลมใจบ่เคยย่อนย่านหนาวเยื้อยืดเหนือบัดนี้นางห่างห่างลาป่านองป่าลาให้นาเคยทำห่างหามบ่ฟังห้ามอ้ายอยู่เดียวได้แท้คอยคองคนคองลมหนาวลอยเสียบเนื้อใจค่อยเมื่อคอยเถียงนาเรียบห่วยลมผ่านมาผ่านมันคือหนาวเหลือหลายลื่นหลังใจสลังยามขาดนางนวลน้องใจทรายมันทรายคิดอยากอายพี่น้องนาใกล้พองไก่ย่านพื้นมาว่าให้หัวใส่เสียงใสเมียหนีไปเอาผัวใหม่มาสมซ้อนเลยลีเสาเถียงน้อยคนเดียวโดยเดียวเหลียวหานางบ่พ่อเลยให้ทำให้

อาจารย์โอทองคำอินซูวุฒิกรของเพิ่นนั่งหนาวทีเทียงนาน้อยเพิ่นว่าแต่กี้แต่ก่อนก็เคยอยู่นำกันว่าซั่นเคยทำการผลิตอยู่ที่ทุ่งไห่ทุ่งนากับมาตอนนี้ก็จักไปอยู่ทางใดว่าซั่นปล่อยให้อ้ายโศกเศร้าเหงาง่วงปวงหาว่าซั่นเนาะจักห่างหายไปทางใดทุ่งนาที่เฮาเคยเฮ็ดนำกันทำการผลิตนำกันเดี๋ยวนี้มีแต่อายเด้อว่าซั่นโศกเศร้าแต่ก็ยังคงคอยอยู่ว่าซั่นเนาะเอาเป็นบทกลอนที่สร้างความบันเทิงให้กับเพื่อนมิตรรายการบ่หลายกับคงหน่อยเนาะมาเหลียวเบิ่งเวลานาทีแล้วก็สมควรแก่เวลาที่สิได้มาลาพาจากท่านผู้ฟังไปค่ําคืนนี้ไก่ส่วนวิสัญญาดําเนินรายการให้ท่านได้รับฟังพร้อมด้วยนายสร้างส่งเสียงในสร้างบันทึกเสียงขออวยใส่พรทุกท่านจะมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: องแก้วแม่นลูกแห่งหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายแฮ่เด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮะนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารทานห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางตีรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ำและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดในใดสนะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกยางตีรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดอันนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดียวนี้เลย
2: ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกลียวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืนห้อย 3.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

คอยแต่บุญมาค้ำบ่ทำเอากะบ่แม่นแซนสิทุกข์ยากเหงื่อนเพียรทนหากสิมีสิฝันบ่พอสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังมื้อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ดร.ตะวันรับหน้าที่ดำเนินรายการเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับอีพ่ออีแม่ผู้ลุงแม่ป้าอาน้องนุ่งลูกหลานของเฮาทุกผู้ทุกคนที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเฮาอยู่ในปัจจุบันนี้และมาพบกับมีรายการมื้อนี้ก็หลายข้อมูลข่าวสารหลายเรื่องหลายราวนำมาเว้ามาจ้ามากล่าวมาเตือนพ่อแม่พี่น้องเฮาโดยเฉพาะแม่นการรักษาสุขภาพเนาะซึ่งว่าในปัจจุบันนี้สภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ่เซาบางมื้อก็อากาศร้อนอบอ้าวและก็มีฝนตกลงน้ำแด่เนาะบางมื้อก็จะมีท้องฟ้ามืดครึ้มสลับซับเปลี่ยนกันไปแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นก็บ่คือกันดังนั้นจึงเฮ็ดให้คนเฮานี่เจ็บเป็นได้ง่ายโดยเฉพาะแม่นเป็นหวัดเป็นไอผู้ที่ว่ามีภูมิต้านทานต่ำผู้มีพยาธิประจำตัวหรือว่าผู้เล็กเด็กแดงของเฮานี่แหละเนาะก็ต้องระมัดระวังและโฆษกผู้เว้าผู้ว่าอยู่นี่เสี่ยงก็บ่คือเก่าย้อนว่าพยาธิไข้หวัดนี่แหละเนาะท่านผู้ฟังหลายมือหลายวันและเจ็บคอมาแล้วก็มาเป็นหวัดไอแด้มีน้ำมูกแด้นี่แหละสุขภาพของคนเฮาเนาะเรื่องการรักษามันก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คิดว่าตัวเองนี่เป็นคนที่ว่ารักษาสุขภาพดีและได้ไปใส่มาใส่กาต้องระวังเนาะใส่ผ้าปิดปากปิดดังตลอดแต่ก็ยังมีโอกาสเป็นได้ดังนั้นเป็นห่วงเป็นใหญ่พ่อแม่พี่น้องเฮาบ่อยากให้ผู้ใดเจ็บผู้ใดเป็นอะไรเนาะคันเจ็บเป็นมามันก็ยากก็ลำบากเป็นห่วงเป็นใหญ่พ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านและตอนต้นของรายการนี้จะมามอบเสียงเพียงม้วนๆให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสกอนระยะต่อไปจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันตื่ม

ำเศร้าหนึ่งสมองอยู่กับอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าอาน้องหนุ่งลูกหลานของเฮาน้องมีทางข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงคลับเสียงลำสลับสับเปลี่ยนกับสาระนะฮู้ว่าให้ท่านได้หาฟังกันเป็นประจำประจำเอาแนวใดก็ตามมาในระยะนี้ก็ฝากเตือนกันเอาไว้ผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่ผู้ที่มีลูกหลานอยู่ในวัยขนองเนาะ12 13 14นี่แหละเนาะวัยกำลังที่ว่ายังบ่ฮู้หยังกำลังห้าวกำลังวองและก็อยู่ในระยะการที่ว่าซอกฮู้ซอกหาสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆแต่ถ้าว่าซอกฮู้ไปในทางที่ดีเนาะเฮาผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็มีความภาคภูมิใจพร้อมที่จะส่งเสริมแต่ว่ายังมีกลุ่มคนหรือว่าเด็กน้อยจำนวนหนึ่งซอกฮู้ไปในทางที่บ่ดีซอกหาวิธีแบบเหตุผิดต่อกระเบียบกฎหมายบ่หรือว่าเป็นผลกระทบต่ออนาคตและสุขภาพก็คือการเสพสิ่งมึนเมาเนาะมั่วสุมสิ่งเสพติดต้มน้ำกระท่อมหรือว่าคอลลาเจนในปัจจุบันนี้เห็นว่ามีทุกแจทุกมุมเนาะดังนั้นก็ฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหลานอยู่ในวัยนี้ต้องได้เอาใจใส่ติดตามการไปการมาของเขาเจ้าบ่แม่นสิว่าปล่อยไปตามลำเพลงใจเนาะบางคนก็ว่าไปห้ำไปเฮียนเอาเงินเอาคำให้แต่บ่ฮอดหงห้ำหงเฮียนพากันไปต้มน้ำกระท่อมเนาะมีหม้อไว้หนึ่งอยู่ในโต๊ะแล้วก็คนนั่งออมมีขวานนี่เต็มแล้วก็ลิ้นเกมซุ้มกันฮอดเวลาเลิกเฮียนก็แม่นเมื่อบ้านเมื่อเฮือนแต่ดนนานไปกะเมนบ่กลับบ้านกลับเหือนเสียผู้เสียคนยนต์ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาทุกคนต้องได้ติดตามในทุกมื้อนี้ระบาดอย่างไฮแหงปัญหาต้มน้ำกระท่อมและกามั่วสุมสิ่งเสพติดขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเอาใจใส่เนาะเพื่อป้องกันบ่ให้ลูกหลานของเฮาไปตกในเงามืดของปัญหายาเสพติดปัญหายาเสพติดนี้เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องได้พร้อมกันเอาใจใส่อย่างเข้มงวดเพราะมันเป็นการกดน่วงทวงดึงในการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาประเทศชาติของพวกเฮา

0: องแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายแฮ่เด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังที่หักเพลงในหน้าฤดูนี้ก็เป็นไหลหยะที่อากาศร้อนอบอ้าวเนาะบางมือบางเขตบางท้องถิ่นดังนั้นพยาธิหลายสิ่งหลายอย่างก็แม่นมักเกิดขึ้นทุกคนเฮาควรระวังเนาะโดยเฉพาะแม่นพยาธิที่มาพร้อมกับยามอากาศร้อนแบบนี้สิ่งที่เฮาควรระวังในยามร้อนเนาะก็คือจะมีพยาธิทอกท้องพยาธิเจ็บท้องบิดพยาธิไข้ทรพิษหรือว่าพยาธิไข้ไทรอยด์เป็นลมแดดอาหารเป็นพิษพยาธิผิวหนังที่มีตุ่มคันคายขึ้นตามห่างกายพยาธิวอและวิธีป้องกันเนาะกระเมนพวกเฮาทุกคนต้องได้เอาใจใส่ทำความสะอาดล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารงดเครื่องดื่มที่มีธาตุแอลกอฮอล์และกามันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอใส่บ่วงกลางเลือกกินอาหารและน้ำดื่มเน้นถึงความสะอาดสดใหม่เสมอเนาะอันนี้ทุกคนเฮาก็ต้องได้เอาใจใส่เพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีพยาธิที่เฮาเว้ามานั่นเนาะในหน้าฤดูร้อนแบบนี้หลักๆ ก็คือพยาธิทอกท้องนั่นแหละท่านผู้ฟังพยาธิทอกท้องกับพยาธิอาหารเป็นพิษเป็นห่วงเป็นใยเตือนสติพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านเอาไว้จะมามอบเสียงเพลงมวลๆให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะก่อน

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทางในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ำและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดในใดซะน่ะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกยางติรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้นแต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแล้วนี่ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

ากต้นเสียงเพลงมวลๆให้พ่อแม่พี่น้องหลวงป้าอาของเฮาได้รับฟังกันผ่านไปมาในระยะนี้เนาะเฮาก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยเตือนสติพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาไว้กันตื้มเพราะว่าในระยะนี้ฟ้าฝนสลทากระตุกลงมาแล้วเนาะดังนั้นเครื่องปลาของดงอาหารการกินที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็แม่นมีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะเม่นประเภทเห็ดหน่อไม้นี่แหละเนาะเม่นเกิดขึ้นหลายซึ่งว่าเห็ดนี่เป็นอาหารที่ทุกคนนี่มักเป็นอาหารยอดนิยมก็ว่าได้บ่ว่าจะเป็นเห็ดพวกบ่เห็ดเพาะเห็ดละโงกเห็ดอันใดก็ย่าเห็ดดินเห็ดข่าเนาะที่ว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาเคยบริโภคจังซี่ก็ฮอดฤดูกาลแล้วก็ต้องพากันไปเก็บมาบริโภคก็ขอให้มีสติระมัดระวังเพราะในปัจจุบันนี้เนาะเนื้อที่ที่ว่าเหตุเกิดมันบ่คือกับในระยะที่ผ่านมาหรือว่าในระยะก่อนแล้วเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้เนาะมันจะมีสารเคมีนี่ปนเปื้อนไปในดินนี่หลายเนื่องจากว่าก็มีชาวเกษตรกรของเฮาเนาะได้ทำการผลิตเห็ดสวนยางบ่หรือว่าสวนกล้วยบ่ก็ต้องได้ใส่สารเคมีลงไปดังนั้นเมื่อสารเคมีเนาะลงไปอยู่ในดินแล้วเนื้อที่ที่ว่ามีเห็ดเกิดจังซี่เห็ดอาจจะดูดซึมเอาสารพิษสารเคมีนั้นแล้วเวลาเฮานำเห็ดนั้นมาบริโภคเนาะก็อาจจะเกิดเป็นธาตุเบือกก็ได้เนาะบางคนโอ้ยเห็ดอันพวกนี้ค่อยก็เคยกินเห็ดละโงกค่อยก็เคยกินแม่นแต่ว่ามันที่ว่าบ่คือเก่าแล้วเนาะดังนั้นการที่เฮาจะไปเก็บเห็ดมาบริโภคถ้าว่าอยู่ใกล้กับบ่อนที่ว่าชาวเกษตรกรของเฮาทําการผลิตเป็นสวนยางหรือว่าสวนกล้วยหรือว่าอันใดก็ย่าเนาะก็ต้องให้เพิ่มความมีสติระมัดระวังหรือว่าบ่บริโภคนี่จะเป็นการดีกว่าเนาะเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดผลกระทบตามมาคือเฮาได้ยินข่าวผ่านมานี่แหละเนาะอยู่ทางแขวงเซญบุรีก็เกิดอาการเบื่อเห็ดมาแล้วแล้วก็มีการเสียชีวิตนําดังนั้นเลยเนาะจึงเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาจึงได้มาเว้ามาว่ามาบอกมาเตือนพ่อแม่พี่น้องเฮาให้มีสติเรื่องการบริโภคเห็ดเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านมาฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการสกอนระยะต่อไปจึงกลับเข้ามาโอมาลมกันเติม

0: บายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เวลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็แม่นเดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังก่อนจากกันไปฝากกันเอาไว้อีกตื้มเนาะเรื่องการใส่ฟืนใส่ไฟเพราะว่าอากาศก็ร้อนอบอ้าวแดหลายครอบหลายครัวก็แม่นมีการใส่พลังงานไฟฟ้านี่เพิ่มขึ้นเพื่อดับกระหายความร้อนการเปิดแอร์เปิดพัดลมหรือว่าการใส่เครื่องเฮ็ดน้ำเย็นจังซี่เนาะดังนั้นทุกคนเฮาให้มีสติมันกวดกาอุปกรณ์เครื่องใส่ไฟฟ้าต่างๆในเฮือนในศาลของเฮาให้มันมีสภาพสมบูรณ์พร้อมในการใช้งานอันใดที่มันเก่ามันแก่มันเปมันเพหมดอายุการใช้งานก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายออกเพื่อรับประกันบ่ให้เกิดมีไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าหัวไฟฟ้าลัดวงจรเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยอัคคีภัยบ่ว่าจะน้อยหรือหลายน้อยหรือใหญ่ย่อมนำความเสียหายมาให้กับทรัพย์สินพ่อแม่พี่น้องเฮาหายแหงกระเมนถึงขั้นเสียชีวิตเนาะดังนั้นจึงฝากเตือนมาเว้ามาว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกคนต้องมีสติเรื่องการใส่ฟืนใส่ไฟเวลาจากทางรายการมื้อนี้หมดแล้วขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับภาคนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นมื้อนี้แมนวันเสาร์แฮม8ค่ำเดือน6ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่9พฤษภาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 นรายการสดสื่นยามเช้า 6:00 นรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผู้แทนประชาชน8โมงรายการทองเที่ยวลาว8โมง15นาทีรายการกวางซีที่สวยงาม8โมง30นาทีรายการเปิดใจไว้หนุ่ม9โมงรายการลองลิสต์ลองไล่10โมงรายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10โมง30นาทีรายการละครวิทยุ11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความฮู้ทางกฎหมายภาษาม่ง15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ16โมง30นาทีรายการเราจากเรื่องจริง17โมง30นาทีรายการห้องเฮียนขงจื้อวสล18โมงรายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการท่องถิ่นดินลาว20โมงรายการขับลำท่องถิ่น20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกล่อมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงมดรายการกระจายเสียงแล้วอัศสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการสดสื่นยามเช้า
1: เมนูเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแค่หนา
2: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
1: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
2: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
1: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
2: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดเสียงยามเช้าและการนี้มีให้ท่านได้ฮับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันเสาร์วันอาทิตย์ออกอากาศในเวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พอกับมิตรรายการท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานาฮู้นำมาฝากบรรดาท่านเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแนวมาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจฟังให้เป็นความมวลซื่นกับประธานที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พบพ่อกันในมื้อนี้ท่านผู้ฟังวันเสาร์มื้อนี้กงกับที่9เดือนพฤษภาคม2026ท่ามกลางบรรยากาศมื้อนี้ก็เป็นมื้อพักผ่อนหลายคนก็กะเขียมแผนการเดินทางไปลินไปเที่ยวไปยามพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเดินทางไปทั้งตั้งแขวงแน่เนาะก็แล้วแต่เงินไขความสะดวกบางคนก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมปยามเพื่อนหมู่เพื่อนทั้งตั้งแขวงแน่หรือว่าพาครอบครัวไปกินข้าวสามัคคีเปลี่ยนบรรยากาศสังสรรค์ต่างๆท่านผู้ฟังการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขและเคียงคู่กันนั้นการเดินทางพวกเขาก็ฝากไว้เตือนผู้ใดที่เดินทางด้วยรถส่วนตัวการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนก็เตรียมแผนการเดินทางเอาไว้ก่อนที่จะเดินทางก็ต้องได้กวดกาสภาพเทคนิครถให้ดีเคียงคู่กันนั้นก็คือห่างกายเนาะก็ต้องมีความเตรียมพร้อมบางคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าแน่ถ้าว่าห่างกายอิดเมื่อยพักผ่อนบ่เพียงพอก็อย่าลืมเด้อมิตรรายการต้องได้เบิ่งแยงตนเองให้ดีด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสดเสียงยามเช้าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปหับฟังข้อมูลจากทางรายการมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

รายการสดซึนยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวได้หับฟังเสียงเพลงมวลสื่นจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารนะฮู้มาฝากบรรดาทานบรรยากาศในตอนเช้าในมื้อนี้ท่านผู้ฟังมาหับฟังน้ำกันเพราะว่ามื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารจากการพัฒนาสีมือแห่งงานทั้งแขวงอัตตปือเพิ่นก็ได้วางคาดหมายให้ได้22,500คนเพื่อเป็นการสุกยู่การจ้างงานภายในให้มันคงท่านผู้ฟังสำหรับแขวงอัตตปือนี้ท่านผู้ฟังก็ได้วางคาดหมายพัฒนาสีมือแห่งงานให้ได้22,500คนภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีข้างที่10ซึ่งอิงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแขวงอัตตปือก็ได้กำหนดเป้าหมายสู่โซนพัฒนาสีมือแห่งงานเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแห่งงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับแผนการพัฒนาและตัวเลขคาดหมายนี้ทางภาครัฐจะดำเนินการฝึกอบรมและทดสอบสีมือแห่งงานให้ได้ 17,500 คนในนี้ก็ประกอบมีการฝึกในศูนย์ 1,000 คนนอกศูนย์ 500 คนและทดสอบมาตรฐานสีมือแห่งงานแห่งชาติให้ได้ 16,000 คนนอกจากนี้ท่านผู้ฟังทางภาคเอกชนก็ได้สุกยุหัวหน่วยธุรกิจภายในแขวงให้มีส่วนร่วมพัฒนาสีมือแห่งงานให้ได้ 5,000 คนและสำหรับการสร้างหลักสูตรและบุคลากรนี้ท่านผู้ฟังเล็งสร้างหลักสูตรใหม่ในหัวหน่วยแห่งงาน10แห่งปรับปรุงหลักสูตรเดิม30แห่งสร้างความเข้มแข็งให้ครูฝึกสีมือแห่งงาน15คนและก็ได้มีการจัดหางานส่งเสริมการจัดหาเวียกเหตุงานทำเข้าสู่ตลาดแห่งงานทั้งภายในและต่างประเทศให้ได้ 4,000 คนเวียกงานจุดสุ่มในระยะ5ปีแขวงอัตตปือจะเล็งใส่การยกระดับสีมือแห่งงานให้มีความหลากหลายสาขาอาชีพและมีระเบียบวินัยพร้อมเดียวกันนั้นยังจะสุ่มใส่คือ1สร้างมาตรฐานและประกันคุณภาพสร้างระบบยั่งยืนสีมือแห่งงานให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆตามความต้องการตัวจริงของหัวหน่วยแห่งงาน2แนะนําอาชีพให้สาวหนุ่มให้คําปรึกษาซอกเรียกเหตุงานทําด้วยตนเองและการขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน3หันการจ้างงานออกนอกระบบนอกเข้าสู่ในระบบสั่งกลไกประสานงานกับครูความงานทางภาครัฐและเอกชนเพื่อความมั่นคงและเป็นธรรมและ4ขยายตะนางบริการปรับปรุงกลไกการบริการจัดหางานให้ถูกต้องและปลอดภัยโดยจะขยายจุดบริการลงสู่บรรดาเมืองให้ได้4เมืองท่านผู้ฟังนี่คือยุทธศาสตร์ใหม่ทางแขวงอัตตปือจะวางคาดหมายในการพัฒนาสีมือแห่งงานในระยะ5ปีก็คือในปี2026หาปี2030เพื่อเป็นการสุกยู่การจ้างงานภายในให้มั่นคงตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

ยินดีต้อนรับท่านกับขึ้นข้อสู่บรรยากาศในรายการสดสื่อยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งฟ้าลาวได้หับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังฝากไว้เติมเนาะสำหรับทั้งบริษัททางห้างธุรกิจใดที่สนใจในการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งฟ้าลาวพวกเราเป็นสื่อกลางให้ในการผลิตสปอตโฆษณาก็สามารถติดต่อพัวพันได้ทั้งของการตลาดวิทยุกระจายเสียงแห่งฟ้าลาวพวกเขายินดีเป็นขัวตอเป็นสื่อกลางในการโฆษณาสินค้าหรือว่าโฆษณาธุรกิจของท่านให้มีความก้าวไกลเอาละท่านผู้ฟังทำกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะหลายคนนี่ก็ตื่นแล้วตื่นแต่เด็กลุกแต่เช้าห่าวหันบางคนนี่ก็มีเวลาในการออกกำลังกายแน่บางคนนี่ก็ขี่รถถีบแดเนาะเพื่อเป็นการผ่อนคลายห่างกายปรับความสมดุลของห่างกายในการรักษาสุขภาพนี้ท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนเอาใจใส่รักษาสุขภาพน้ำกันเติมเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็คือฮู้น้ำกันเนาะการรักษาสุขภาพทว่าท่านใดที่มีสุขภาพแข็งแรงดีก็คือโชคลาภอันประเสริฐเงินคำเฮาสามารถหาได้แต่ว่าห่างกายสุขภาพซื้อบ่ได้เด้อมิตรรายการต้องได้เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีเนาะมีเงินแสนเงินล้านกับบ่มีความหมายถ้าว่าสุขภาพห่างกายบ่แข็งแรงฉะนั้นล่ะมิตรรายการต้องได้เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีปัจจุบันนี้อิงใส่สภาพอากาศในบางเขตบางพื้นที่อากาศกับบ่คือกันเนาะก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพเรื่องการกินการอยู่สำคัญก็คืออากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้การกินนี่ก็อย่าลืมเด้อมิตรรายการต้องกินอาหารสดปรุงแต่งสุกใหม่ถ้าว่าอาหารเก่าแล้วก็ต้องได้เก็บเมี้ยนให้ดีบางคนนี่กินอาหารเก่าเนาะย้อนความถือเบามักง่ายแดอาจจะเฮ็ดให้ถอกท้องบางคนนี่ก็รู้สึกบ่สบายต้องได้ไปห้องหมอแต่อย่าลืมเนาะถ้าว่ารู้สึกบ่สบายแล้วก็ต้องรีบฮ้อนไปพบแพทย์หมอโดยด่วนเพื่อว่าเพิ่นจะได้ปิ่นปัวแล้วก็บ่งยาให้กินตามอาการเนาะเพื่อว่าจะเฮ็ดให้ห่างกายนี่มีความแข็งแรงขึ้นตอนนี้อย่าถือเบาเด้อมิตรรายการต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงให้ดีบ่ว่าจะเป็นเด็กน้อยผู้สูงอายุอันนี้ก็คือความเป็นห่วงจากรายการสดสื่อยามเช้าเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมก่อนตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เตรียมน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างเป็นรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

นี่ค่ะพบพับฟังรายการสดเสียงยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวได้หับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้โคศกเองก็ได้นำเอาสารณหู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานถ้าผู้ฟังมือนี้อยากแนะนำสารณหู้เกี่ยวกับสัญญาณเตือนอาการที่เป็นไส้ติ่งอักเสบท่านผู้ฟังมาหับฟังน้ำกันเนาะว่าสัญญาณเตือนจะเป็นอะไรแน่ก็คืออาการอันไส้ติ่งอักเสบนี้ท่านผู้ฟังเป็นอาการที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและอันตรายสามารถพบได้เนาะในทุกเพศทุกวัยหลายคนนี่อาจจะบ่สามารถแยกได้ว่าเจ็บท้องแบบใดจึงเอิ้นว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบมาหับฟังน้ำกันท่านผู้ฟังว่าจะมีอาการอย่างแน่คือจะปวดบริเวณอ้อมๆเนาะทั้งบริเวณไส้บือแบบกระทัดหักแล้วก็จะจุกแน่นท้องมีอาการเบื่ออาหารแล้วก็จะมีอาการที่ว่าเจ็บท้องโดนท่านผู้ฟังเกิน6ชั่วโมงเนาะเจ็บแบบปวดแดบิดแน่เป็นระยะแล้วก็เจ็บท้องถอกท้องแต่ว่าถ่ายบ่ออกแล้วก็จะรู้สึกปวดจุกแน่นท้องทางเบื้องขวาจะเจ็บท้องเนาะบริเวณโค้งกระดูกข้างเบื้องขวาแล้วก็จะเจ็บหลายขึ้นเรื่อยๆและรู้สึกเจ็บถ้าหากว่ามีการเคลื่อนไหวยางหรือว่าไอและจามนี่ท่านผู้ฟังจะรู้สึกว่าเจ็บหลายขึ้นรวมถึงมีอาการถอกท้องน้ำเมื่อเฮาลองเอามือกดผงท้องทางเบื้องขวาแล้วปล่อยมือออกอย่างไวนี้จะรู้สึกว่าเจ็บหลายขึ้นและก็มีอาการไข้หนาวสั่นเนื่องจากว่าเกิดจากการติดเสื้อบางคนนี่อาจจะมีอาการปุ้นท้องรู้สึกว่าอาจเห็นให้ปวดหากวิ้นหัวและกาถ้าว่าหากบ่ได้รับการผ่าตัดปิ่นปัวอาจเห็นให้ไส้ติ่งแตกและกาเสื้อพยาธินี่เข้าสู่กระแสเลือดท่านผู้ฟังอาการไส้ติ่งอักเสบนี่เป็นอาการที่ต้องได้รับการปิ่นปัวโดยไวที่สุดบ่สามารถเซาได้เองถึงว่าปัจจุบันนี้จะมียาปิ่นปวดที่ดีหลายก็ตามแต่ว่าการปิ่นปวดนี้ท่านผู้ฟังตามมาตรฐานยังคงเป็นการผ่าตัดและก็ถ้าหากพบว่ามีความเสี่ยงว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบก็ควรหิบฮ้อนเนาะไปหุ้งหมอเพื่อว่าจะให้หมอนี่ปิ่นปวดตามอาการและก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านใดที่รู้สึกว่าตัวเองนี่ปวดหรือว่าจุกแน่นท้องเนาะบางคนนี่ย่างไปแล้วก็รู้สึกว่าเจ็บท้องร้องเอามือนี่นะกดผงท้องก้ำขวามือของตนเองเบิ่งท่านผู้ฟังถ้ารู้สึกว่าเจ็บแห้งๆหรือว่าเจ็บหลายขึ้นรวมทั้งมีอาการหนาวสั่นบางคนนี่ก็อาจจะมีไข้เนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีถ้าว่ามีอาการเหล่านี้ก็ต้องได้รีบฮ้อนไปพบแพทย์หมอโดยด่วนเด้อท่านผู้ฟังต้องให้เพิ่นกวดกาให้ดีเพื่อจะได้รับการปิ่นปัวโดยไวเนาะนี่ก็คือสารณหู้จากทางรายการพวกเขานํามาฝากบรรดาทานตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสดสืบยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้เหลือเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วท่านผู้ฟังเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวอีกนึงเนาะฟังไว้เติมเด้อการติดตามรับฟังรายการสดสืบยามเช้าเอาอาการที่มีรายการได้รับฟังเป็นประจำบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้สามารถหมุนขึ้นมาฟังทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขาและติดตามรับฟังได้อีกหนึ่งทองสะอาด1ช่องทางเนาะผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเอาละท่านผู้ฟังปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบกันได้ใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์ได้อย่างยืนมายา 70,000 ปี6บวกหาเนี่ยและมันว่ามีคุณภาพดีสุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดชันผืนดินมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: องแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น. ถึง 18:30 น.กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz พบพอกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าเนาะหลายคนนี่ก็เฮ็ดกิจวัตรประจำวันแล้วบางคนนี่ก็หาก็ตื่นจากบนอยู่บนนอนเนื่องจากว่าการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่ภาระหน้าที่ของแต่ละคนนี่ก็บ่คือกันบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งแน่ทั้งสาวกสิกรสาวผู้ออกงานพวกเขาห่าวหันตื่นเต้นเด็กลูกเต้นเศร้าทั้งพนักงานรัฐกรเอกชนต่างๆก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันบรรยากาศในตอนเช้าเนาะหลายเขตหลายพื้นที่อากาศร้อนอบอ้าวก็ขอให้ทุกคนเอาใจใส่รักษาบำรุงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่สิ่งสำคัญก็คือการบำรุงสุขภาพทางกายนี่ล่ะมีรายการก็อยากให้ทุกคนเอาใจใส่รักษาสุขภาพบ่ว่าจะเป็นทั้งเด็กน้อยผู้สูงอายุเนาะต้องได้เอาใจใส่บำรุงสุขภาพให้ดีก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟัง30นาทีนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละปลอดสารพิษได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณหู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนที่จะไปหาฟังข้อมูลข่าวสารน้ำกันให้ท่านได้หาฟังเสียงเพลงม้วนๆจากทางรายการแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใส่สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใส่สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

การพวมหับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้หับฟังเสียงเพลงมวลซึมจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็มีข้อมูลสิ่งดีๆสารานาฮู้นำมาฝากโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพกินข้าวบ่แซ่บในระยะนี้บวกใส่กับสภาพอาการห้อนอบอ้าวแดแต่อย่าลืมเด้อมีรายการต้องได้เอาใจใส่รักษาสุขภาพน้ำกันก่อนที่ทานจะรักษาสุขภาพนี้พวกเขากายอยากแนะนำให้ทานได้รู้จักคุณประโยชน์ดีๆจากการกินสมุนไพรท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายนั่นก็คือยาสมุนไพรกระซ้ายขาวเสริมกระซ้ายขาวนี้ท่านผู้ฟังจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานให้กับทางกายมีความแข็งแรงสำหรับทานใดที่ว่าอิดเมื่อยปวดเมื่อยตามตุ่นโตกินข้าวบ่แซ่บบางครั้งนี้อาจจะเฮ็ดให้รู้สึกบ่สบายอย่าลืมเด้อมิตรรายการยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวกระซ้ายขาวนี้จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับทางกายถ้าว่าทานใดที่ได้รับฟังผ่านไปแล้วสนใจอยากได้กระซ้ายขาวไปกินลองเบิ่งท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นยาสมุนไพรอีกชนิดนึงที่น้ำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ได้รับฟังผ่านไปแล้วก็อย่าลืมเนาะทาวาซอกหาสมุนไพรดีๆแบบนี้ให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนอกจากจะมีสมุนไพรพื้นเมืองลาวแล้วท่านผู้ฟังก็ยังมีประเภทซากาเฟ่กาเฟ่นี่ก็มีหลายชนิดเด้อสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้ก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเสดทานนครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามก่อนได้เนาะ020-55-704-709เมื่อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักกาเฟ่ขิงดำท่านผู้ฟังกาเฟ่ขิงดำเนาะให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายนั่นก็คือจะช่วยเฮ็ดให้การไหลเวียนของเลือดนี่สะดวกดีขึ้นแน่นอนล่ะมิตรรายการทาวาระบบการไหลเวียนของเลือดบ่ดีอาจจะเฮ็ดให้ทางกายนี้อิดเมื่อยบางครั้งนี่ก็รู้สึกวิ่นหัวบางเทื่ออาจจะเฮ็ดให้ปวดเมื่อยตามตุ่นตูแดอย่าลืมเนาะต้องได้ซอกหาสิ่งดีๆที่ให้คุณประโยชน์เพราะว่ากาเฟ่นี่มีหลายชนิดแต่ละชนิดนี้ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายฉะนั้นแล้วทาวาทานใดทีทางกายอิดเมื่อยอาจจะเป็นย้อนมากับระบบไหลเวียนของเลือดบ่สะดวกก็อย่าลืมมิตรรายการกาเฟ่ขิงดำสามารถตอบโจทย์ได้หรือว่าท่านใดที่อยากมาเบิ่งสินค้าก่อนอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงเนาะก็สามารถมาเบิ่งได้ทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเสดฐานนครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามได้020-55-704-709หรือว่ามิตรรายการอยู่ครับฟังที่ทางตั้งแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถโทรโอล้มสอบถามได้เนาะหรือว่าอยากสั่งซื้อพวกเขากะอำนวยความสะดวกขนส่งฝากให้สะดวกสบายเอาละท่านผู้ฟังตอนนี้เป็นบรรยากาศกันก่อนให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมั่วตามันจะบ่เห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าเขาจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันเป็นต้องได้รับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอเราจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินสองนั่นก็ถือว่า30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหมด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาจะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้ขึ้นกันบอกตามั่วบอกตาบอกแจ๊ขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเขาปวดฉันผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปวดฉันผิดแม่นธรรมศาสตร์ปวดฉันผิดอันนี้ดีที่สุด

เสียงพิมพ์มวลสื่อจากทางรายการผ่านไปกับคอมาซูในเลยานี่ฝากไว้ตื่มเนาะสินค้าดีๆที่มีคุณภาพผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงก็มาเบิ่งได้เนาะทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธานครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามก่อนได้020-55-704-709สินค้านี้ก็มีหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวประเภทซากาเฟและเครื่องไส้ซอยภายในครัวเรือนมีหลายกว่า100ห้อยสนิทหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากติดตามการอัปเดตข้อมูลสินค้าต่างๆติดตามได้อีก1 2ทางเนาะผ่านทางเพจ Facebookเซตเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วฝากไว้ตื่มถ้าว่าท่านใดที่สนใจอยากได้สินค้าก็สามารถสั่งซื้อได้020-55-704-709 55-704-709ส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้หาฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการของเฮาหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบพ่อกันได้ไหมมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

พยาธิถอกท้องสามารถติดต่อได้จากมือที่บ่สะอาดเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพของทานและทุกคนในครอบครัวควรล้างมือใส่สบู่เป็นประจำเพราะมือสามารถสัมผัสกับสิ่งต่างๆอย่างหลวงหลายอาจมีเสื้อพยาธิปนเปื้อนอยู่นำเมื่อเฮาจับอาหารเข้าปากโดยบ่ได้ล้างมือให้สะอาดซะก่อนทานและคนที่ทานหักจะติดเสื้อพยาธิถอกท้องได้ดังนั้นทานควรเอาใจใส่ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำบ่ว่าจะเป็นล้างมือก่อนและหลังกินอาหารล้างมือก่อนและหลังไส้วิทายล้างมือก่อนและหลังล้างก้นเด็กน้อยหรือสัมผัสกับอาจมล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับคนป่วยล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับสัตว์หรือเฮ็ดอนามัยเฮือนสารเมื่อทานปฏิบัติได้เป็นประจำทานและคนในครอบครัวก็จะบ่เป็นพยาธิถอกท้องอย่างแน่นอน

0: สวัสดีท่านผู้ฟังเที่ยงแพงทุกท่าน
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการข่าวตามเหตุการณ์ซึ่งรายการของพวกเราแม่นออกอากาศทุกมื้อเนาะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 6:30 น. 5:00 น. แต่นอกจากนั้นรายการของพวกเราสะอาดท่านสามารถติดตามรับชมทางเพจ Facebook Live Lao National Radio และทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้อีก
0: จ้าและการพักผ่อนที่ว่า30นาทีต่อจากนี้ไปที่เมืองครับพ่อได้รวบรวมข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ในทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้บทบัวว่าจะเป็นข่าวทางด้านเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมสังคมตลอดวิกฤตงานกิจกรรมในการท่องเที่ยวมานำเสนอให้ท่านรับชมนะครับฟังไปพร้อมกันเนาะจะเริ่มเป็นมื้อฝากพรบันลังทอง
1: แม่นมื้อนี้ก็เป็นวันเสาร์เด
0: ้
1: อวันที่9เนาะว
0: ัน
1: ที
0: ่
1: 9แม่นล่ะซึ่งมื้อนี้ก็เป็นมื้อฝากพรของหลายคนหลายท่านก็อาจจะมีกิจกรรมอยู่ภายในเฮือนบ่หรือว่ากิจกรรมอยู่นอกบ้าน
0: เจ้าม
1: ื้อนี้ก็บางผู้บางคนก็จะได้มีการวางแผนไปลินไปเที่ยวอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเจ้า
0: ฉะนั้นพวกเราก็จะฝากเตือนก็คือว่าอันเรื่องการเดินทางนี่เป็นความสําคัญในบันลังทอง
1: เจ้า
0: เพราะว่าอุบัติเหตุพวกเราเห็นเกิดขึ้นทุกมื้อในทั่วประเทศตามที่โฆษกพวกเราได้ติดตามข้อมูลจากกรมตำรวจจราจรเพิ่นได้ส่งมาแต่ละมื้อเด
1: ้
0: ทั่วประเทศเกิดขึ้นมื้อนึงนี่10กว่าครั้ง20กว่าครั้งเกิดขึ้นบางบอนก็ถือว่านักบางบอนก็เบาบางบอนก็ถึงขั้นเสียชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ย้อนอย่างก็ย้อนว่าการขับขี่ผู้ขับขี่นั้นบ่มีสติและก็บ่ระมัดระวังเน
1: า
0: ะ
1: สติบ่มีสติบางคนเมาแล้วดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับรถอ
0: ัน
1: นี้อันตราย
0: แม่นๆฉะนั้นก็ท่านที่จะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่สิ่งสําคัญก็ต้องฮู้จักรักษากฎระเบียบการสัญจร
1: แม
0: ่นแล้วก็ต้องกวดเบิ่งรถของพวกท่านนั้นสามารถเดินทางไปได้สําใด
1: แม่นเราจะเดินทางระยะไกลเฮาก็กวดเช็คเบิ่งเนาะว่ารถเฮามีความพร้อมแล้วบ่ที่จะเดินทางไกล
0: ส่วนหลายพ่อก็จะมากวดอย่างเบิ่งสภาพตีนรถเด้
1: เจ้าม
0: ันเดินทางได้ไกลบ่ตีนมันเหี้ยนแล้วก็จะว่ามันไปบ่รอดได้บ่ลังดองสภาพเบรกเด้ไปได้บ่เครื่องจักรมาตรฐานเทคนิคนี่มันไปได้บ
1: ่
0: ถ้าเราเดินทางไกลนี่เป็นสิ่งสำคัญได
1: ้
0: เพราะว่าอย่างเกิดอุบัติเหตุส่วนหลายมันจะเกิดกับกรณีแบบนี้ทั้งหมดเน
1: า
0: ะ
1: แม่อันนั้นก็ให้ระมัดระวังน้ำกันเนาะ
0: เจ้าเอาพอเราจะมาเริ่มต้นข่าวกันที่ฐานทองสวรรค์พรมวิหารของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและข้าวของกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและบรรดากองประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในวันที่7พฤษภานี้อยู่ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ฐานทองสวรรค์พรมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะก็ได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกองประชุมสภาประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนครั้งที่31กองประชุมสภาประสานงานอาเซียนครั้งที่38และกองประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและอยู่ในกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้รับทราบความคืบหน้าในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนซึ่งโดยรวมแล้วมีความคืบหน้าโดยเฉพาะเป็นปี2016เป็นปีทำอิฐที่อาเซียนเริ่มจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045และบรรดาแผนยุทธศาสตร์เพื่อจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ดังกล่าวนั้นกองประชุมได้ปรึกษาลือและเกี่ยวกับการกระเกี่ยมการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองสนธิสัญญาครบรอบ50ปีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ในปี2016นอกจากนั้นก็ปรึกษาหรือเกี่ยวกับการพัวพันร่วมมือกับกลุ่มภายนอกในนี้แล้วพวกเขานี่ในนามประเทศประธานประสานงานพัวพันอาเซียนแคนาดาได้รายงานโดยรวมความคืบหน้าการพัวพันร่วมมือระหว่างอาเซียนและแคนาดาโดยเฉพาะก็เป็นความคืบหน้าการเจรจาห่างแผนปฏิบัติงานอาเซียนแคนาดาฉบับใหม่สำหรับปี2026หา2030
1: เจ้าและกองประชุมครั้งนี้เนาะก็คือเป็นกองประชุมสภาประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนครั้งที่31ที่ว่าได้รับทราบความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและกิจกรรมของบรรดาแขนงการภายใต้เสาคำประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนเป็นต้นก็คือการร่วมมือในเวียกงานการต้านอาชญากรรมข้ามชาติการป้องกันประเทศกฎหมายสิทธิมนุษย์

0: หารือขั้นตอนการดำเนินกองประชุมและอาซีและบัญชีเอกสารผลของกองประชุมสุดยอดพร้อมนั้นกองประชุมก็ได้รับฮองและก็รับทราบบทรายงานต่างๆเนาะเป็นต้นก็คือบทรายงานของเลขาธิการใหญ่อาเซียนเกี่ยวกับเวียกงานอาเซียนบทรายงานกองประชุมสภาประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนครั้งที่31บทรายงานกองประชุมสภาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่27บทรายงานกองประชุมสภาประชาคมวัฒนธรรมสังคมครั้งที่35และบทรายงานเกี่ยวกับเพื่อการเสนอต่อกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48
1: เจ้าและสำหรับกองประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกองประชุมได้เลขเปลี่ยนคำคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ว่าเกิดจากสภาพการในตะวันออกกลางโดยเฉพาะผลกระทบด้านพลังงานและเสบียงอาหารกองประชุมยังได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับทิศทางในต่อหน้าและมาตรการรีบด่วนเพื่อว่าแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นและก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือต่อวิกฤตการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในตอนท้ายของกองประชุมได้เห็นดีต่อเนื้อในของแถลงการของผู้นำอาเซียนว่าด้วยการรับมือกับวิกฤตการณ์และจะเป็นออกกลางเพื่อนำเสนอให้ผู้นำอาเซียนพิจารณารับรองอยู่ในกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ต่อไป
0: เจ้าอันนั้นก็แม่นท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแม่นได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและบรรดากองประชุมรัฐมนตรีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1: เจ้าม
0: าต่อที่ข่าวคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคสรุปการก่อสร้างหน่วยภาคปอไสเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2025ซึ่งกองประชุมครั้งนี้เนาะคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคได้จัดกองประชุมสรุปการก่อสร้างหน่วยภาคปอไสเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2025และทิศทางแผนการปี2026ซึ่งจัดขึ้นในวันที่8พฤษภาคมนี้ที่ห้องประชุมคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคโดยการเป็นประธานของสหายคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคมีคณะประจำภาคกรรมการคณะภาคคณะภาคมีเลขาห้องหน่วยภาคฮักฐานเลขาห้องหน่วยภาคและสมาชิกภาคเข้าร่วมซึ่งในพิธีสหายอนุศักดิ์อินทวงศ์คณะภาคหัวหน้ากรมจัดตั้งก็ได้ผ่านสรุปการก่อสร้างหน่วยภาคปอไสเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2025และทิศทางแผนการปี2026ว่าคณะภาคคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคมีส่งคณะภาคฮักฐานเพชรสมรซึ่งมี23หน่วยภาคในนั้นก็มี11หน่วยภาคที่ขึ้นกับคณะภาคฮักฐานมีสมาชิกภาคทั้งหมดนี่544สหายหญิง210สหายสมาชิกภาคสำรองนี่มี28สหายหญิง13สหายสมาชิกภาคบำนาญมี119สหายและหญิง37สหาย
1: เจ้าและในปี2025ที่ผ่านมาคณะภาคคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคได้กวดกาตีราคาหน่วยภาคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นประกอบมีอยู่33หน่วยภาคหน่วยภาคแข็ง13หน่วยภาคหน่วยภาคกลาง10หน่วยภาคสมาชิกภาคตีราคาแบ่งประเภทมีอยู่375สายเป็นหญิง159สายประเภทแข็ง375สายเป็นหญิง159สายบริจัดประเภท169สายหญิง51สายเหตุผลไปเฮียนต่อเป็นสมาชิกภาคสำรองภาคปีนปัวและสมาชิกบับนานคณะภาคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคก็ได้ปฏิบัติตามพระบทบาทและแบ่งเบี้ยงานความรับผิดชอบให้แต่ละสหายรับผิดชอบและมีการซี่นำพาให้แต่ละหน่วยภาคถือเอาการร่วมชีวิตภาคเป็นการกวดกานำพาของหน่วยภาคการเคลื่อนไหวของสมาชิกภาคในการปฏิบัติกฎระเบียบของภาคและเวียกงานที่ตนเองรับผิดชอบคณะภาคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคประกอบมีอยู่14กลุ่มและเทียบเท่ากลุ่มขึ้นกับมีพนักงานรัฐกร599ท่านหญิง259ท่านสำหรับปี2025ได้เห็นดีครับพ้องเอาหน่วยภาคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่น13หน่วยภาคคือหน่วยภาคของการกลุ่มจัดตั้งพนักงานกลุ่มกวดกากลุ่มโฆษณาวารสารอรุณใหม่สำนักข่าวสารประเทศลาวห้องการสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคนางสพิมพ์ภาษาต่างประเทศเครื่องทรงวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหน่วยภาคข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหน่วยภาคบริหารวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและหน่วยภาคเทคนิควิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
0: เจ้าและในโอกาสนี้เนาะสหายคำพันธ์เผยยวงศ์ ก็ได้ให้เกียรติโอลมซึ่งได้แสดงความย่อง

0: การก่อสร้างโครงการนี้ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อให้ทั้งสองโครงการนี้สำเร็จลงตามกำหนดเวลาที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาเพื่อเป็นการประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาพื้นฐานโครงรางให้มีความเข้มแข็งและจะเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติการก่อสร้างให้สำเร็จตามกำหนดเวลาที่ได้ระบุไว้อยู่ในสัญญาอย่างเข้มงวดโดยจะเน้นใส่คุณภาพของวัสดุและเทคนิคการก่อสร้างให้ได้มาตรฐานตามแบบผังที่กำหนดเพื่อว่าให้โครงการมีความทนทานระยะยาวและนอกจากนี้การก่อสร้างเส้นทางเบตงสำเร็จและโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนในครั้งนี้เป็นการยกระดับความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแคมน้ำทั้งเป็นการปรับปรุงทัศนเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพของแขวงให้มีความสวยงามและก็มีความเป็นระเบียบพ่อห้อยเติมอีกเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าก็ถือว่าถ้าว่าเส้นทางแม่นได้มีการปรับปรุงปัวแปงก็เฮ็ดให้ประชาชนที่ว่าอยู่เขตใกล้ตะฟังบ่ก็สิได้มีเส้นทางที่เดินทางไปมาสะดวกสบาย
0: เจ้าและที่สำคัญก็คือจะเป็นการขนส่งสินค้าทางด้านเกษตรกรรมนี่ออกมาสู่ตลาดในนครหลวงเวียงจันทน์นี่ว่องไวขึ้น
1: เจ้า
0: เพราะว่าแน่นอนแหละเส้นทางการคมนาคมนี่เป็นเส้นทางที่ว่าเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สามารถการติดต่อสื่อสารการค้าขายร่วมกันระหว่างเมืองตะบนบ้านตะบ้านนี่ได้สะดวกสบายขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: แม่นเอามาต่อที่ข่าวฮับฮองแบบการก่อสร้างเส้นทางด่วนนครหลวงจันทน์ไซสมบูรณ์เสียงขวางหัวพันอันนี้ก็เป็นการก่อสร้างเส้นทางด่วนขึ้นกันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ในวันที่8พฤษภาคมนี้เนาะที่ห้องว่าการแขวงเสียงขวางได้ผ่านฮับฮองแบบการก่อสร้างเส้นทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ไซสมบูรณ์เสียงขวางหัวพันโดยการเป็นประธานของทานบัวเงินหุ่มไสยพรมประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องของแขวงเมืองและคณะของบริษัทที่ออกแบบก่อสร้างเส้นทางด่วนนี่เข้าร่วมทานบัวจันทน์อ่วนสวรรค์ผู้อำนวยการโครงการทางด่วนของกลุ่มบริษัทพงสวรรค์จำกัดได้รายงานการออกแบบการก่อสร้างเส้นทางด่วนดังกล่าวซึ่งรวมมี3แบบแล้วเส้นทางให้เลือกก็คือแล้วทางที่1นี่แต่เมืองอนุวงศ์ลองแจ้งสางทองเข้าเขตแขวงเสียงขวางเมืองผาไซอ้อมตัวเมืองพลสวรรค์บ้านฮวกหนองเป็ดบ้านภูเมืองบ้านเสียงมีบ้านพงยมเนาะบ้านศบมาบ้านวังคำศบแตนบ้านนาบ้านเปิ้นบ้านคองนาเนินภูเราความยาวประมาณ438กิโลเมตรแล้วทางที่2กับแมนแต่เมืองอนุวงศ์น้ำอ้อมเนาะหาน้ำอ้อมบ้านเวียงทองเขื่อนไฟฟ้าน้ำเงียบแก้วหลวงบ้านไฮลาดห่วงบ้านนาเวียงบ้านฮวกบ้านหนองเป็ดบ้านภูเมืองบ้านเสียงมีบ้านพงยมบ้านหัวนาเพียงพงหน้าเนินภูเราความยาวนี่แมน398กิโลเมตรแล้วทางที่3นี่แต่เมืองอนุวงศ์บ้านน้ำอ้อมบ้านเวียงทองเมืองคูนลาดห่วงบ้านนาเวียงบ้านฮวกบ้านหนองเป็ดบ้านภูเมืองบ้านบานบ้านหน้ามันไปตามเลขที14เนาะก็คือน้ำเนินภูเราความยาวนี่ประมาณ376กิโลเมตรเป็นแล้วทางสั้นกว่า2เส้นข้างถึงที่ว่าเฮาได้เว้ามาเมื่อกี้นี่เน
0: า
1: ะแล้วก็ถือว่าเส้นนี้เนี่ยก็เป็นทางเลือกของการศึกษาความเป็นไปได้ซึ่งเป็นขอให้แขวงเนาะในการสนองข้อมูลบริษัทเป็นต้นก็คือดินสงวนแหล่งท่องเที่ยวเนื้อที่ป่าไม้และก็อื่นๆเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแล้วนอกจากนี้ทางคณะนำของแขวงนี่ก็ได้ปรึกษาหารือกันค้นคั่วเป็นเอกภาพตกลงห้องหับเอาแล้วทางที่3เส้นทางที่3คือดังทานบ่วงเงินหุ่มเซนพรมได้มีความเห็นว่าแขวงเสียงขวงนี่ตกลงเอาแล้วทางที่3มอบให้ทางบริษัทประสานงานน้ำสูงกลางของแขวงและก็เพื่อจะสร้างปฏิบัติเรียกงานก่อสร้างบรรดาโครงการปิดอ้อมของบริษัทให้ค้นคั่วแผนซึมอีกในการสำรวจสร้างทั้งด่วนจากทางด่วนเขตเมืองคำออกสู่ด่านสากลน้ำกันมอบให้แผนกการหัวมือแลกเปลี่ยนข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมท่าแหงบ่มซ่อนของแข่งกับบริษัทเพื่อให้ว่าโครงการนี้ได้ลงมือก่อสร้างโดยไวจะเป็นโครงการหนึ่งที่ว่าพ่อแม่ประชาชนนี่รอคอยที่จะเห็นนั่นหนึ่งจะว่าอย่างถ้าว่าโครงการสำเร็จเนาะคือทางด่วนนครหลวงไซสมบูรณ์แล้วก็เสียงขวงหาหัวพันนี่นะถ้าว่าสำเร็จในความสะดวกสบาย ก็ถือว่าลายที่เก่าเน
1: า
0: ะ
1: เส้นทางกับ

0: สั้นขึ้น
1: แมนเดินทางว่องไวประหยัดเวลาและก็การขนส่งสินค้าแขวงต่อแขวงเมืองต่อเมืองก็ว่องไวขึ้นหมายความว่าสินค้าก็จะมาจำหน่ายท้องตลาดนี่ถือว่าว่องไวขึ้นจากแขวงต่อแขวงอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ว่าพ่อแม่ประชาชนนี่คงคอยที่จะอยากเห็นเส้นทางนี้สำเร็จโดยไวเน
0: า
1: ะบันลังทอง
0: เจ้าการไปมหาสูเนาะก็สิเอ้ยสะดวกสบายและพ่อแม่ประชาชนก็สิเออจากที่อยู่นครหลวงไปหาหัวพันเนาะกะไก่เติบถ้าหากว่าเส้นทางนี้สำเร็จก็จะเฮ็ดให้การไปมหาสูกันมีความสะดวกสบายหลายขึ้นแล้วก็สั้นเขา
1: แม่นเวลาก็จะฮอดมือเดียวเลยคือผ่านมาในการเดินทางก็อาจจะใช้เวลามืดมือมืดคืนสันทาทางสำเร็จแน่นอนการพบปะเยี่ยมยามมู่เพื่อนญาติพี่น้องก็จะไวขึ้นกว่าเก่าเนาะวันหลังทอง
0: เจ้ามาต่อที่ข่าวหัวหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองโขงยืนยันข่าวพบแค่อยู่บ้านห่างสะดำเป็นข่าวที่บ่มีมูลความจริงเพิ่นสมอนก็คือจากกรณีที่ว่ามีการเผยแพร่จากคลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็คือ Facebook เนาะโดยผู้ใช้นี่มันชื่อว่าดอกแก้วไสยวงศ
1: ์
0: ที่ว่าระบุว่ามีการพบเห็นแค่อยู่บ้านห่างสะดำเมืองโขงแขวงจับปะซักในต้นอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเนาะซึ่งได้สร้างความแตกตื่นแล้วก็เฮ็ดให้สังคมมีความสับสนเป็นวงกว้างฮะแหละ
1: เจ้า
0: ซึ่งต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ในวันที่8พฤษภาคม2566นี่ท่านบัณฑิตสิงหาธรรมกรรมการพรรคเมืองหัวหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองโขงก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนท้องถิ่นเนาะท่านก็ได้กล่าวว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องก็คือห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองพร้อมด้วยคณะกรรมการปกครองตาแสงคอนเนาะได้ลงพื้นที่ตัวจริงเพื่อเก็บกำข้อมูลและก็กวดกาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดซึ่งผ่านการลงกวดกาและก็สอบถามข้อมูลจากภาคส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ดังกล่าวหั่นท่านก็ได้ให้ฮู้ว่าข้อมูลที่ว่ามีการแชร์กันในสื่อออนไลน์นั้นหั่นมันบ่มีมูลความจริงแต่อย่างใดคลิปวิดีโอดังกล่าวนี่บ่ได้เกิดขึ้นอยู่เขตบ้านห่างสะดำและบ่มีแหล่งที่มาที่ว่าชัดเจนซึ่งการกระทำดังกล่าวก็เป็นถือว่าเป็นการสร้างกระแสเป็นการสร้างข่าวปลอมเนาะเฮ็ดให้เกิดความบ่สงบอยู่ในสังคมแหละ
1: เจ้าแม่นล่ะฉะนั้นก็ในโอกาสเดียวกันนี้ทางภาคส่วนเกี่ยวข้องจึงแจ้งเตือนและก็แนะนำมายังพ่อแม่ประชาชนก็คือผู้ใช้สื่อออนไลน์ทุกท่านให้มีสติในการรับข้อมูลข่าวสารคอยติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการของภาครัฐสื่อมวลชนที่น่าเชื่อถือหรือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นยุติการแบ่งปันหรือว่าแชร์ข้อมูลที่บ่มีแหล่งที่มาก็คือการส่งต่อข้อมูลที่บ่ถูกต้องบ่เพียงแต่สร้างความปั่นป่วนให้สังคมแต่ยังมีความผิดทางกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และที่สำคัญหากมีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆทางคณะปกครองเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องจะมีการแจ้งการอย่างเป็นทางการให้พ่อแม่ประชาชนได้รับทราบทันทีผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นทางการและผ่านการแจ้งการอื่นๆทางราชการเท่านั้นอันนี้แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาเคยว่าเรื่อยๆบันลังทองว่าการติดตามข่าวการเสพข่าวของสังคมปัจจุบันนี้บางเทื่อก็ยังบ่ฮู้ที่มาของเนื้อข่าวของภาพนั้นมาแต่ไส
0: แม่นเห็นมันน่าสนใจแล้วก็แชร์โลดนะ
1: เออแล้วก็มีความ
0: เห็นเลยบ่ได้พิจารณาถึงว่ามันมาจากไสแท้
1: อือ
0: เฮ็ดให้เกิดมีห่างเสียงมีการสืบหาเนาะ
1: แม่น
0: ถ้ามันบ่มีมูลความจริงก็ถือว่าบ่ได้เรื่องเลยดอก
1: การ
0: เสพข่าวที่ว่า
1: แม่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างความปั่นป่วนในสังคมสับสนเนื่องจากว่าผู้ที่ว่าอยู่ในพื้นที่นั้นก็เจ้าก็ยังบ่เข้าใจว่าจุดนี้มันอยู่ไส
0: แม่
1: เออมันเป็นภาพมาจากไสก็ยังฮู้แล้วข้อมูลอยู่นั้นนี่ก็ยังบ่ฮู้เลยว่าภาพที่เกิดขึ้นนั้นอยู่เมืองใดแขวงใดหรือว่าอยู่ประเทศใด
0: แม่อ
1: ันนี้แหละสิ่งสําคัญที่พวกเขาเคยเตือนตลอดว่าการติดตามข่าวสื่อออนไลน์การเสพข่าวการเบิ่งข่าวมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่พวกเขาต้องการอยากฮู้เหตุการณ์บ้านเมืองแต่ต้องเบิ่งว่าเหตุการณ์นั้นมันมีจริงหรือบ่อันนี้อยากให้ท่านพ่อแม่ประชาชนพวกเขาทุกท่านแหละพิจารณาเบิ่งก่อนที่เราจะแบ่งปันข่าวหรือว่าแชร์ข่าวต้องเบิ่งว่าแหล่งที่มานั้นมาจากไสเป็นแหล่งทางการบ่เป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้บ่นำบันลังทองเน
0: า
1: ะ
0: เอาก็ให้มีสติระมัดระวังน้ำกันในการอ่านผ่านสื่อข่าวต่าง
1: ๆแม่น
0: เป็นผู้ที่ว่าเฮาเสพข้อมูลข่าวสารอย่างสติกันแล้วก
1: ัน แม่นล่ะเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเอามาต่อที่ข่าวที่แขวงทางท้องถิ่นเน
1: า
0: ะเพิ่นรายงานเข้ามาก็คือแขวงปู่สาลีแม่นเพิ่นในต้นเช้าของวันที่7พฤษภาคมนี้เนาะที่สำนักงานปกครองแขวงปู่สาลีท่านนางลีวงลาวลีกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดพร้อมด้วยคณะ ได้เข้าร่วมกองประชุมและรับฟังบทรายงานย่อการเคลื่อนไหวเวียดนามขององค์การอัยการแขวงซึ่งรายละเอียดนักข่าวแขวงมีรายงาน
2: นายกองประชุมได้รับฟังบทรายงานย่อเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียดนามขององค์การอัยการประชุมแขวงประจำ3เดือนต้นปี2016และทิศทางแผนการประจำ9เดือนท้ายปี2016จากฐานคำไสศูนย์วิเลิศกรรมการฝักแขวงหัวหน้าองค์การอัยการประชุมแขวงพงษ์สดีซึ่งท่านได้ยกให้เห็นบรรดาผลงานและไสยศาสนาในการเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การอัยการหลายด้านเป็นต้นระยะผ่านมาคณะผักคณะนำองค์การอัยการประชุมแต่ละคันได้ถือเวียกงานการเมืองแนวคิดเป็นกกเอาใจใส่ศึกษาผมโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายมติคำสั่งของผักกฎหมายของรัฐให้แก่สมาชิกผักพนักงานรัฐกรเป็นปกติองค์การอัยการประชุมแขวงเขตมีพนักงานทั้งหมดมี56ท่านหญิง21ท่านสังกัดอยู่คันแขวง22ท่านหญิง10ท่านองค์การอัยการเขต1มี20ท่านหญิง8ท่านองค์การอัยการประชาชนเขต2มี14ท่านหญิง3ท่านการติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายองค์การอัยการประชาชนแขวงเขตได้เอาใจใส่ติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายของบรรดาองค์การจัดตั้งต่างๆตลอดหอดพลเมืองและได้ประสานสมทบกับองค์การจัดตั้งปฏิบัติคำตัดสินของศาลเพื่อเก็บกำตัวเลขสถิติการจัดตั้งปฏิบัติติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ใส่ได้อย่างเด็ดขาดอยู่แผนกยุติธรรมแขวงเมืองมีคำตัดสินของศาลคดีอาญาค้างมาแต่เดือนก่อน525เรื่องเข้าใหม่35เรื่องรวมทั้งหมด560เรื่องในนี้ปฏิบัติสำเร็จ42เรื่องเท่ากับ 7.5 ส่วนห้อยพร้อมจัดตั้งปฏิบัติจำนวน518เรื่องเก็บค่าปรับใหม่ทางอาญามีจำนวน 99.5 ล้าน 5 แสนกีบมอบเข้างบประมาณหลัดตามระเบียบการติดตามกวดกาการปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ใส่ได้เด็ดขาดอยู่แผนกยุติธรรมแขวงเมืองมีคำตัดสินของศาลคดีแพงค้างมาเดือนก่อน30เรื่องเข้าใหม่2เรื่องรวมทั้งหมด32เรื่องในนี้ปฏิบัติสำเร็จ2เรื่องเท่ากับ 6.5 ส่วนห้อยพร้อมจัดตั้งปฏิบัติจำนวน30เรื่องพร้อมกันนี้ประธานกองประชุมได้มีคำเห็นคำถามจ่อจีมจากนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมก็ได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบคำคิดคำเห็นแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันต่อการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานอัยการในระยะผ่านมา
0: เจ้าออกทางแขวงพงษ์สลีมาต่อที่แขวงไซยบุรีเมืองเพียงแขวงไซยบุรีจัดปาฐกถาเหล่ามูลเสื้อวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีและสรุปการถอดถอนบทเรียนในการลิ้นบุญปีใหม่ลาวเมื่อบดลมานี้เนาะที่ห้องประชุมของเมืองโดยการให้เกียรติเข้าร่วมและปาฐกถาของท่านเสนพันหลักกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองเพียงมีบรรดาคณะประจำพรรคเมืองกรรมการพรรคเมืองหัวหน้าองค์การส่งกองประชาการคณะบริหารงานสาพันธ์กรรมบาลเมืองคณะประธานกรรมบาลฮักทานนายบ้านเขตเทศบาลภายในเมืองเข้าห่วมรายละเอียดไปหาฟังข่าวจากแขวงไซยบุรี
3: ในพิธีทานเส้นพันหลักกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองเพียงได้ให้เกียรติปาฐกถาเล่าคืนมุนเสื้อวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีวันที่1พฤษภาคม1986วันที่1พฤษภาคม2026โดยได้ยกให้เห็นประวัติการกำเนิดเติบใหญ่ขยายตัวตลอดระยะผ่านมาพร้อมทั้งยกให้เห็นบรรดาผลงานการเคลื่อนไหวของสหพันธ์กรรมบาลลาวก็คือผลงานการเคลื่อนไหวของสหพันธ์กรรมบาลเมืองเพียงที่ญาติมาได้ในระยะผ่านมาและการปาฐกถาในครั้งนี้แม่นเพื่อทบทวนคืนมูลเสื้อการเติบใหญ่ขยายตัวของสหพันธ์กรรมบาลลาวในระยะ70ปีผ่านมาภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวติดพันกับมูลเสื้อการต่อสู้กุศลผลงานการเคลื่อนไหวประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและสร้างชาติพัฒนาประเทศชาติของส่วนสันกรรมกรและสาวผู้ออกแรงงานลาวบรรดาเผ่าเนสเซอร์ปลุกระดมและสร้างจิตสำนึกให้แก่สมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้ออกแรงงานลาวได้รับรู้ถึงความกล้าหาญคุณงามความดีผลงานอันใหญ่หลวงของสมาชิกกรรมบาลเฮ็ดให้การก้าเกียมและเสริมสร้างวันสร้างตังกรรมบาลลาวครบรอบ70ปีให้มีความหมายลึกซึ้งฟุดฟื้นและกว้างขวางจัดตั้งขบวนการเสริมสร้างสหพันธ์กรรมบาลลาวครบรอบ70ปีให้มีขบวนการฟุดฟื้นในพิธีในครั้งนี้ยังได้รับฟังการผ่านข้อตกลงของสหพันธ์กรรมบาลลาวว่าด้วยการมอบใบย่องย่อให้หากท่านกรรมบาลและบุคคลที่มีผลงานดีเด่น โดยมีกรรมบาลฮักท่านสาวซีฮักท่านและบุคคล300กว่าท่านโดยให้เกียรติมอบของทานเส้นพันหลักเลขาพรรคเมืองเพียงแสงสุดากิ่งสวัสดิ์รายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงไสยบุรี
1: ท่านผู้ฟังทั้งหมดนั้นก็เป็นข่าวที่ทีมงานพวกเขาได้รวบรวมมานำเสนอท่านได้รับฟังในมื้อนี้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้ามาฮอดนี่เวลาของทางรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วมื้อนี้พวกเขาทั้งสองบลังทองเกียงคำสนีและเพชรสมรพงษ์พญโยศิษฐ์ลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสบายดี
1: สบายดี

0: ขณะนี้เวลา 7:00
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจันทคอนหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิ้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้สองนายกรัฐมนตรีลาวและมาเลเซียพบปะส่งไฟล์ที่เซบูฟิลิปปินส์กะเกียมสร้างทางเบตงเสริมเหล็กและป้องกันตะฟังเจือนทั่วนครหลวงเวียงจันทน์เผยแพร่นิติกรรมและวัตถุมีค่าเพื่อสร้างความเข้าใจในการต้านการฟอกเงินเวียดนามและอินเดียยกระดับการพัวพันเป็นคู่หัวมือยุทธศาสตร์หอบด้าน G7 เน้นนักถึงบทบาทของบรรดาคอลีเริ่มหลายฝ่ายต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: วันที่7พฤษภาคมนี้ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ทานซอนไซ4000ดอนนายกรัฐมนตรีได้พบปะส่งฝ่ายกับทานอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในโอกาสเดินทางเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่7หา8พฤษภาคมนี้ในโอกาสนี้2นายกรัฐมนตรีลาวและมาเลเซียได้แสดงความซุ่มซื้อและตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพอันยาวนานและการหัวมือที่เต็มไปด้วยมากพลระหว่าง2ประเทศตลอดระยะ6ทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งแสดงออกในการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนขั้นสูงของ2ประเทศอย่างเป็นปกติรวมทั้งการสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลโดยเฉพาะการหัวมือในครอบครัวอาเซียน2ฝ่ายเห็นดีจะสืบต่อส่งเสริมการหัวมือด้านต่างๆให้ขยายตัวยิ่งขึ้นเป็นต้นด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานการเงินและธนาคารวัฒนธรรมสังคมการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การท่องเที่ยวและด้านอื่นๆพิเศษในปี2016นี้เป็นปีครบรอบ60ปี